0: เสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: ลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงคมนาคมได้เผยผลสอบเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอำเภอสีคิ้วถล่มนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต31ศพ
0: คาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: ลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงคมนาคมได้เผยผลสอบเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอำเภอสีคิ้วถล่มนะครับทำให้

0: ขบวนรถไฟสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยนายจิรพงศ์เปิดเผยว่าในกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นภายใน45วันกรณีของเครนถล่มทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายนั้นเป็นความล้มเหลวในเชิงระบบจากทุกฝ่ายไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายมีการข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพลการไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมโดยอ้างว่าผู้ควบคุมงานมาสายและที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทักท้วงไม่มีการแจ้งรฟทเพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญากำหนดชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาควบคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนไว้ตั้งแต่ปี2566ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดและไม่มีผู้ควบคุมงานอยู่หน้างานจริงหรือมีไม่เพียงพอสรุปได้ว่าทุกฝ่ายต่างรู้ว่าระบบมีปัญหาแล้วเลือกที่จะปล่อยผ่านพฤติการทั้งหมดที่ตรวจพบถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงและอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งรฟท.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ผลการทดสอบวัสดุสถาบันกลางยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการและจะนำมายืนยันรูทคอสอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ไกสกาเมดิต้าอดีตมิดฟิลด์ระดับตำนานทีมชาติสเปนได้ส่งสัญญาณเตือนดาวิดรายาในด่านทีมชาติสเปนของอาร์เซนอลแชมเปี้ยนลีกอังกฤษในซีซั่นนี้ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะนั่งเป็นตัวสำรองในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเนื่องจากหลุยส์เดลาฟอนเต้เฮดโค้ชทีมกระทิงดุยังคงไว้วางใจอุนายซิมอนผู้รักษาประตูสกัดทีมแอตเลติกบินเบายืนเฝ้าเสาในฐานะมือหนึ่งอย่างแน่นอนแม้ว่ารายย่าเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลถุงมือทองคัมพิเมียร์ลีกมาครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันจนหลายฝ่ายยกย่องให้เขาคือนายด่านที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นรอบชิงชนะเลิศนัดแรกแซงเอเตียนเสมอนิส0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2เยอรมนีเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นรอบชิงชนะเลิศนัดที่2กรอเทอร์เฟิร์สชนะลอสไวเอเซน2-0รวมผลสนัดกรอเทอร์เฟิร์สได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในบุนเดสลีกา2ด้วยประตูรวม2-1ผลการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกคู่ที่น่าสนใจกลุ่ม A เอสโตเนีย U17 แพ้สเปน U17 1-4กลุ่ม B อิตาลี U17 ชนะฝรั่งเศส U17 1-0และมอนเตเนโกร U17 แพ้เดนมาร์ก U17 1-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมนะคะกรณีรถบรรทุกจอดเสียเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าแถวช่วงที่จะออกมาจากซอยสุขุมวิท62มีสายของทางร้อยตำรวจเอกประวัติศรีชายรองสาวัตรจราจรสน.พระโขนงค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตรรองสาวัตรค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตรค่ะสวัสดีค่ะกรณีของรถบรรทุกซึ่งจอดเสียนะคะบอกว่าล่าสุดก็คือยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะงั้นเดี๋ยวข้างนอกตัดสายก่อนแล้วที่ค่ะข้างนอกตัดติดต่อทางรองสาวัตรใหม่นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็คือมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้นี่ท้ายแถวยาวนะคะย้ำเลยค่ะว่าให้ใช้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะสะดวกมากกว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโซนพื้นที่ทางด้านของสมุทรปราการนะคะตอนนี้ฝั่งของถนนสันพาวุฒิเองนะคะที่มาจากทางด้านของแยกบางนาแล้วก็ใช้เส้นถนนสันพาวุฒิเพื่อที่จะเข้ามาใช้ฝั่งของทางรถไฟสายเก่าก็เริ่มมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ชมใช้เส้นจ่าสิริวงศ์นะคะ
1: ครับผมซอย22ครับผม
0: ซอย22ค่ะ
1: ครับผมมันซอยนี้มันจะไปทะลุถนนอิสรภาพประมาณ43เงี้ยครับผมซึ่งความยาวของซอยมันอยู่ประมาณ900เมตรซึ่งปกติอ่ะเวลาออกไปปากซอยเป็นวันเวย์อยู่แล้วฮะเวลาออกไปปากซอยอิสรภาพอย่างเงี้ยซึ่งรถมันก็ติดเยอะอยู่ปกติแต่วันเนี้ยติดหนักคือหางแถวอยู่หน้าปากซอยจรัญ22เลย
0: อือค่ะ
1: นั่นนะฮะเพราะความยาวของซอยมันประมาณ900เมตรอยู่แล้วซ
0: ึ่
1: งปกติอ่ะทางปากซอยฝั่งปากซอยอิสรภาพจะมีทหารเรือคอยช่วยโบกอำนวยความสะดวกให
0: ้
1: ซึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงได้ติดยาวไปถึงปากซอยขนาดนั้น
0: คือฟังแล้วแบบผิดปกติมากๆเลยคุณผู้ชม
1: ใช่เพราะผมใช้เส้นนี้ทุกวันอยู่แล้วคร
0: ับ ค่ะค่ะแต่คุณผู้ชมออกมาจากซอยได้แล้วไหมหรือยังอยู่ภายในซอย
1: ยังครับผมเหลือประมาณสัก300เมตรอะฮะถ
0: ึ
1: งจะออกปากซอยได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งปลายทางผมอยู่ตรงโรงเรียนสันตะครุฑวัดประยูรนะฮ
0: ะ
1: เชิงตะวันพุทธอะฮ
0: ะ
1: เส้นนั้นก็หนักอยู่เหมือนกัน
0: ย่านฝั่งทนเนี่ยโซนทางด้านนี้จะรถเยอะอยู่แล้วโดยปกติแต่วันนี้ถ้าฟังก็คือหนักมากกว่าปกติมาก
1: ๆถูกเพราะผมหลายๆที่ก็เป็นใช่ไหมครับผม
0: ไม่คือดิฉันกำลังดูฝั่งทนให้เราก็รู้สึกเลยว่าเนี่ยค่ะมันเหมือนมันล็อกไปหมดเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในโซนทางด้านนั้นมีกิจกรรมมีอะไรยังไงพิเศษหรือเปล่า
1: เออผมฝากเรื่องพอดีผมเวลาเท่ากับสมมติผมส่งลูกเสร็จแล้วอ
0: ่ะ
1: ผมวนไปใต้สะพานพุทธออกถนนพญาไม้เพื่อที่มาวนออกมาตรงสี่แยกบ้านแขที
0: ่
1: อยู่ตรงวิ่งออกมาแล้วถนนตรงเส้นเขาเลี้ยวเส้นอะไรไม่แน่ใจนะที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสุขสันต์เรียนฮ
0: ะ
1: ซึ่งมันจะมาออกตรงสี่แยกบ้านแขกซึ่งแยกนั้นนะเป็นการจราจรที่
0: แน่นมากใช่ไหม
1: ผมขับรถมา30 กว่าปีมันมั่วซั่วมากที่สุดเลย
0: มันมีการมันมีโครงการก่อสร้างด้วยใช่ไหมคุณผู้ชม
1: มีโครงการส่วนโครงการครับผมแต่ด้วยคนด้วยเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: นะฮะก็คือดูวุ่นวายผมว่าน่าจะวุ่นวายมากกว่าเวียดนามอินเดียฮะแยกบ้านแขก
0: ขนาดนั้นเลยแต่ที่หน้าตอนนี้ตรงแยกบ้านแขกมันดูติดหนักมากมันเหมือนกับว่ามันก็ช่องจราจรก็เหลือน้อยลง
1: เลนรถไม่มีคำว่าเลนไม่มีคำว่าความถูกความผิด
0: ค่ะ
1: โ
0: อ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะยิ่งทำให้มันเป็นปัญหาหนักมากขึ้นเลยนะคะ
1: เจ้าหน้าที่ไม่เคยผมขับมาตรงนี้ไม่ต่ำกว่า10 ปีฮะตรงสี่แยกนี้นะฮะทุกเช้า
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ออกมาดู
0: หรือว่ามีแต่ไม่เห็นหรือเปล่าคะ
1: มีป้อมอยู่ครับผม
0: ค่ะ
1: เห็นว่าอยู่ในป้อมครับผมนั่นแหละฮะ
0: คือหมายความต้องมีเจ้าหน้าที่มายืนคอยกำกับเหมือนกับมีคุณครูถือไม้เรียวมายืนบอกคนขับรถอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่ายืนกำกับเขาจะเชื่อครูคนนี้หรือเปล่า
0: ค่ะเพราะดูแล้วนี่มันเป็นพฤติกรรม
1: เอาไม่อยู่อ่ะเพราะรถมันเยอะมากจริง
0: คือมันดูเป็นพฤติกรรมของคนที่ใช้รถใช้ถนนนะ
1: ค่ะด้วยฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก
0: ็โอ้ยาก
1: ไม่มีน้ำใจกันมาก่อน
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โห แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกอ่ะมันดูแปลกเพราะว่ามันเป็นผลมันล็อกไปหมดในอิสรภาพทางเส้นแล้วยังมีอะไรนะถนนพวกซอยต่างๆอรุณอมรินทร์3เทศบาล2สมเด็จเจ้าพระยาพญาไม้ประชาธิปกแล้วก็ยังมีอะไรคะเนี่ยในโซนนี้มันล็อกไปหมดเลยมันดูแล้วแบบมันแน่นไปหมดวงเวียนใหญ่
1: ไม่แน่ใจว่าเมื่อวานที่เกิดหลุมตรงถนนบางหลังนะ
0: เห็นเขาซ่อมกรอบไปชั่
1: วคราว
0: ใช
1: ่แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ซ่อมปัจจุบันมันเสร็จหรือเปล่าอะฮะเพราะถาวรก็เห็นเขาบอกจะซ่อมเมื่อคืน
0: ค่ะ
1: แต่ดูในข่าวสารในเพจของบางกอกน้อยแล้วมันก็ไม่มีแจ้งอะไรนะปกติจะมีประชาชนคอยแจ้งให้อยู่แล้ว
0: ได้เดี๋ยวถามต่อเพราะว่าอย่างของเราเองที่เราตรวจสอบก็คือมีการกลบชั่วคราวไปแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้ามันมาจากตรงจุดนั้นมันก็มีผลมาถึงที่คุณผู้ชงอยู่ได้เลยใช่ไหม
1: แต่ผมบอกมาตรงเนี้ยผมมาอยู่เส้นอิสรภาพแล้วเนี่ยตรงซอยโรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะ
0: มันสัญญาณไฟไหมคะเกี่ยวไหมตรงนั้นมีสัญญาณไฟจราจรไหมคะ
1: ที่นี่มีสัญญาณไฟแต่ไม่ใช้ครับผม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไม่เคยเปิดมา20ปีแล้วมั้งครับแต่มีสัญญาณไฟนะ
0: ค่ะเอ๊ะตกลงมันเกิดจากอะไรถ้าอย่าง
1: นั้นตรงเขาเรียกว่าตรงแยกโรงพยาบาลชลบุรีซอยโรงพยาบาลชลบุรีมีสัญญาณไฟแดงครับแต่ไม่เคยใช้ครับผม
0: แล้วคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้พอออกมาถึงถนนเส้นหลักไปได้
1: ใช่ครับผม
0: แล้วมันเกิดจากอะไรครับคุณผู้ชม
1: เอา
0: ประเมินหน่อย
1: ก็ไม่อยากโทษของเจ้าที่ฐานเรือฮะเพราะว่าบางวันเขาก็ดีบางวันมันก็โฟลบางวันมันก็ติดแต่วันนี้มันติดหนักกว่าทุกวัน
0: มันน่าจะมีอย่างสาเหตุอื่นไม่ใช่จากเจ้าหน้าที่แล้วค่ะคืออย่างที่บอกอะเรื่องพฤติกรรมของคนชลชันโดดอันนี้สำคัญ
1: ไว้ฝั่งให้ถนนอิสรภาพไปเยอะไง
0: ค่ะ
1: เพราะเลยไม่ปล่อยรถในซอยออกมาซึ่งรถในซอยมันเป็นซอยที่ทะลุมาจากถนนจรัญซึ่งคนใช้บริการเยอะมาก
0: โอเค
1: มันทะลุมาได้ไง
0: แล้วตอนนี้ตรงมุมไหนแล้วของคุณผู้ชม
1: ผมอยู่หน้าโรงพยาบาลชลบุรีแล้วครับเพราะคนเขาจะเลี่ยงวิ่งเส้นเขาเรียกเส้นอะไรวังหลังเส้นพันนกนะคนรถมันเยอะเลยเ
0: ข
1: าเลี่ยงวิ่งมันทะลุจากฝั่งเนี้ยเพื่อจะมาอิสรภาพได้อีกเส้นหนึ่ง
0: ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตามหลักเนี่ยเขาก็จะปล่อยเส้นหลักมากกว่าแต่นี่ก็คือมีจริงแล้วแต่ถ้าฟังเราก็คือมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะคุณออกมาในเส้นหลักคุณก็ไปได้
1: ใช่แต่เพียงแต่ว่าทำไมในซอยมันปล่อยเนาะคือเหมือนว่าจะจราจรผมว่าถ้าเกิดทุกๆสี่แยกอ่ะก็มีการปล่อยไฟหรือว่าปล่อยให้ไปอย่างเวลาเท่าๆกันคนละ30วิ40วิอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันจะได้ไม่สะสมอีกอย่างนึงเรื่องของความรู้สึกคนขับเนี่ยเขาจะได้ไม่หงุดหงิดเงี้ยโอ้โหฉันติดนานติด200วิ
0: แต่ประเด็นน่ะมันอยู่ที่ว่าพฤติกรรมของคนคุณเคยเห็นไหมคนที่ไปจอดขวางทางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำไมรถที่มันต้องใช้เส้นทางมันไปไม่ได้มันก็มีเหมือนกันไม่งั้นก็ต้องหันกลับมาทบทวนในเรื่องของพฤติกรรมของคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยอีกประเด็นนึงค่ะอ่ะออกมาเส้นหลักใช้ได้แต่ในซอยหนักมากนะคะ
1: โอเค
0: ขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แต่ฝั่งโทนนี้หนักมากจริงเนี่ยตรงแยกบ้านแขกในรถนิ่งๆรถเต็มเลยค่ะเดี๋ยวขอไปที่รัฐตำรวจเอกประวัติศรีชัยรองสาวัตรจราจรสนพหนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับผม
0: ค่ะรองสาวัตรกรณีของรถที่จอดเสียนี่อีกนานไหมคะกว่าจะดำเนินการแก้ไขได้ค่ะ
3: ช่วงนี้ช่างกำลังดำเนินการ
0: ค่ะ
3: น่าจะเป็นการเปลี่ยนล้ออยู่
0: อ๋อเปลี่ยนล้อมันมีปัญหาจากระบบไหนตรงไหนยังไงคะรองสาวัตร
3: รับแจ้งจากช่างนะแจ้งว่าเป็นระบบล้อ
0: ค่ะ
3: ด้านซ้าย
0: ค่ะ
3: ซ้ายหลัง
0: ค่ะ
3: ระเบิดทั้ง3ล้อเลย
0: 3ล้อเลยเหรอ
3: ใช่ๆอาจจะใช้เวลาพอสมควร
0: ค่ะ
3: แต่แจ้งว่าน่าจะไม่เกิน8โมงเช้า
0: ค่ะ
3: น่าจะแล้วเสร็จนะคร
0: ับ ค่ะแล้วคือยังไงก็ต้องเปลี่ยนล้อตรงจุดนั้นคือมันระเบิดถึง3ล้อเลยไม่เกิดจากอะไรอย่างนี้คะ
3: น่าจะเผาพ่วงหรือเปล่าที่เสียหายแล้วก็มันจะเป็นการกดต
0: ั
3: วรถลงแล้วก็ประกอบกับรถที่บรรทุกอ่ะบรรทุกบรรทุก หนักด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ทางลาดชันก่อนขึ้นสะพานทำให้ระบบช่วงล่างอ่ะรองรับน้ำหนักรถข้างที่จะมาทำให้รถยางระเบิด
0: จุดที่รถจอดเสียอยู่ตรงไหนคะรองสารวัตร
3: รถไฟสายเก่าด้านขาออกด้านขาออกก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองเจ๊ก
0: ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองเจ๊กเหรอคะ
3: ใช่
0: อ่ะนี่คันเดียวกันไหมกับคันที่ก่อนนะนี่บอกว่าแจ้บอกว่าอยู่ตรงช่วงที่เลยจากแฟลตของตำรวจมาเล็กน้อยที่อยู่ตรงช่วง62คันนั้นเคลื่อนย้ายไปแล้วเหรอคะหรือนี่คนละคันกันหรือคันเดียวกัน
3: คันเดียวกัน
0: คันเดียวกัน
3: คันเดียวกันครับ
0: ตกลงมันอยู่ตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองเจ๊กมันอยู่ห่างกันมากเลยนะค่ะ
3: ก็ไม่ห่างมากนะครับก็เลยแฟลตตำรวจบางนามา
0: ค่ะ
3: น่าจะประมาณ100เมตรอ่ะ
0: ค่ะ
3: ได้150เมตรอ่ะได้นะครับ
0: ค่ะคือมันเหมือนกับค่ะ
3: ซึ่งไงการเคลื่อนตัวช่วงนี้ได้ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้า
0: ค่ะ
3: ช้าแต่ก็ยังได้ต่อเนื่องนะ
0: ค่ะ
3: สาเหตุที่ช้าเพราะรถที่จอดเสียน่ะมันหัวรถอ่ะมันจะเหลื่อมๆไปกินช่องจราจรอีกช่องนึงอ่ะด้านขาขาเข้าทำให้รถใช้ความเร็วได้ไม่เป็นปกติก
0: ็
3: เลยทำให้อาจจะรอตัวไป
0: ค่ะ
3: นะคร
0: ับ รองสาวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเลี่ยงไปใช้เส้นสุขุมวิทแล้วก็ข้าว62มาใช้รถไฟสายเก่าอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช้ได้ช่วงนี้สุขุมวิทด้านขาเข้ายังได้ดีมากยังใช้ความเร็วได้ช่วงนี้ผมอยู่ที่แยกสุขุมวิท62ยังได้ต่อเนื่องและใช้ความเร็วได
0: ้
3: น
0: ะครับ
3: ยังมีปัญหา
0: เพราะว่าอย่างตอนแรกที่เราได้รับแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางแล้วผ่านเนี่ยคือบอกว่าตรงจุดที่เกิดเหตุมันจะอยู่ตรงช่วงที่มันจะเป็นเส้นที่กำลังจะออกมา62ท้ายของมันเนี่ยมันก็จะมาบางๆตรงออกตรง62มาเล็กน้อยอะค่ะแต่ปรากฏว่านี่คืออยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองเจ๊กเหรอคะ
3: เหตุเกิดที่ใช่ตรงสะพานข้ามคลองเจ๊กรถไฟเก่าขาออก
0: ค่ะค่ะ
3: ยังไม่กระทบเส้นหลักยังไม่กระทบสุขุมวิทด้านขาเข้าและขาออก
0: ค่ะงั้นมาใช้สุขุมวิทงั้นมาใช้เส้นสุขุมวิทแล้วมาเบี่ยง662ได้ค่ะ
3: ประชาสัมพันธ์มาที่สุขุมวิทด้านขาเข้าเลยจากแยกบางนาจากเส้นสันตวุฒิ
0: ค่ะ
3: จะเร็วกว่าจะสะดวกกว่าสามารถที่จะขึ้นด่วน62แล้วก็ด
0: ่
3: วนอ่านดลงแล้วก็มุ่งหน้าท้องที่คลองตันได้สบายๆครับ
0: โอเคค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโจคะสวัสดีค่ะคุณโจนี่บอกว่าใช้เส้นวิภาวดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ละไว้เป็นข้อมูลด้วยใช่ไหมข้อมูลที่แจ้งในเบื้องต้นก่อนหน้านี้บอกว่าติดค่ะช่วงของแยกสุทธิสารมุ่งหน้าใต้ทางด่วนดินแดงช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนฝั่งกับการเนี่ยเคลื่อนตัวได้ถ้าอย่างนี้แปลว่าน่าจะติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยฝั่งที่มาจากใต้ด่วนดินแดงเนี่ยรถเจ๊ะเริ่มมากดูอัปเดตล่าสุดณเวลานี้เนี่ยนะคะก็คือตอนนี้จะดูช้าสลับหยุดนิ่งแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวิภาวดีเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงของโอ้อันนี้ตั้งแต่ช่วงที่เลยมาก่อนถึงที่ตัดกับทางด้านของถนนมิตรไมตรียาวๆต่อเนื่องเข้ามาใต้ทางด่วนเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้คือรถเต็มพื้นที่เข้าฝั่งพหลโยธินเนี่ยจะสะดวกมากกว่าราชวิถีที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้จะอยู่ประมาณสักแถวๆหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเอ๊ะวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกวันนึงไหมวันพุธจำได้ว่าพุธที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่จราจรย่านนี้เนี่ยจะติดมากแล้วก็ที่คุยกับทางสวจราจรในพื้นที่บอกว่าเนื่องจากว่า เมื่อวันพุธที่แล้วนะที่ว่าเขานัดคนไข้เนี่ย2โรงพยาบาลในประมาณจำนวน 6,000 คนไม่แน่ใจวันนี้เนี่ยจะเป็นวันนัดด้วยหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยคือรถมากแต่ถ้าย้ำเลยว่าถ้าจะเข้ามาเข้าฝั่งของเส้นพหลโยธินหรือว่าทางด้านของพระราม6นะคะจะสะดวกมากกว่าคุณโจคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปริญญานุช
0: คุณโจอยู่ช่วงไหนของเส้นวิภาวดีคะ
4: โอ้อยู่ในวงเวียนเลยตอนนี้คุณปริญญานุชวุ่นวายที่สุดเลย
0: ค่ะ
4: มาจากวิภาวดีขาเข้าจากวิภาวดีเข้าใต้ด่วนขึ้นสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัย
0: ค่ะ
4: ช้าสลับบินนิ่งคุณปริญญานุชวันนี้ครับผม
0: ค่ะ
4: ตรงกับการขาออกไม่มีปัญหาคุณปริญญาน
0: ุชก็จากตอนที่คุณโจแจ้งมาช่วงแรกแล้วมาถึงณเวลานี้ตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่กี่นาที
4: โอ้ก็
0: สิบกว่านาที
4: ได้อะเพราะระหว่างรอสายผมก็ยังไม่ถึงโรงหน้าโรงพยาบาลเลยคุณปริญญานุช
0: อ๋อนี่จะไปโรงพยาบาลอะไรนะคุณโจราชวิถี
4: ราชวิถีครับผม
0: ราชวิถีค่ะ
4: เนี่ยมันเจอคอขวดในตรงแนวก่อสร้างเนี่ยคุณปริญญานุชมันก็เลยจะวุ่นวายหน่อยจากการที่มาจากตึกชัยจะมาวงเวียนก็รถเยอะนะคุณปริญญานุชว
0: ัน
4: นี้รอบเสาร์นี้ไม่ดีเลยคุณปริญญานุช
0: อืมค่ะ
4: แล้วนางจะได้มาโรงพยาบาลก็เป็นเส้นอื่นดีกว่าครับผม
0: ก็เข้ามาทางด้านของฝั่งพระหนหรือไม่ก็พระรามหก
4: ถ้ามาส่งลูกค้าโรงพยาบาลโซนอนุสาวรีย์เนี่ยแนะนำลองดูทางอื่นดูอ่ะคุณปริญญานุชแต่ว่าลูกค้าเข้าไม่ดีวันนี
0: ้ค่ะค่ะ
4: ต้องฝากข้อมูลตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีเลยนะครับคุณปริญญานุช
0: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณโจขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: บนทางด่วนเองที่จะลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ก็มีทายสะสมนะคะมันก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่พอเข้ามาเส้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะถ้าใช้พระหนโยธินแบบยาวๆมาจะดีกว่าฝั่งของทางด้านวิภาวดีพระหนโยธินซอย2นะคะคือจะเป็นเส้นทางที่เข้ามาจากวิภาวดีเข้าพหลโยธินซอย2อันเนี้ยยังมาได้แต่ก็จะมีชะลอตรงช่วงที่จะออกมาทางด้านของเส้นพหลโยธินนะคะในฝั่งขาเข้าอูแต่ว่าถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมตรงช่วงของพหลโยธินซอย2นี่ก็รถนิ่งๆเหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะคุณบุญมีคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะคะ
5: ใช่ครับบนสะพานข้ามแยกต่างระดับของกาญจนาครับ
0: ค่ะ
5: รถคันนี้อุบัติเหตุเขาชนแท่งแบรีเออร
0: ์ค่ะ
5: และทีนี้มันหมุนกลับมาเลยฮะ
0: ค่ะ
5: หน้าแต่ทีนี้ทั้งหมดถ้าขึ้นสะพานนี่มันจะมี3ช่องทางนะฮะไปขาเข้า2ช่องทางขาออกเนี่ยมันจะมีช่องทาง
0: ค่ะ
5: ทีนี้รถมันชนเกาะกลางตรงแบ่งแยกฮะตรงมันคือแบ่งช่องนะครับ
0: ค่ะ
5: ทีนี้เขาก็จะกินข้างละ1เลนดีกว่า
0: ค่ะ
5: ขึ้นเท่ากับถ้าเราขึ้นสะพานนี่เราต้องเบี่ยงขวาไว
0: ้
5: นะครับพอเบี่ยงขวาไปแล้วถ้าวิ่งข้างล่างขามันก็จะมาได้1ช่องทางม
0: ัน
5: ก็เบียดหน่อยนะเบียด
0: ค่ะ
5: ตรงนั้นแต่จะมีเจ้าหน้าที่แล้วมีเจ้าหน้าที
0: ่เป็นอุบัติเหตุรถชนกันกี่คันคะคุณบุญมี
5: มันเป็นอุบัติเหตุที่ว่ามันชนแท่งบารีเออร์ที่เขาแบ่งช่องทาง
0: อ๋อเป็นรถอะไรคะที่ชนแท่งบารีเออร์
5: เป็นรถเก๋งนะเป็นรถ
0: เก๋งไปชนแท่งบารีเออร
5: ์มาสด้า
0: แล้วก็มีผลทั้ง2ฝั่ง
5: ชอบครับใช่ทั้ง2ฝั่งต
0: ้
5: องทะแลต้องเบาเลย
0: ค
5: ่
0: ะ
5: แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะเจ
0: ้
5: าหน้าที่ตำรวจมาแล้วรู้สึกว่าเขาคงยังไม่ดำเนินการอะไรตรงน
0: ั้
5: นเพราะว่าถ้าดำเนินการมีรับรองได้ถนนเส้นนั้นปิดเลย
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ต้องปิดเลยเพราะว่าต้องใช้รถยกรถอะไรเนี่ยต้องปิดเลย
0: ค่ะ
5: ผมมองดูว่าเขาจะเจ้าหน้าที่คงจะให้อำนวยการว่าให้รถไปได้ก่อนพอเบาลงแล้วเขาคงจะดำเนินการถ้าเรียกรถยกมาตอนนี้รับรองได้ปิดหมดเลยต้องปิดเลยต
0: ้อง
5: ป
0: ิ
5: ดถ้าปิดแล้วมันเป็นผลพวงไปมากเลยฮะ
0: ผ
5: ลพวงรถทั้งเข้าทั้งออก
0: ค่ะ
5: มากเลยฮะก็เลยมองดูลักษณะว่าท่านเจ้าหน้าที่คงยังไม่เรียกรถมาการย้ายออกแต่ไม่มีคู่กรณีก็คือแท่งบารีเออร์แค่นั้น
0: ค
5: ่
0: ะ
5: แต่เป็นแท่งบารีเออร์เป็นพลาสติกนะไม่ใช่เป็นปูนนะเป็นพลาสติก
0: ค่ะ
5: แตกกระจายเลยฮะ
0: ค่ะแต่ถ้าดูจากตัวของรถนี่เขาเสียหายมากไหม
5: เสียมากครับเสียมาก
0: ต้องใช้รถยกรถลากเลยใช่ไหมคุณบุญมี
5: ต้องใช้
0: ว่าต้องใช้ระยะเวลา
5: ตัวรถเขาข้างหน้าพังไปเลยแล้วก็ไอ้แท่งเออที่เป็น พลาสติกอ่ะเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเขาอีกต่างหาก
0: คนขับไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหม
5: คงไม่เป็นนะไม่เป็นเ
0: พรา
5: ะเป็นแท่งเลเยอร์พลาสติก
0: ค่ะ
5: มันไม่ใช่เป็นแท่งปูนถ
0: ้
5: าเป็นแท่งปูนเราเป็นเรื่องเลย
0: อืม
5: อืมพอมาว่าชนแรงมาก
0: คร
5: ับว่ารถคันนี
0: ้
5: รถรุ่นโอ้โหความเร็วมากเลยครับ
0: โอ้อ่ะเพราะแปลว่าคนที่ใช้เส้นถนนบ้านกล้วยใส่น้อยให้ทราบเลยว่ามันมีอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าเลยมาได้ใช่ไหมฮะ
5: โล่งฮะโล่งเลยฮะทั้งขาเข้าขาออกก็โล่งจะติดต
0: ั
5: วทางใต้สะพานหมู่บ้านเชื่อตอนนี้เท่านั้นเองไม่ต้องเงียบไปไหนก็ไปได้เรื่อยพอพ้นจากตรงนั้นไปแล้วสะดวกมาก
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณบุญมี
5: ครับ
0: ขอบค
5: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ข้างนอกแสงแดดแรงมากนะคะยังไงใครที่ขับรถก็สวมแว่นกันแดดเรามาระวังตาพร่าได้นะคะพระราม2ในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะตรงช่วงตั้งแต่แถวๆหน้าโรงพยาบาลบางมดนี้รถเริ่มมากรถแน่นนะคะโดยเฉพาะรถที่จะขึ้นไปทางด้านของทางด่วนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าก่อนถึงจุดนี้นี่ก็จะตามกันมาได้โดยตลอดสำหรับพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันตกค่ะก็จะมีรถเยอะนะคะแถวๆทางด้านของบางใหญ่ทางด้านนี้แต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่านิ่งนะมันดูรถเต็มพื้นที่แต่ว่าก็ตามกันมาได้นะคะแต่อาจจะตามกันมาแบบช้าๆวงแหวนตะวันออกนี้วันนี้ดูดีนะคะตั้งแต่ช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาถึงทางด้านของตัดกับถนนเทพรัตน์แล้วก็ในฝั่งกลับกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์นะเวลานี้ตอนนี้ก็ตามกันมาได้โดยตลอดแต่จะดูมามีรถเยอะหน่อยก็คือตรงช่วงประมาณนี้ค่ะกิโลเมตรที่ศูนย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเดิมๆนะคะสำหรับในส่วนของเส้นทางเนี่ยนะคะในฝั่งขาเข้านะคะก็อย่างตรงช่วงของกิโลเมตรที่ศูนย์ของมอเตอร์เวย์ถ้าเป็นเส้นที่จะทางในช่องที่จะขึ้นทางด่วนน่ะตามกันได้แต่ว่าฝั่งที่จะตรงเข้ามาทางด้านของพระราม9หรือว่าศรีนครินทร์รถนี่จะชะลอนะคะแล้วก็พอมาดูฝั่งของถนนศรีนครินทร์ก็คือจะเป็นภาพเดิมๆเลยค่ะพอเบี่ยงเข้ามาถนนศรีนครินทร์จะต้องเลยจากตรงช่วงพัฒนาการไปก่อนตัดพัฒนาการนะถึงจะใช้ได้แบบยาวๆนะคะในฝั่งขาออกของศรีนครินทร์แต่ถ้าเป็นในฝั่งขาเข้าของศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็จะดูมีท้ายแถวเป็นช่วงๆเหมือนกันอย่างช่วงก่อนถึงแยกศรีนุชนะคะทางออกก่อนจะถึงช่วงแยกศรีนุชอันนี้ก็จะมีท้ายแถวยาวนะคะประมาณเริ่มจะมีท้ายสะสมตั้งแต่ประมาณซักซอยศรีนครินทร์36อ่อนนุชตอนนี้ก็ท้ายแถวยาวแล้วเหมือนกันชั่วโมงที่แล้วนี่ยังดูดีอยู่แต่ณเวลานี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีผลกระทบหนักเหมือนกันสำหรับเส้นสุขุมวิท77หรือว่าอ่อนนุชค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะคุณบุษบงค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนะคะก็นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ะโดยประเด็นที่มีการหารือกันครั้งก่อนที่จะเดินทางกลับก็คือการเข้าพบกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อช่วง 2:30 ตามเวลาฝรั่งเศสของวันที่25พฤษภาคมค่ะก็ได้บรรลุได้มีการหารือประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าการลงทุนการเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เจรจาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วน ประเด็นสำคัญที่เป็นโรคที่เป็นต้องถือว่าเป็นภัยคุกคามทั่วโลกก็คือภัยความการโจมตีทางไซเบอร์นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงนะคะก็จะมีการยกระดับความมั่นคงด้านนี้เพิ่มเติมสำหรับไทยและก็ฝรั่งเศสรวมไปถึงการฝึกคอปเปอร์โกซึ่งจะมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยสอดคล้องกับรัฐบาลในการแสวงหาความร่วมมือทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์นะคะส่วนสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมาค่ะนายกได้พูดกับผู้นำฝรั่งเศสว่าไทยยึดมั่นในหลักสันติภาพกฎหมายสากลแล้วก็บอกว่าการที่ตัดสินใจยกเลิก MOU 44กัมพูชาตลอด25ปีเพราะว่ามันไม่มีความคืบหน้านะคะแล้วก็ยืนยันว่าไทยจะใช้กฎหมายสากลในการพูดคุยทั้ง2ประเทศนะคะโดยรวมไปถึงการแก้ปัญหาชายแดนทางบกด้วยนะคะก็จะยึดตามหลักก็คือ Joint Statement นะคะแล้วก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าไปถูกพูดในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งขณะนี้เนี่ยจีนเป็นประธานหมุนเวียนนะคะแล้วก็นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็เชิญนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยไปอภิปรายแบบเปิดของUNSC ด้วยนะคะซึ่งในประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยพูดถึงนะคะก็ย้ำไปถึงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการปรับเปลี่ยนระบบให้เท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็บอกว่าในฐานะที่ไทยเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้และเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติไทยพร้อมจะทำงานร่วมกับรัฐสมาชิกทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าสหประชาชาติยังคงมีความน่าเชื่อถือมีความสำคัญและมีความสามารถในการส่งมอบสันติภาพการพัฒนาและการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้คนทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยในประเด็นนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการพูดถึงในส่วนของไทยกัมพูชาด้วยนะคะเป็นการทิ้งท้ายนะเพราะว่าทางด้านกัมพูชาก็เอาประเด็นนี้ไปพูดในเวทีนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังกล่าวหาไทยว่าไทยเนี่ยโจมตีกัมพูชานะคะทำให้เกิดไปยึดครองพื้นที่ของชาวกัมพูชาเนี่ยนะคะก็มีการทิ้งท้ายในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าขอให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและก้าวไกลไปกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพและพร้อมที่จะก้าวไปให้ไกลกว่าการหยุดยิงนั่นก็คือการมุ่งหน้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแล้วก็เรียกร้องที่การสร้างความไว้วางใจทำงานได้ร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่จะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสากลประชาชาตินะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งค่ะว่าอันนี้เอามาจากชี้คำตั้งแหงนะย้ำอีกครั้งนะคะว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นการไปพูดในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะก็บอกว่าที่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือสหประชาชาติเนี่ยไม่อาจจะแก้ไขทุกปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้แต่ถ้าเกิดไม่มีองค์กรนี้โลกจะยิ่งตกอยู่ในอันตรายอยู่ในความแตกแยกความไม่แน่นอนมากกว่านี้มากนะคะคำถามที่แท้จริงต่อหน้าเราในตอนนี้ไม่ใช่คำถามที่ว่าแต่ละประเทศจะแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองหรือไม่เพราะยังไงก็ตามพวกเขาก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่คำถามก็คือว่าเราจะสามารถร่วมกันกำหนดระบบที่ทำให้ความร่วมมือสามารถตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติได้ดีกว่าการเผชิญหน้ากันหรือไม่ค่ะอันนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นคำแถลงตีแสกหน้าหลายประเทศแต่ไม่ใช่แต่เฉพาะกัมพูชาอย่างเดียวเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการย้ำสำหรับใครที่ถือบัตรคนจนแล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลยนะเข้าใจว่าคนที่ไปแห่โลโลอยู่ที่หน้าแบงก์กรุงไทยเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจถ้าเกิดเราได้30บาทเราได้บัตรคนจนอยู่แล้วอ
0: ่ะ
7: นะคะไม่ต้องไปลงทะเบียนเลยค่ะก็โอนเงินให้เข้าให้เลยนะคะก็สำหรับคนที่ไปยืนยันตัวตนคนที่ไม่เคยลงไม่เคยลงเลยอ่ะแบบนั้นนะสำหรับใครช่วยไทยพาสอ่
0: ะ
7: ก็น่าจะเป็นคนวัยทำงานมากกว่านะแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะเสพคอนเทนต์ช่วงนี้ว่าบอกว่าไทยช่วยพาสเอาไทยช่วยไทยพาสเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากเรามานี่แหละภาษีของพวกเราเนี่ยก็เกิดเป็นประเด็น talk of the town ว่านเลยเนาะ
0: ใช่เ
7: ล
0: ยในโซเชียล
7: แต่ว่าคือนะโซเชียลแล้วก็แหมคอนเทนต์แต่ละคนที่ออกมาเนี่ยดิฉันก็เห็นแล้วก็คือเขา ็อาจจะทำมาหากินอยู่บนการแนะนำการลงทุนเนาะเขาก็ได้ผลประโยชน์แบบนั้นแต่ว่าการสร้างคอนเทนต์ต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องนึกถึงคนที่เขาไม่มีจะกินอ่ะมันก็อาจจะลำบากได้เช่นเดียวกันเนา
0: ะ
7: ก็ทางด้านของโฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลเมื่อวานนี้แถลงยอดเมื่อตอน 17:00 น.ของเมื่อวานนี้26พฤษภาคมลงทะเบียนสะสมทั้งหมด25,118,135 คนนะคะลงทะเบียนสำเร็จ24,272,800 คนคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะโดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาส18,568,785 คนนะคะแบ่งนะแล้วก็คนลงทะเบียนใหม่อีก5,700,000คนนะคะก
0: ็
7: เป็นประเด็น
0: ก็มีคนลงทะเบียนใหม่กันเยอะเหมือนกันเนาะค่ะ
7: ค่ะใช่ใช่นะคะก็เป็นในเรื่องของการที่ทำให้ยอดลงทะเบียนจนกระทั่งเหลือเมื่อตอน6 โมงเช้าวันนี้นะคะที่เรียน
0: ยังเหลือเหรอคะคุณสุสบง
7: ตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะยังเหลือ5 ล้านเพราะเขาบอกว่ายอด
0: ตอนไหน6 โมงใช่ไหมค่ะ
7: ยอดไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร
0: ่
7: ก็ทำให้เป็นปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางด้านของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีประมาณสัก4,330,000นะ
0: คะ
7: 8,788 คนนะคะก็เนื่องจากว่าเขาเป
0: ็
7: นคนที
0: ่
7: ถ
0: ือ
7: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละที่บอกว่าถ้าเกิดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้อง
0: ลงทะเบียนซ้ำ
7: ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำยังไงก็เงินเข้าเลยตามเลขบัญชีที่เราผูกเอาไว
0: ้
7: นะคะก็ส่วนร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบแล้วก็มีประมาณ900,000 กว่าล้านนะคะร้านค้าใหม่ก็ยังสมัครเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.4 ภายใน24 ชั่วโมงนะคะส
0: ำหรับ
7: ว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนะ
0: คะ
7: ส่วนประเด็นร้อนอีกประเด็นนึงค่ะก็เรื่องเกี่ยวกับทางด้านของอีโบลานะคะวันนี้เป็นวันแรกที่กรมควบคุมโรคประกาศให้ผู้ที่เดินทางจากคองโกยูกันดาต้องกักตัว21 วันนะคะขณะที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะ
0: คะ
7: ก็เป็นประเด็นนะคะซึ่งยอดผู้ดูที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยที่มาจากคองโกแล้วก็ยูกันดาเข้าไทยตอนนี้เนี่ย53 รายแบ่งมาจากคองโก12 รายแล้วอูกันดา41 รายนะคะส่วนยอดคนที่เดินทางเข้ามา100 กว่าคนได้รับแจ้งว่ามีผู้ทำเรื่องออกนอกประเทศ2 ประเทศออกนอกประเทศของ2 ประเทศต้นทางเข้าไทยแค่53คือเข้ามา100แต่มาถึง53ส่วนที่เหลือเดินทางต่อไปประเทศอื่นนะคะใน53 รายนี้ไม่ใช่เป็นคนคองโกหรือคนยูกันดานะแต่เป็นคนมาจากจีนอเมริกาคนสัญชาติจีนอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้นะคะแล้วผู้ที่เดินทางมาส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกที่ใครที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ต้องกักตัว21 วันนะคะในส่วนของประเทศไทยค่ะ
0: ค
7: ่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางในช่องแคบฮอร์มุซนะคะเมื่อวานนี้มีทางด้านของสหรัฐเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีนะคะโดรนของอิหร่านนะคะที่สหรัฐอ้างว่าเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีการโจมตีเรือเล็กของอิหร่านด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดปรากฏว่ามีรายงานบอกว่าจากการปฏิบัติการโจมตีของอิหร่านเนี่ยของสหรัฐเนี่ยแหละค่ะทำให้เรือบรรทุกน้ำมันนะคะถูกโจมตีและทำให้เกิดระเบิดจากด้านกับซ้ายของเรือใกล้กับระดับพื้นผิวน้ำนอกชายฝั่งกรุงมัสกัสของโอมานห่างออกไปประมาณ60ไมล์ทะเลหรือประมาณ111กิโลเมตรนะคะซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลของสหราชอาณาจักรนะคะก็ระบุว่าเรือดังกล่าวชื่อเรือโอลิมปิกไลฟ์นะคะเป็นลูกเรือปลอดภัยนะคะก็มีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ล้วนไหลลงสู่ทะเลได้บางส่วนนะคะโดยสื่อมวลชนทางด้านของ UK NTO ก็บอกว่าเรือเนี่ยสัญจรด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็มีรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยก็คือหน่วยงานทางทะเลน่านน้ำรอบๆโอมานแล้วก็ช่องแคบของมูสเนี่ยมีการระบุว่ายังมีการสกัดหมายถึงว่าจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะในส่วนของทั้งอิหร่านเองแล้วก็สหรัฐเองก็ตั้งไปโจมตีอยู่ปากอะไรนะปากช่องแคบอะคือไม่ให้ผ่านไม่เข้าและไม่ให้ผ่านไม่เข้าและไม่ให้ออกนะคะจากข้อมูลการติดตามการเดินเรือของมารีนทัฟฟิกนะคะพบว่าเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาก มีกรีซเป็นเจ้าของกำลังล่องผ่านมัสกัสนะคะในช่วงประมาณ7โมงเช้า GMT ตรงกับเมืองไทยก็คือ14นาฬิกามุ่งหน้าออกอ่าวโอมานนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าระหว่างที่ผ่านช่องแคบได้ถูกโจมตีเนี่ยบรรทุกสินค้าอะไรมาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคะจากการประเมินเบื้องต้นก็บอกว่าถังเชื้อเพลิงถูกเสียหายแล้วก็มีคราบน้ำมันบนผิวน้ำนะคะขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับฐานลงมาลดลงมาได้เล็กน้อยแต่ว่าล่าสุดราคาน้ำมันนะคะก็กลับมาปรับตัวพุ่งขึ้นต่อเนื่องหลังจากการที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านค่ะทำให้สัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะนิวยอร์กเนี่ยลดลง2เหรียญ71เซนต์อยู่ที่93เหรียญ89เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะแต่ว่าเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้น3เหรียญ44เซนต์นะคะ อยู่ที่ระดับ99เหรียญ58เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะราคาทองคำก็ปรับฐานลงมาลดลงมาอีกนะคะโกลฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลงร้อยละ 0.20 อยู่ที่ระดับ 4,513 เหรียญ90เซนต์ต่อออนนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ต้องบอกว่า S&P 500แล้วก็ Nasdaq ยังคงแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะเนื่องจากแง่มุมที่เป็นบวกต่อธุรกิจปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะแล้วก็การมาช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาในตะวันออกกลางด้วยนะคะตัว S&P 500เพิ่มขึ้น 27.75 จุดค่ะปิดที่ระดับ 7,473.47 จุดนะคะส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 50.87 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 26,343.97 จุดนะคะส่วนดาวโจนส์เนี่ยลดลง 294.04 จุดค่ะปิดที่ระดับ 55,579.70 จุดนะคะ14มิถุนายนเป็นวันเกิดครบรอบ80ปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเมื่อคืนนี้ก็ไปตรวจสุขภาพนะคะทรัมป์ก็โพสต์ข้อความบอกว่าผลการตรวจสุขภาพของเขาออกมาดีเยี่ยม
0: เขาจะให้เป็นของขวัญกับคนทั่วโลกด้วยการที่จะหยุดยุติทุกอย่างไหม
7: ถามใคร
0: ถามค่ะวันเกิดเขาก็ต้องให้ของขวัญกับคนอื่นๆไง
7: คุณก็ต้องเข้าไปโพสต์ในทูตโซเชียลนะไปต่อท้ายเขาว่าเพราะเขาพูดบนโซเชียลว่าตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับทำเนียบขาวหลังจากที่มาตรวจสุขภาพแต่ว่าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นจะมีการประชุมนะคะของคณะรัฐมนตรีของทรัมป์นะคะแล้วก็ตัวทรัมป์เองแต่ว่าเป็นประการประชุมนอกสถานที่ที่แคมป์เดวิสร้านรัฐแมรี่แลนด์
0: ค
7: ่ะนะคะแล้วก็นิวยอร์กโพสต์ก็บอกว่าประเด็นอิหร่านเนี่ยจะเป็นในการประเด็นหลักในการประชุมวันนี
0: ้
7: นะคะประเด็นเศรษฐกิจก็มีด้วยเหมือนกันแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงแต่มันก็ยังมีความไม่แน่นอนนะพูดหัวมันดูย้อนแย้งกันนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ประชุมครม.จะประชุมทำเนียบขาวนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนสถานที่เพราะต้องการน่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างซีเครทเรื่องลับหน่อย
0: เรื่องลับ
7: นะคะก็เขาบอกว่าจะมักใช้เป็นที่ประชุมที่มีความอ่อนไหวเนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวปลอดภัยแล้วก็อยู่ห่างไกลจากสื่อมวลชนในกรุงวอชิงตันดีซีด้วยค่ะ
0: ค่ะ
7: เดี๋ยวก็รอดูก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
7: ขอบคุณเติมค่ะ
0: ขอบคุณมาก
7: ม
0: าก
7: เคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
7: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
9: ้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
10: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
11: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใคร สมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
12: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
13: ่40ครับ
14: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
13: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
15: ประตูรั้วกำลังจะปิด
16: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
17: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
18: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
19: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
20: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
21: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
22: ฉันได้แล้ว
23: ผมก็ได
22: ้ป้าก็ได
23: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ซื้อเลย
24: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณพัชรีค่ะแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงของสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกถนนเจริญกรุงนะคะเป็นรถชนกันทั้งหมด3คันจักรยานยนต์2แล้วก็รถเก๋งอีก1นะคะชนกันในช่องทางด้านขวาในเบื้องต้นน่ะไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรค่ะอีกจุดนึงทางหลวงหมายเลข304 ตรงช่วงของศาลเจ้าปู่โทนอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของนครราชสีมามุ่งหน้ามาทางฉะเชิงเทราในฝั่งขาเข้ารถพ่วงพลิกตะแคงแล้วก็กวางทุกช่องทางมีคนเจ็บด้วยบอกว่าติดอยู่ภายในแล้วก็ในช่วงเวลานี้ท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรคือรถจะกวางในทุกช่องทางนี่เป็นจุดเดิมๆเลยนะคะสำหรับทางหลวงหมายเลข304ช่วงของศาลเจ้าปู่โทนอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้คงต้องชะลอการเดินทางกันไว้ก่อนเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยคือกวางในทุกช่องทางค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณยาใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะแล้วบอกว่าตรงช่วงก่อนถึงต่างระดับทับช้างคือเป็นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าตรงจุดนี้รถจะช้าสลับหยุดนิ่งเนื่องจากว่าช่วงก่อนถึงต่างระดับทับช้างเนี่ยจะมีรถบรรทุกจอดอยู่ริมทางเยอะมากไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหากว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังไม่มีรับจ้างในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าหากว่าอาจจะข้อมูลที่คุณยาบอกมาอันนี้คือถือว่าผิดปกตินะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านช่วยสังเกตชำเลืองเพิ่มเติมให้หน่อยค่ะว่าตอนนี้ล่าสุดยังไงบ้างนะคะคือตรงจุดที่รถจะดูบอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งคือมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้นะคะ 7:54 นาทีดูจากกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์รถขยับได้นะคะตามกันได้แปลว่าในส่วนของรถที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งหรือว่ารถบรรทุกที่จอดอยู่นี่น่าจะขยับออกไปแล้วไหมคะเนี่ยอย่างกิโลเมตรที่11กิโลเมตรที่10นะคะในฝั่งขาเข้ารถมาได้โดยตลอดเลยค่ะไม่นิ่งนะคะณเวลานี้นะคะ 7:54 นาทีรถไม่นิ่งแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยค่ะในฝั่งขาออกเนี่ยจะดูรถเยอะมากกว่านะคะในฝั่งขาออกนะตรงช่วงประมาณสักกิโลเมตรที่9มุ่งหน้ากิโลเมตรที่10ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะก็คือประมาณกิโลเมตรที่7+100ซึ่งจะเป็นช่วงที่มาเจอกันระหว่างวงแหวนตะวันออกกับมอเตอร์เวย์แต่ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงนี้รถตามกันได้โดยตลอดถามวันนี้รถจะดูแล้วใช้การได้ดีเลยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะคะตรงเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกค่ะวงแหวนตะวันออกตรงช่วงกิโลเมตรที่ประมาณสัก55+250ที่จะเบี่ยงออกมานะคะทางด้านของอ่อนนุชทางด้านนี้อันนี้รถจะมากรถจะเยอะรถจะดูชะลออันนี้คือคู่ขนานนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของวันตะวันออกเองอะนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคู่ขนานนี่ดูรถเยอะมากนะคะเนี่ยวนตรงแถวๆทางด้านนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนเนี้ยควรช่วยแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าพอลงมาจากเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็เข้ามาอันนี้น่าจะเป็นคู่ขนานนะคะของวงแหวนตะวันออกตรงจุดนี้นะคะท้ายแถวยาวติดพันมาเอ๊ะหรือจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากฝั่งของอ่อนนุชนะคะมีอุบัติเหตุไหมคะใครที่อยู่โซนแห่งด้านนั้นรบกวนด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะขอบคุณล่วงหน้าหรือไม่ก็ในช่องทางทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio นะคะแล้วก็ในส่วนของพระราม3นะคะบนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะค่ะคือไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่าตรงจุดนี้มันจะมีคราบน้ำมันอยู่บนพื้นผิวการจราจรด้วยอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ทำให้รถเนี่ยชะลอเคลื่อนตัวช้านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันแล้วก็ถ้ามีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้คุณอาร์ตี้เนี่ยใช้เส้นพัฒนาการนะคะเป็นช่วงของแยกพัฒนาการมุ่งหน้าซอยพัฒนาการ30 ช้าสลับหยุดนิ่งคือคุณอาร์ตี้บอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกพัฒนาการรถเนี่ยวันนี้นะคะในช่วงเช้าดูติดมากผิดปกติไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรไหมแต่ถ้าว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังของทางจสร้อยเนี่ยไม่มีแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุมันต้องฝากคนที่นำหน้าคุณอาร์ตี้มาแล้วล่ะยังไงช่วยเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 2-4% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงิน 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายติด่วนตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาโครงการแบรนด์บิดและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับยกระดับมาตรการป้องกันโรคอีโบลากำหนดกักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันเริ่มตั้งแต่วันนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
1: นายกรัฐมนตรีกลับจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเมื่อเช้านี้และช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14:00 นจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหารปี 2569 ไทเฟกที่ Impact Forum เมืองทองธานีและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณายติด่วนในการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาโครงการแพลนบริดเวลา 9:00 น.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นัดฟังคำพิพากษากรณีนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องอดีตเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนายวรวิทย์สุขบุญรวมทั้งพลตบดเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.กับพวกปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงสุวรรณคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติยกระดับมาตรการป้องกันโรคอีโบลากำหนดการกักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันเริ่มวันนี้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมเข้มคัดกรองด่านควบคุมโรคทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดแผนเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับโรงเรียนสถานศึกษาตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการลดภาระงานครูโดยลดหรือตัดโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการสอนเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ส่วนเรื่องของลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วันที่3ของการลงทะเบียนนะครับเช้านี้ยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า 5,35,000 สิทธิ์นะครับจาก30ล้านสิทธิ์ประชาชนยังลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคม2569ครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ี้ใครพอจ๊ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายถูกฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่เสื้อใส่เสื้อไม่ค่ะถวาย

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เดี๋ยวเราเพิ่มเติมการกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304นะคะตรงนี้บอกว่างานใหญ่เลยค่ะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องการดำเนินการการเคลื่อนย้ายเพราะเป็นอุบัติเหตุต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่นะคะไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีค่ะรองสาวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะนี่เป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะที่ชนกัน
3: ครับเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้ยูคาชนกับรถบรรทุกไก่ครับ
2: ค่ะแล้วเหรอว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยเหรอคะรองสาวะ
3: มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นคนขับรถบรรทุกไม้ท่อน
2: ค่ะแล้วคือเดี๋ยวเห็นจากในรูปคือสภาพรถของทั้งสองคันมันกระจัดกระจายไปเต็มถนนเลยแปลว่าลักษณะของการชนมันต้องเป็นการชนที่แรงมากจากการปะทะกันค่ะ
3: เบื้องต้นได้รับไปสอบถามไอ้พวกที่พวกร่วมทางนะครับ
2: ค่ะ
3: ประชาชนที่เดินทางก็เขาบอกว่ารถบรรทุกไม้ท่อนเนี่ยมาในความเร็วน่าจะเบรกแตก
2: ค่ะ
3: แล้วมาชนท้ายรถบรรทุกไก
2: ่ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ทำให้เกิดการพลิกคว่ำน่าจะมาแรงมาไวพอสมควร
2: ค่ะ
3: ก็อยู่
2: คือพลิกคว่ำทั้งสองคันหรือว่าเฉพาะแค่รถบรรทุกไม้คะ
3: พลิกคว่ำทั้งสองคัน
2: ทั้งสองคันคือจะมีอยู่คันหนึ่งซึ่งเห็นสภาพด้านหน้าไม่แน่ใจด้านหน้าหรือด้านข้างที่มันสภาพมันบูบี้หนักมากเลยนั่นคือเป็นรถคันไหนคะรองสาวัส
3: มันเป็นรถบรรทุกไม้ครับรถบรรทุกไม้เสียเยอะ
2: ซึ่ง
3: เลย
2: โอ้โหซึ่งคนขับเนี่ยคือเสียชีวิต
3: ครับ
2: ค่ะมันดูเหมือนกับร่องรอยพยายามจะเบรกแต่มันเป็นจุดเดิมๆเลยใช่ไหมคะรองสาวัสจุดนี้เนี่ย
3: จุดเดิมจุดตรงนี้คือตรงหน้าศาลปู่โทนกม210พอดี
2: ค่ะแล้วอย่างกรณีของรถซึ่งอีกคันหนึ่งเนี่ยเขาเจ็บด้วยไหมคะ
3: รถบรรทุกไก่บาดเจ็บครับนำตัวโรงพยาบาลอยู่ครับ
2: โอ้ค่ะที่เหมือนกับท้ายเนี่ยเอียงขึ้นมา45องศานี่เป็นรถคันไหนอะคะบรรทุกไก
3: ่เป็นรถไม้ครับรถไม้
2: แล้วอย่างไก่เนี่ยจะอยู่ในกล่องใช่ไหมคะ
3: ไก่เป็นอยู่ในกล่องก็มีส่วนมากจะออกจากกล่องครับกล่องแตก
2: อันนี้เป็นไก่ที่เขาชำระแล้วหรือเป็นไก่ที่ยังเป็น
3: ไก่เป็นตัวที่ยังไม่ตายครับ
2: ลูกเล็กไอ้ตัวลูกเจี๊ยบหรือเปล่าคะหรือเป็นตัวโต
3: ไก่ที่พร้อมเชือดออกตลาด
2: อ๋อโอ้โหแล้วยังไงคะมีการจัดการยังไงในส่วนนี้นะคะรองสาวัส
3: เบื้องต้นประสานบริษัทแล้วนำรถมาเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ให้ชาวบ้านที่มาช่วยเก็บใส่กล่องนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุก่อนเพ
2: ื
3: ่อระบายช่องจราจร
2: อ๋อคือตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหรือว่าเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
2: ดำเนินการอยู่ใช่ไหมคะ
3: ครับตอนนี้กำลังดำเนินการเอานำศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วเหลือขั้นตอนการเก็บกู
2: ้
3: ไม้ท่อนกับกล่องไก่แล้วก็ซากรถออกจากพื้นที่เกิดเหตุครับแล้วก
2: ็
3: เสร็จก็จะเปิดช่องการจราจรครับ
2: นี่เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะรองสาวัส
3: รับแจ้งเป็นเวลา15 นาทีครับ
2: ก็คือช่วงกลางวันนะช่วงเช้าแล้ว
3: ช่วงเช้าแล้วครับ
2: คือถนนมันก็มองเห็นได้ชัดเจนโอเคว่าที่คนที่เขาใช้เส้นทางร่วมกันก็บอกว่ารถบรรทุกไม้คือเบรกแตก
3: ครับ
2: โอ้โห
3: ก็ลงถามว่าลงเวลาไม่ลงเวลาอยู่ครับ
2: อ้าวลงเวลาค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะจริงๆถ้าลงเวลาในช่วงที่เขาหยุดลงเวลาที่เขาดูสภาพรถหรือว่าอะไรต่างๆมันก
3: ็ลงให้เขาเพื่อตรวจสอบสภาพรถ
2: ค่ะ
3: นะครับจะรู้ว่าเขาได้ตรวจสอบหรือเปล่าน
2: ี่ไงเป็นเคสที่ทำให้มาซึ่งความสูญเสียอีกเคสหนึ่งซึ่งมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างในส่วนของไก่มีตายบ้างไหมฮะ
3: โอ้ตายเยอะครับตายเกินครึ่งครับ
2: โอ้มันกระแทกแรงมันกระเด็นเต็มถนนหมดเลยนะคะในร่องข้างทางหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่ติดอยู่จะต้องคาดว่าการดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณอย่างน้อยเท่าไหร่คะเป็นชั่วโมงไหมคะรองสาวัส
3: เป็นชั่วโมงเป็นน่าจะเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงอยู่ครับเพราะว่าหนึ่งไม้ท่อน
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไก่รถเปลี่ยนถ่ายเพิ่งออกมาจากโคราชครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: คนที่ติดอยู่ก็เท่ากับว่าต้องรออย่างเดียวเลย
3: ก็คือตอนนี้ผมให้เจ้าหน้าที่เอา นำกลวยมาวางเพื่อจะเบี่ยงรถวิ่งวิ่งสวนวิ่งสวนเลนขาขึ้นขาขาออก
2: ครับไม่อันตราย
3: ห้าร้อยเมตรครับเบี่ยง
2: ไม่อันตรายใช่ไหมคะถ้ามีการไปเบี่ยงฝั่งน
3: ึงอันตรายไหมมันขาลงวิ่งสวนเลน
2: คร
3: ับแต่ว่าจะเน้นให้รถเล็กน่าจะวิ่งได้ครับรถใหญ่จะให้รอก่อน
2: อ๋อรถใหญ่รอแต่ว่ารถเล็กเนี่ยวิ่งได้แต่ว่าถ้าในขณะเดียวกันเพื่อความชัวร์รถใหญ่ที่มาไม่ถึงจอดรอตามปั๊มตามอะไรก่อนอย่างนั้นจะดีกว่าไหมคะ
3: ครับขอครับจอดรอเชื่อประชาสัมพันธ์ให้เส้น3/4แล้วขาลงขาเข้ากทม.
2: ค่ะ
3: ตรงหน้าภาคตะวันออกก็ถ้ายังไม่เร่งด่วนจอดพักก่อนก็ได้ครับขอเวลาไม่เกิน3 ชั่วโมงครับเดี๋ยวเคลียร์ช่องจราจรให้เป็นรถเต็มครับ
2: 3 ชั่วโมงโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้คือจะปิดให้ไปเบี่ยงไปใช้อีกฝั่งนึงแต่เฉพาะแค่รถเล็กเท่านั้นก็คือรถเก๋งรถกระบะเท่านั้นแต่ว่ารถบรรทุกยังไม่ให้ใช้ใช่ไหมคะ
3: ยังไม่ให้ใช้คร
2: ับเพราะมันอันตร
3: ายก็ไปลงไปชนขาขึ้นอีกคร
2: ับเข้าใจค่ะงั้นเดี๋ยวคงต้องรบกวนทางรองสาวัตรเป็นระยะค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: นะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ย้ำเป็นข้อมูลเลยสำหรับคนที่ใช้เส้น304ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะที่มาจากทางด้านของนครราชสีมาจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของเขาปู่โทนนะคะรถกีดขวางทุกช่องจราจรค่ะรถกีดขวางทุกช่องจราจรแต่ว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไปเปิดช่องทางสวนเลนกับอีกฝั่งหนึ่งแต่เฉพาะแค่รถเล็กเท่านั้นที่ใช้ได้ก็คือแค่รถกระบะรถยนต์รถเก๋งเนี่ยนะคะเท่านั้นแต่ถ้าเป็นในส่วนของรถบรรทุกยังไม่ให้ใช้เนื่องจากว่ามันอันตรายนะคะเพราะนั้นคนที่ใช้รถบรรทุกรถใหญ่เนี่ยค่ะนะคะตั้งแต่6 ล้อขึ้นไปต้องชะลอค่ะต้องใช้คำนี้เลยนะคะต้องชะลอแล้วก็รอนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ถ้ามีปั๊มมีอะไรมีจุดพักรถจอดก่อนนะคะเพราะว่าคาดว่าอย่างต่ำ3 ชั่วโมงนะคะอย่างต่ำ3 ชั่วโมงนี่เป็นจุดเดิมๆเลยแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าว่าใครที่ดูผ่าน YouTube ไลฟ์ก็จะเห็นนะคะคือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าถ้าว่ายังไงค่ะที่ติดตามฟังจอสร้อยดูรูปได้ทาง X ทาง Facebook ของทาง JS ร้อย Radio เพราะว่าสภาพของรถนะคะคือรถซึ่งบรรทุกไม้อยู่ค่ะลิปตัสเป็นไม้เป็นท่อนๆเนี่ยนะคะคือพลิกตะแคงแล้วสภาพด้านหน้าเนี่ยคือพังยับเยินเลยค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันคนขับเสียชีวิตอีกคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกเหมือนกันซึ่งคันนี้ถูกชนท้ายนะคะก็ทำให้ในส่วนของรถเนี่ยค่ะของที่บรรทุกมาคือรถเนี่ยพลิกตะแคงแล้วขวางถนนหมดเลยนะคะทั้งในส่วนของไม้แล้วก็ในส่วนของกล่องซึ่งข้างในก็จะเป็นไก่แบบมีชีวิตแก่เป็นอ่ะนะคะก็ตกลงมากระจายอยู่เต็มถนนไม้เนี่ยอยู่บนถนนแล้วก็ในกล่องที่เป็นไก่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะอยู่ในร่องข้างทางร่องถนนข้างทางนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากจุดเดิมตรงสารผู้โทนย้ำถ้าเป็นรถตั้งแต่6ล้อขึ้นไปชะลอจอดนะคะรอจนกว่าจะมีการเปิดการจราจรนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้หรือไม่ก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยค่ะไปใช้เส้นทางอื่นนะคะใครมีเส้นทางแนะนำเพื่อนๆมาแนะนำกันได้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะไปตรวจสอบบนทางด่วนกันที่คุณพระพลสว่างแก้วส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพระพล
4: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนนท์ครับ
2: ค่ะบนทางด่วนตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
4: ครับช่วงนี้ก็มีรถปริมาณมากในหลายสายทางเช่นกันครับ
2: ค่ะ
4: ครับผมช่วงนี้ดินแดงขาเข้าครับก็มีทายครับอยู่ตั้งแต่ใต้ด่วนศรีรัตน์เลยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณของพื้นราบบนไก่ครับทางออกโดมิทักแล้วก็ทางออกถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับผมในฝั่งกับกันช่วงของบริเวณเหนือถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีรถการชะลอตัวครับผมส่วนทางด้านของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้สะสมหน้าด่านประมาณสัก1 กม.ได้ครับผมผ่านด่านแล้วท้ายยังอยู่ที่หลังตู้เก็บค่าผ่านทางเลยครับต่อเนื่องไปจนถึงเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับลิฟต์นึงครับผมส่วนทางด้านของดาวคะนองเข้ามาครับช่วงหน้าด่านดาวคะนองช่วงนี้ก็มีสะสมประมาณ500 เมตรครับผมผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลออีกครั้งบริเวณของเลียบแม่น้ำครับเข้ามาถึงต่างระดับท่าเรือครับผมส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับต่อเนื่องมาจนถึง หน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับท้ายตอนนี้อยู่โค้งบขสครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับส่วนในฝั่งกับการช่วงบริเวณทางลงเมืองทองธานีช่วงนี้ก็มีท้ายแถวเช่นกันครับสะสมประมาณสัก500เมตรได้ครับผมส
2: ่
4: วนทางด้านของพญาไทครับขาออกไปที่มอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยแค่บริเวณของต่างระดับมักกะสันครับผมฝั่งกับกันช่วงนี้ท้ายสะสมตั้งแต่ตามระดับลำคำแหงครับมาจนถึงบริเวณจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวบริเวณของพหลโยธิน2มาจนถึงต่างระดับพญาไทครับส่วนทางด้านของฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านตะเพชรช่วงนี้ก็สะสมประมาณสัก500เมตรได้ครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอครับช่วงบริเวณจุดร่วมทางขึ้นด่านโยธินครับแล้วก็ทางลงสุขุมวิท50ช่วงนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วครับส่วนทางด้านของกาญจนาภิเษกครับในฝั่งบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปที่บางแก้วช่วงเหนือบริเวณด่านบางคูครับไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับพ้นบริเวณนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับผมอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของประจิมรัฐยาในฝั่งขาเข้าครับก็เริ่มมีรถมากครับตั้งแต่ช่วงของบางบำรุเข้ามาจนถึงช่วงของพระราม7ครับบางจุดก็มีสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับคุณปุญญนุชครับ
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณภคพล
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงแถวๆเหนือโลตัสปิ่นเกล้าค่ะมีอุบัติเหตุนะคะรถชนกันแล้วก็ขวางในช่องทางด้านขวาซึ่งก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมีท้ายแถวสะสมค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะนี่มีคุณฟ้าแจ้งมานะคะทาง X นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขาภิบาล5ที่จะเลี้ยวขึ้นทางด่วนมีคุณผู้ฟังนะคะคุณวรุบอกว่าไฟดับทุกด้านเลยค่ะสัญญาณไฟจราจรเนี่ยอันนี้แจ้งมาทาง X เมื่อ15นาทีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผ่านตรงจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของสุขาภิบาล5นะคะที่จะขึ้นด่วนจากทางด่วนรามอินทรานรงค์นะคะมุ่งหน้าแยกวัชรพลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรส่วนคุณชนิดาค่ะใช้เส้นรัชดาในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกรัชโยธินมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวบอกว่าในช่วงเวลานี้คือช้ามากช้าสลับหยุดนิ่งเลยผ่านตรงช่วงของแยกรัชโยธินมานี่เจอท้ายแถวเลยนะคะบอกว่าพอผ่านแยกรัชโยธินมานี่เจอท้ายแถวแปลว่าวันนี้นี่หนักกว่าทุกๆวันเลยไหมคะฝั่งทางด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทั้ง2จุดทั้งจุดที่มีเรื่องของสัญญาณไฟจราจรเสียแล้วก็จุดที่บอกว่ารถติดมากๆทางด้านของรัชดานะคะแต่ถ้าดูการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางทางด้านของรัชดาในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกนะคะณเวลานี้เนี่ยพอเลยมาจากตรงช่วงของรัชโยธินนะคะแยกรัชโยธินแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาโอ้วันนี้ไม่ดีนะคะฝั่งของเส้นรัชดาภิเษกนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวเลยจากแยกรัชดาลาดพร้าวก็ยังมีรถเยอะค่ะนะคะรถเยอะต่อเนื่องมาแต่ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะพอเลยจากตรงช่วงของแยกรัชดาลาดพร้าวมาแต่ว่ารถอ่ะเต็มพื้นที่แต่ว่ายังตามกันมาได้โดยตลอดเลยมาถึงตรงช่วงของแยกที่ตัดกับสุทธิสารนะคะแล้วก็ยังมีรถเต็มพื้นที่มีเพื่อนร่วมทางมาโดยตลอดนะคะกระทั่งมาถึงช่วงของอโศกวันนี้เนี่ยฝั่งของรัชดาภิเษกวันนี้ดูแล้วเนี่ยรถเยอะนะคะรถเต็ม เราก็จะมาดูมากๆที่มีท้ายแถวมากๆก็คือตรงจุดเดิมๆเลยนะคะตรงช่วงของอโศกเพชรเนี่ยต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีนะคะต้องเลยจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทเข้ามาก่อนถึงจะดูดีขึ้นแล้วก็จะมาติดอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของพระราม4แล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวๆต่อเนื่องออกมาทางด้านของรัชดาท่าพระเข้าพระราม3นะคะส่วนในฝั่งกลับกันถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะช่วงจากแยกรัชดาตัดพระราม4นะคะผ่านตรงช่วงของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไปได้แต่ว่าจะมาชะลออันนี้น่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรท้ายเนี่ยนะคะจะมาสะสมเอาตรงช่วงก่อนประมาณเนี่ยค่ะตรงแถวหน้าสวนเบญจกิตินะคะแล้วก็พอเข้ามาทางด้านของเส้นสุขุมวิทจากอโศกสุขุมวิทเข้าเส้นสุขุมวิทวันนี้ดูรถมากรถแน่นนะคะณเวลานี้ตอนนี้รถเต็มพื้นที่ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพลินจิตเพลินจิตชิดลมนะคะเข้ามาพระราม1วันนี้รถเยอะนะคะในช่วง 8:26 น.ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีที่มีรถจอดเสียนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะนะคะตรงช่วงของทางรถไฟสายเก่าแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะคือดูดีขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับไม่ดีตอนนี้ท้ายแถวนะเวลานี้ตอนนี้นะคะพอเข้ามาจากถนนปู่เจ้าสมิงพรายเข้ามาเส้นทางรถไฟสายเก่าเจอท้ายแถวยังไม่จบนะคะยังยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยตรงช่วงแถวๆที่ตัดกับเทศบาลสำโรงใต้25อันนี้คือเริ่มมีท้ายแถวละสะสมยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเลยจากรถที่จอดเสียนะคะรถที่จอดเสียเนี่ยจะอยู่ช่วงก่อนถึงตัดกับทางด้านของซอยสุขุมวิท62นะคะแต่มันดูมันจางลงอ่ะแปลว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนย้ายเราไหมแล้วพยายามตอนนี้นะคะถ้าดูแนวโน้มเหมือนกับว่ารถเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเริ่มที่จะดีขึ้นเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายมันจะดูเข้มๆตั้งแต่ตรงช่วงที่เลี้ยวเข้ามาจากตรงถนนสันพาวุฒิตรงช่วงของแยกสันพาวุฒิแต่ตอนนี้มันจะเริ่มเป็นสีเขียวละนะคะมันคาดว่านะคาดเราเองว่าตอนนี้เขาน่าจะแก้ไขในส่วนของรถบรรทุกคันนี้แล้วถ้ายังไงใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมอ่ะเพิ่มเติมกันได้เลยนั้นท้ายแถวที่อยู่หลังๆนะคะก็คงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โหก่อนหน้านี้นี่มันมีผลกระทบหนักมากนะคะสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าณเวลานี้ก็ตามกันได้แต่ก็แน่นเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงแยกบางนาต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของ50นะคะซอย50นะคะถึงไงถ้าว่าใครที่อยู่โซนทางรถไฟสายเก่าอัปเดตให้หน่อยค่ะกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรถบรรทุกจอดเสียบอกว่ายางระเบิด3เส้นคุณธานินสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีครับคุณ
2: ค่ะคุณธานินใช้ขั้วหนาลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะ
5: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ค่ะ
5: อุบัติเหตุที่รายงานคุณจะดูรายงานเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะ
2: อ๋อขึ้นยาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับไม่มีแล้ว
2: อ๋อค่ะแล้วคุณธานินติดมาไหมก่อนหน้านั้น
5: ไม่ติดนะไม่ติด
2: แปลว่า
5: ลงเลยฮะก็มาติดตรงนี้ตรงไปทางอดุลอมรินทร์นะ
2: โอ้ตรงนั้นนี่เป็นจุดประจำเลยใช่ไหมคุณธานิน
5: ใช่ครับที่จะข้ามพระราม8
2: อืมค่ะดิฉันเห็นภาพจากในกล้องCCTVแล้วตกใจมากสูงมันดูยุ่งแบบมันเต็มไปหมดดูช่องจราจรเลยนะคะโซนตรงนั้น
5: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงก็หยุดนิ่งนานนะมันก
2: ็ตามได
5: ้ไปเรื่อยฮะได้ครับแล้วอยู่ที่สัญญาณไอ้ไฟด้านล่างมากกว่าของผมว่านะ
2: ค่ะมันเป็นความเคยชินคุ้นเคยใช่ไหมคุณธานินถ้าหากว่าเราใช้เป็นประจำทุกๆวัน
5: ใช่ครับผมก็จะรู้อยู่เลยว่าตรงไหนมันติดบ้างไหมครับเพราะผมจะวิ่งเส้นราชพฤกษ์ประจำไงจากสามสี่ห้าเข้าราชพฤกษ์ก็จะรู้ว่ามันก็จะมาติดตรงไอ้อุโมงค์บางขุนกองอย่างเดียว
2: แล้วพอเลยมาก็มาได
5: ้ใช่ครับผม
2: ค่ะอ๋อแปลว่ารถที่ชนกันนี้น่าจะชนกันเล็กน้อยน่าจะขับต่อได้มันก็เลยเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว
5: ใช่ครับเคลื่อนย้ายไปแล้วครับไม่มีละ
2: ค่ะโอ้ขอบคุณมากๆที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะคุณธานี
5: ครับผมครับได้ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ของสนบุพารามค่ะพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสวัสดีค่ะสารวัตร
6: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนุชครับผม
2: โอ้เมื่อเช้ามีคุณผู้ฟังบอกว่าโซนแถวด้านนั้นนี่คือรถแน่นนิ่งมากเลยค่ะ
6: ใช่ครับใช่ครับเมื่อเช้าปริมาณรถมากนะครับก็ยังมีการเลี่ยงเส้นทางยังใช้น้อยอยู
2: ่
6: นะครับคงต้องมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้เลี่ยงเส้นทางนะครับเนื่องจากรถที่จะมาจากในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าเมื่อเช้านี้ปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับก็จะมีรถมุ่งหน้าจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอินทรพิทักษ
2: ์
6: ผ่านโรงเรียนใหญ่เข้าแยกบ้านแขกนะครับปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับแต่เนื่องจากติดแนวบริเวณการก่อสร้างที่เป็นรูปโค้งตัวเอสทั้งสองจุดก่อนถึงโรงเรียนศึกษานารี
2: ค
6: ่
2: ะ
6: นะครับรวมทั้งช่องทางเหลือสองช่องทางทำให้การจราจรชะลอตัว
2: ค
6: ่
2: ะ
6: นะครับแต่เมื่อและเมื่อมีรถประจำทางหรือว่ารถขนาดใหญ่วิ่งตรงจุดที่เป็นตัวโค้งแนวเบรเออร
2: ์
6: นะครับทำให้รถอื่นอาจจะผ
2: ่
6: าน
2: ลำบาก
6: ขนานกันลำบากไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับทำให้เมื่อเช้าการจราจรชะลอตัวนิดนึงนะครับซึ่งในตอนเช้าก็จะมีรถผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานหน้าโรงเรียนศึกษานารีนะครับจากถนนอรุณอมรินทร์นะครับก็จะมาบรรจบกันที่หน้าโรงเรียนศึกษานารีกับถนนประชาธิปกนะครับทำให้ในช่วงเช้าก็จะชะลอตัวนิดนึงนะครับแต่เมื่อขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไปแล้วก็จะคล่องตัวนะครับกับช่วงขาออกเมืองจากฝั่งพระนครนะครับเข้าวงเวียนใหญ่เข้าแยกบางแขกก็ประมาณรถปานกลางตอนนี้แต่ตอนนี้น้อยนะครับตอนนี้ประมาณรถน้อยนะครับก็มีการเลี่ยงเส้นทางก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมในช่วงเช้ากับช่วงเย็นลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าหรือใครการเลี่ยงลงผมสะพานพระปกเกล้าเข้าถนนสมเด็จพระเจ้าแก้ไขสมเด็จเจ้าพระยาไปเข้าราชย่าจะไปเข้าเจริญนครก็ได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
6: นะครับก็ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่คล่องตัว
2: ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าช่วงพีคมากๆเนี่ยของพื้นที่ของทางสาวัตรเนี่ยประมาณช่วง 7:30 น
6: ถูกต้องครับ 7:30 น
2: 7:30 นถึง 8:00 น
6: 7:30 นก็จะลดน้อยลงนะครับรถประมาณน้อยลงนะครับแต่แล้วก็จะมีการเปิดช่องทางที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าอรุณอมรินทร์นะครับในช่วงเช้า 6:30 ถึง 7:30 ก็จะปิดเลี้ยวซ้ายเข้าอรุณอมรินทร์จากประชาธิปกนะครับเพื่ออำนวยการจราจรและให้ความสะดวกกับรถเป็นมันมากถนนอรุณอมรินทร์นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถนนประชาธิปกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าอรุณอมรินทร์นะครับก
2: ็
6: จะมีการปิดการจราจรให้เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการปริมาณรถในการจราจรหน้าโรงเรียนศึกษานารีนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับหน้าโรงเรียนศึกษานารีนะครับตอนนี้ก็การจราจรเริ่มคลี่คลายนะครับจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่วงเวียนใหญ่กำลังตรวจสอบอยู่ว่าถนนอินทรพิทักษ์
2: ม
6: ีอะไรหรือไม
2: ่มันยังติดยาวอยู่ใช่ไหมคะที่มุ่งหน้ามา
6: ใช่ครับ
2: ของวงเวียนใหญ่
6: ใช่ครับนะครับดูในแผนที่แล้วยังมันติดยาวอยู่แต่จากวงเวียนใหญ่ไปแยกบางแขกก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับกำลังให้รอตรวจสอบตรงจุดบริเวณดังกล่าวนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไร
2: ค่ะ
6: นะครับผม
2: คร
6: ับผมครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะสาวัตร
6: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงที่เราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ มีสายของทางผู้บริการแขวงทางหลวงปราจีนบุรีนะคะผู้บริการวิโรจน์ล้อมวงค่ะจะเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304ช่วงสารผู่โทนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
2: ค่ะผอ.บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำนี่ประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะจุดนี
7: ้ก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่ครับอาจจะต้องใช้รถเครนในการยกครับ
2: ค่ะโอ้และอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงมาดำเนินการบ้างมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
7: ครับเบื้องต้นที่ทราบจากเหตุการณ์พอทราบทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับว่ารถจูงไปชนรถไก่นะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เกิดการ
2: พลิกความ
7: แล้วก็ขับขวางการจราจรในช่วงขาลงนะครับเส้น304กม210นะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ขับรถจูงเสียชีวิตหนึ่งท่านนะครับเบื้องต้นนะฮ
2: ะ
7: แล้วก็อีกท่านนึงได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับรถไก่
2: คนขับรถบรรทุกไก่
7: บรรทุกไก่ครับปัจจุบันนี้เราทางแขวงทางหลวงและตำรวจทางหลวงครับก็ได้เปิดเบี่ยงการจราจรนะครับออกไปด้านอีกฝั่งนึงนะครับด้านขาขึ้นนะครับให้วิ่งสวนทางหนึ่งช่องจราจรป
2: ั
7: จจุบันนี้ดำเนินการแล้วนะครับกำลังเบี่ยงจราจรได้พร้อมหมดแล้วครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการกู้ซากรถนะครับประมาณนี้นะครับมันน่าจะประมาณ3ชั่วโมงแต่นี่ในส่วนของการจราจรเราดำเนินการแล้วนะครับ
2: ตั
7: วน
2: ี้แต่บอกว่าคือเฉพาะแค่รถเล็กเท่านั้นที่จะไปใช้ตรงช่วงที่จะเบี่ยงมาใช้อีกฝั่งหนึ่งเพราะมันเป็นรถใหญ่
7: รถใหญ่ด้วยครับ
2: รถใหญ่ด้วยเหรอ
7: ครับต้องชะลอตัวครับรถเล็กนี่สี่คนรถใหญ่เนี่ยก็ต้องลงครับแต่ว่าเราเบี่ยงแค่1ช่องนะครับปัจจุบันเราตั้งกวยหมดแล้วครับปัจจ
2: ุ
7: บ
2: ัน คือตกลงโอเคว่ารถใหญ่ก็ลงไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะประเมินดูแล้วปลอดภัยค่ะ
7: ครับเดี๋ยวได้อีกเคสนึงนะครับเดี๋ยวเรื่องการประเมินนี้เราอยากจะให้รถใหญ่ลงด้วยได้ด้วยไม่งั้นมันจะติดพอกยาวมากประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าเบื้องต้นนะครับขอมาประเมินเหตุการณ์อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทางตำรวจทางหลวงกำลังประเมินเหตุการณ์ว่ารถใหญ่สามารถที่จะเบี่ยงตัวเข้าจุดถูกเขียนได้ไหม
2: เพราะว่าอย่างตะกี้คุยกับทางรองสาวัตรทางหลวงบอกว่าเฉพาะแค่รถเล็กแต่ว่ารถใหญ่ให้ต้องชะลอไว้ก่อนเพราะว่าดูแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะมันเป็นช่วงทางหลวงค่ะ
7: ครับตอนนี้เรากำลัง
2: เดี๋ยวประเมิน
7: ใจอยู่ครับกำลังตัดสินใจอยู่แต่ว่าโอเคครับท่านรองสาวัตรก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราช่วงเหตุการณ์เราก็พยายามแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายมากที่สุดครับ
2: ค่ะแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่มากมันเป็นจุดเดิมๆเลย
7: จุดนี้ก็อย่างที่ว่าครับเราก็ป้องกันหลายๆเรื่องนะครับในการการติดตั้งป้ายจราจรปัจจุบันนี้เราก็ทำกำลังก่อสร้างในส่วนของซิงเกิลสโลปนะครับ
2: ค
7: ือว
2: ่
7: าแบเรียร์ขนาดใหญ่ที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการชนหรือการปะทะของรถนะครับ
2: ค
7: ่
2: ะ
7: คร
2: ับ แบบถ้าเป็นแบเรียร์ที่มันสูงขึ้นมันจะช่วยลดแรงกระแทกได้มากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับจากเดิมความสูงอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับตอนนี้เราสูงอยู่ที่ประมาณเมตร10นะครับซึ่งก็จะสูงขึ้นอีก30เซนซึ่งถ้ารถที่ชนนะครับก็จะไม่พลิกนะครับก็จะลดการพลิกของรถได้เยอะครับ
2: ซ
7: ึ่
2: งตัวนี้จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ยังไงคะพ่อ
7: จะใช้เวลา1เดือนจบครับเรื่องส่วนตัวนี้นะครับ1เดือนจบเพราะว่าเราดำเนินการมาแล้วประมาณ4เดือนแล้วครับน
2: ่
7: าจะเดือนนี้น่าจะจบครับภายในเดือนมิถุนาย
2: นแล้วมันจะช่วงหน้าฝนด้วยครับ
7: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ได้ผมนำเรียนนะครับว่าการขับรถนะครับก็ขอช่วงนี้ก็อยากให้ระวังกันหน่อยการขับรถในช้าลงนิดนึงอะไรครับเราก็จะได้ครับ
2: แต่ว่าตอนที่คุยก่อนหน้านี้จริงๆบอกว่ารถคันนี้เขาก็มีการจอดแวะลงตรงจุดที่มีการให้ลงเขาเรียกเป็นจุดพักรถจุดลงทะเบียนก่อนแล้วด้วยไหม
7: ครับ
2: ค่ะ
7: แต่ว่าอย่างนี้เราก็ต้องไปเช็คดูว่าในส่วนของผู้ขับขี่นะครับอาจจะชินทางไหมหรือว่าเกิดการเหนื่อยล้าเพราะมันช่วงเช้านะครับเราตรงนี้ต้องสอบสวนกันต่อไป
2: มันก็มีหลายปัจจัยใช่ไหมคะผอ.ที่
7: ใช่ใช่มีหลายปัจจัยเพราะบางครั้งเราก็กายภาพก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอปัญหานะครับเราก็พยายามแก้ไขแต่ว่าในส่วนของผู้ขับขี่ก็ต้องก
2: ำ
7: จ
2: ับ
7: มาคร
2: ับ
7: เครื่องจับ
2: ค่ะค่ะเพราะว่าพอทุกครั้งเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304เนี่ยจะต้องคิดไว้ก่อนเอ๊ะตรงจุดนี้หรือเปล่าปรากฏว่ามันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ตรงจุดเดิมๆทุกครั้งซึ่งก็รู้แหละว่าทางกรมทางหลวงเองก็พยายามหาแนวทางในการที่จะป้องกันมาโดยตลอดมันยังมีความเสี่ยงตรงไหนยังไงอีกคะผอ.ถ้าดู
7: จุดหลักๆก็จะมีจุดนี้นะครับที่ในส่วนที่ค่อนข้างที่จะชันแล้วก็ลงมาแบบค่อนข้างที่จะ ระยะยาวนะครับตัวนี้เป็นจุดที่ชันระยะยาวที่จะมีความเสี่ยงมากจุดแรกนะครับจุดที่สองก็อาจจะเป็นจุดที่ประมาณ208ที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีสองจุดนี้ครับที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะนั้นทางกรมทางหลวงก็ตระหนักนะครับแม้กระทั่งเราจะทำเรื่องที่จอดรถฉุกเฉินเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ยังคุยกับทางอุทยานครับถ้าเราได้ก็จะลดอุบัติเหตุขึ้นไปเยอะครับตรงช่วงนี
2: ้แล้วมันมีแนวทางอย่างอื่นไหมคะที่มันจะทำให้มันสามารถที่จะแบบชะลอความเร็วของรถลงหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ามันไม่สามารถละเนื่องจากกายภาพของเส้นทาง
7: ครับเบื้องต้นนะครับก็ทางกรมทางหลวงนะครับทางแสงเองทางจังหวัดเองก็ตระหนักเรื่องนี้นะครับก็ยังคุยยังทางผมก็ยังปรึกษากับทางท่านผู้ว่านะครับเราอาจจะบังคับให้รถบรรทุกวิ่งเลนเดียวเลยครับแล้วก็บังคับให้ช้าในช่วงนี้นะครับหมายว่าวิ่งตามกันเป็นมดเลยฮะเดินตามก็ประมาณนั้นนะครับพยายามจะทำอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้รถช้าได
2: ้ตรงบริเวณนี้ครับค่ะมันจะมีตัวในการที่จะชะลอบนพื้นผิวถนนหรืออะไรยังไงไหมคะ
7: เราติดตั้งไปหมดนะครับในกระทั่งสีทีเส้นป
2: าก ชุดชอดทำทุกอย่างหมดแล้ว
7: ใช่ครับทำทุกอย่างแล้วครับทำทุกอย่างตอนนี้ก็ยังเกิดเรื่องแจ้งอาจจะเป็นบริการคนขับรถนะครับ
2: ค่ะค่ะพอค้าแล้วอย่างกรณีของรถเหล่านี้เราจะสามารถเช็คความเร็วของ GPS ของตัวรถได้ใช่ไหมมันต้องมีทุกคันอยู่แล้วไหมคะอย่างรถขนสินค้าม
7: ีครับช่วงนี้การตำรวจทางหลวงทางหลวงเองตำรวจภูธรในกระทั่งทางกรมทางนะครับเราก็จะมีการจุดมีจุดบังคับรถนะครับเรื่องจุดจำกัดความเร็วนะครับตอนนี้เรากำลังดำเนินการตัวนี้อยู่ครับ
2: กำลังดำเนินการใช่ไหมคะ
7: ครับ
2: ค
7: ่
2: ะ
7: แต่อย่างช่วงสงกรานต์เราทดลองใช้มาแล้วนะครับทางตำรวจมีตัวนี้มาแล้วครับทดลองใช้แล้วครับ
2: ค่ะแล้วอย่างกรณีของรถคันนี้พอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยอย่างในตัวของรถเองเราจะสามารถดูได้ไหมเขาใช้ความเร็วขนาดไหนในช่วงก่อนที่จะถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
7: ดูได้หมดครับตัวนี้เราสามารถตรวจสอบได้หมดครับ
2: ว่าร
7: ถคันนี้ลงมาเมื่อไหร่วิ่งถึงตรงไหนลงตอนเกิดอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุมีความเร็วเท่าไหร่ทราบครับตอนนี้
2: ค่ะค่ะพอตะกี้บอกว่าในช่วงสงกรานต์ที่เริ่มมีการทดลองใช้ใช่ไหมคะไอ้ตัวที่จะดูเรื่องของ ความเร็วของรถอันนี้มันถือว่าเป็นตัวจับความเร็วแล้วพอหลังจากโดยภาพรวมอย่างในช่วงของสงกรานต์เนี่ยรถโดยส่วนใหญ่พวกรถเป็นทุกเนี่ยเขาจะใช้ความเร็วขนาดไหนยังไงคะที่ม
7: ีในช่วงสง
2: ใช่
7: ช่วงครับ
2: เอาช่วงที่รถไม่ติดเอาช่วงที่ไม่ติด
7: ช่วงสงกรานต์เนี่ยรถบรรทุกเราจำกัดการวิ่งอยู่แล้วเนาะในส่วนของรถบรรทุกเราก็จะไม่ทราบความเร็วในรถบรรทุกแต่ว่ารถเล็กเราสามารถทราบได้นะครับจำกัดครับ
2: จะอยู่ที่เท่าไหร่คะโดยประมาณเขาจะชะลอ
7: ใช่ครับ
2: เท่าไหร่ครับประมาณความเร็วค่ะพอคะ
7: ครับผม
2: มีสถิติออกมาไหมคะหลังจากที่เราได้ลองทดลองใช้ตัวนี้ไปแล้วว่า
7: ตรงนี้ข้อมูลขอโทษนะอยู่กับตำรวจทั้งตำรวจ
2: ครับไม่เป็นไร
7: ตำรวจตอนนี้เขาข้อมูลตัวนี้อยู่กับทางตำรวจนะ
2: แต่ว่าถ้าต่อไปเอามาใช้มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
7: ใช่ครับตัวนี้เราสามารถที่จะจำกัดความเร็วได้ถ้าเขาเร็วจะเกินกำหนดเราก็สามารถที่จะจับปรับเขาได้ครับตรงนี้ขอน่าจะดีขึ้นครับตรงน
2: ี้ค่ะแล้วนี่มีทรัพย์สินอะไรของทางกรมทางหลวงเสียหายอะไรมากไหมคะ
7: เบื้องต้นก็มีตรงไบเลอร์นี่นะครับแล้วก็ป้ายจราจรนิดหน่อยครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
2: ค่ะโหแต่มันระเนระนาดมันเป็นอุบัติเหตุที่มันแรงมากจริงนะคะผอ.
7: จะรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับพอเมื่อลงมาก็จะเทกระจาดหมดครับเทกระจาดหมดนี่คือประเด็นของรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับถ้าลงมาแล้วก็เทกระจาดก็จะประมาณนี
2: ้
7: ผมเห็นภาพผมก็ยังตกใจว่าทำไมมันเยอะขนาดนี
2: ้คือเห็นภาพแล้วไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะรุนแรงมากขนาดนี้แล้วคือเข้าใจเลยพอเห็นจากสภาพของรถบรรทุกไม้ว่าทำไมคนขับถึงเสียชีวิตเพราะว่าด้านหน้านี่คือพังเสียหายหมดเลย
7: ครับถูกต้องครับก็มาจากข้างหลังก็จะดันน้ำหนักมาข้างหน้าก็เก่งทั้งหมดก็จะไปหมดแล้วคราวที่แล้วก็ทางกรมทางหลวงก็เป็นเจ้าที่กรมทางหลวงเองนะครับที่เดินทางมาเที่ยวแล้วก็รถบรรทุกสูงก็ลงลักษณะเดียวกันครับก็ทับรถมันทำให้แฟนเขาเสียชีวิตครับ
2: โอ้โหต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากจุดเดียวกันเลยใช่ไหมคะ
7: เราก็พยายามแก้ไขมากครับตรงนี้ทางจังหวัดเองเป็นเท้าอเดทาวนะครับ
2: พออย่างไอ้แบรีเออร์ก้านนี้มันก็แบบกระจายหนักมากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยแรงเหวี่ยง
7: ก็ปัจจุบันเนี่ยเราดูที่ผมไปสังเกตการนะครับรถที่วิ่งลงมาจากบนเขานะ
2: ใ
7: ช้คนเร็วค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เราก็เลยทำไมเขาใช้ความเร็วขนาดนั้นโดยบางครั้งเราก็จำกัดนะครับแต่เขาก็ยังใช้ความเร็วลงมา
2: ค่ะ
7: ครับ
2: โอ้โหน่ากลัวมากคือเห็นแค่จากสภาพของพื้นที่แล้วก็รู้สึกเลยว่าคือขณะที่จริงๆก็พยายามอย่างเต็มที่มากในการที่จะหาทางแนวทางในการป้องกันมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆขึ้นมาอีกนะคะนี่คือเท่ากับว่าคนที่อยู่ในรถที่เป็นรถบรรทุกไม้เองตัวเขาก็กระเด็นออกมานอกรถด้วยไหมคะสมัครสภาพอย่างนี้เนี่ยค่ะ
7: ก็ได้ลักษณะนั้นครับต้องสูงน่าจะดันเก่งกระเด็นออกมาครับ
2: ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ช่องทางพิเศษตั้งแต่กิโลเมตรที่เท่าไหร่นะคะผอ.
7: อยู่ที่กมกิโลเมตรที่ประมาณ10บวก500นะครับ
2: 10บวก500โอเคค่ะ
7: 210บวก500ครับ
2: 210บวก500นะคะค่ะ
7: ครับ
2: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
7: ได้ครับยินดีคร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณมากครับ
8: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงนี้ค่ะก็เส้นทางทางด้านของการประพฤกต่อเนื่องเข้ามาราชพฤกรถยังเยอะอยู่เลยนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างฝั่งของถนนการประพฤกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับราชพฤกท้ายเนี่ยนะคะจะอยู่ช่วงก่อนถึงคลองบางปทุนนะคะแล้วก็พอเข้ามาทางด้านของถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาถนนกรุงธนบุรีรถยังมากนะคะข้ามสะพานตากสินเข้ามาสาทรเหนือนะคะจะต้องเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปนะคะก็ถึงจะที่จะเริ่มที่จะใช้ความเร็วกันได้บ้างแต่ก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงก่อนถึงแยกวิทยุนะคะส่วนในฝั่งกับการก็คือไปได้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีค่ะคุณณรงค์ศักดิ์ใช้ทางหลวงหมายเลข304นะคะไม่อยู่แล้วใช่ไหมค่ะบอกว่าขับผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุคุณณรงค์ศักดิ์อ่ะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะเดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมกันเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304ช่วงศาลปู่โทนจุดนั้นเนี่ยคือจะขวางทุกช่องจราจรเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไปเปิดให้ไปใช้อีกฝั่งนึงค่ะนะคะเปิดเป็นช่องทางพิเศษตรงช่วงของกิโลเมตรที่210+500นะคะจะเปิดเป็นช่องทางพิเศษเพราะถ้าไม่เปิดเนี่ยจะมีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรบอกว่าคือรถใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังชะลอชะลอคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: คร
6: ับ
3: สว
6: ั
3: สดีครับ
6: คุณณรงค์ศักดิ์เป็นไงบ้างตรงผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุแถวยาวมากไหมคะ
3: ยาวมากเลยครับประมาณ5 กิโลเมตรได
6: ้โอ้ค่ะแล้วตอนที่คุณณรงค์ศักดิ์ผ่านมาตอนนั้นเขาเปิดช่องทางพิเศษแล้วหรือยังอะคะ
3: ยังครับยังเปิดไม่ได้ครับ
6: อืมค่ะเพราะอีกฝั่งหนึ่งยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้น
3: ยังเปิดไม่ได้ครับก็คือยังไม่มีการปิด
6: อีกฝั่งหนึ่ง
3: เพื่อให้รถอีกฝั่งมาได
6: ้อีกฝั่งหนึ่งรถเยอะมากไหมคะฝั่งของคุณณรงค์ศักดิ์เอง
3: มีส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกด้วยครับ
6: โอ้ค่ะรถบรรทุกโดยส่วนใหญ่ค่ะ
3: ครับ
6: อืมแล้วนี่คุณณรงค์ศักดิ์กำลังจะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของนครราชสีมา
3: ใช่ครับ
6: แต่อีกฝั่งหนึ่งนี่ชะลอด้วยไหมชะลอดูด้วยไหมคะ
3: ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำจุดก็ให้ชะลอรถอ่ะ
6: ต้อง
3: จะฝั่งขาที่เข้าโคราชนี่ไม่ปิดนะครับก็วิ่งได้เรื่อยๆ
6: วิ่งได้เรื่อยๆอ๋อมาเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีให้ชะลอหยุดเป็นช่วงๆใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าตรงมามันก็ยังมาไม่ได
3: ้ตอนนี้ยังไม่มีการหยุดรถนะครับก็ยังก็คือรถวิ่งไปตามปกติแล้วก็ไปหยุดตามแถวครับ
6: ไปอยู่ตรงช่วงก่อนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงช่วงก่อนที่จะมีการเปิดช่องทางพิเศษแล้วอย่างของคุณณรงค์ศักดิ์นี่ผ่านจุดนี้บ่อยไหม
3: ก็ใช้บ่อยๆอยู่ครับ
6: อืม
3: แต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่เกิดเหตุประจำอยู่แล้วนะครับผ
6: ่
3: านปู่โทน
6: ก็เวลาที่ผ่านก็จะชะลออยู่แล้วใช่ไหมคะคุณอรงศักด
3: ิ์ใช่ครับใช่ครับ
6: ค่ะค่ะโอเค
3: ที่เกิดเหตุมันเป็นขาลงแล้วก็ถนนลาดชัน
6: ซึ่ง
3: เขาก็มีป้ายเตือนอยู่แล้ว
6: เป็นระยะใช่ไหมคะ
3: ตลอดเลยครับช่วงจังหวะนั้นก็ใช้ความเร็วไม่ได้อยู่แล้ว
6: คือเขาก็จะบอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าใช้ความเร็วได้เท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะคะ
3: ป้าย
6: ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเลยไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
6: ค่ะค่ะ
3: ก็เป็นจุดที่เกิดเหตุบ่อย
6: ค่ะถามจริงๆว่าอย่าบอกว่าผ่านตลอดผ่านอยู่บ่อยๆนี่พอผ่านตรงจุดนี้เรายังไงรู้สึกยังไง
3: ก็ต้องระวังนะครับก็คือเราใช้ถนนอยู่ประจำเราจะรู้ว่าจ
6: ุ
3: ดนี้มีเหตุบ่อยเราก็จะระวัง
6: ค่ะโอเคค่ะของคุณณรงค์ศักดิ์นี่คือขับรถยนต์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
6: คือยังไง
3: ขับเองนะครับมีเพื่อนขับให้ตอนนี
6: ้ค่ะคือยังไงเราก็ต้องผ่านตรงเส้นนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
3: ใช่คร
6: ับ ค่ะคือกำลังมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องเจอรถบรรทุกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเห็นไหมเวลาที่เขาขับเขาความเร็วของเขามันมากน้อยแค่ไหนอะโดยส่วนใหญ่แล้วตามกฎจราจรเลยไหมคะคุณณรงค์ศักดิ์
3: คือถ้ารถใหญ่ก็เท่าที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎจราจรเขาก็ระวัง
6: กันอยู
3: ่
6: นั่นก็ต้องดูเรื่องของสภาพรถต่างๆด้วยนั่นเป็นตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
3: ค
6: ่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมให
3: ้
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: คือ304ช่วงของสารผูโทนจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากๆแล้วก็เวลาที่เกิดอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ซึ่งจะบอกส่วนใหญ่เลยล่ะเป็นรถเป็นทุกรถใหญ่ๆนะคะแต่วันนี้บอกว่าเห็นสภาพของรถแล้วนี่คือใจหายเลยค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะคะเพราะมันคือความรุนแรงแล้วมันนำมาเรื่องของความสูญเสียด้วยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอ่ะ1คนก็คือคนซึ่งขับรถบรรทุกไม้มันเป็นไม้ท่อนนะคะนะคะเป็นไม้ยูคาลิปตัสเป็นท่อนๆท่อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไปชนนะคะชนกับรถซึ่งเป็นรถบรรทุกไก่นะคะซึ่งเขาอยู่ด้านหน้าที่ก่อนหน้านี้ที่คุยกับทางรองสารวัตรตำรวจทางหลวงคือบอกว่าจากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็บอกมาแกว่ารถคันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องเบรกแล้วก็มาชนลงมาแล้วมาชนเขากับรถคันที่ขับนำหน้าอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลให้คนขับรถบรรทุกไม้เนี่ยกระเด็นออกมานอกรถด้วยนะแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของคนที่ขับรถบรรทุกไก่อันนั้นก็ได้รับบาดเจ็บค่ะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายอย่างต่ำนะคะประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะมีการเปิดช่องทางพิเศษให้ตรงช่วงของกิโลเมตรที่210+500ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีเผยว่าได้ตรวจคำชี้แจงพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทแล้วมั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญผ่านการกันกรองตามกฎหมายอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: ชีวิต

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่น

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพรกเงินกู้400,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบทางออนไลน์ในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก่อนจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าตนนั้นเห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามที่จะทำการชี้แจงให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เรามั่นใจที่สุดก็คือการที่เราไม่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าเราทำมาเพราะต้องการหาเสียงหรือทำมาเพราะต้องการเพิ่มความนิยมส่วนที่เราได้ดำเนินการใช้นโยบายการกู้เงินนั้นดูแล้วว่าการกู้เงินตรงนี้ไม่ได้ก่อความเสี่ยงอื่นๆเลยเป็นการกู้เงินภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นพ.ร.ก.เงินกู้ในครั้งนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานไหนหรือกระทรวงไหนแต่ลงไปเพื่อกระตุ้นและเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศฉะนั้นยืนยันว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจกู้เงินในครั้งนี้จะช่วยเหลือทุกฝ่ายโดยเฉพาะด้านระบบการเงินของเราพร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าพวกตนจะดูแลอย่างใกล้ชิดเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องลงไปถึงมือของประชาชนไม่มีตกข้างทางนะครับการที่รัฐบาลตัดสินใจกู้เงินในครั้งนี้จะช่วยเหลือทุกฝ่ายโดยเฉพาะด้านระบบการเงินของเราพร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าพวกตนจะดูแลอย่างใกล้ชิดเงินทุกบาททุกสตางค์ต้อง

0: ในช่วงที่มีการเจรจาสันติภาพทหารอิสราเอลสังหารผู้คนไปอย่างน้อย31คนจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นทั่วเลบานอนหลังนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสั่งให้เพิ่มการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างหนักหน่วงมากขึ้นรัฐมนตรีคมนาคมของเบลเยียมยืนยันคนขับรถตู้โรงเรียนฝ่าฝืนไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่ตอนเหนือของเบลเยียมเป็นเหตุให้รถไฟที่แล่นมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างแรงจนทำให้ผู้ที่อยู่บนรถตู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บสาหัสอีก5คนยอดผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นปีนี้อยู่ที่เกือบ500รายซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมานิธาเตียเนตรายงานค่ะ
1: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: ประกาศรัฐบาลในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางระยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งมีเราเห็นในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุแล้วถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยนะคะกับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะเราก็จะมีเงินกองทุนคืนให้ด้วยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันแล้วก็ผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะส่วนบุคคลแล้วก็กระบะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ถ้าจะไม่ต่างกันเลยกับประกันภัยประเภทหนึ่งก็คือนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเนี่ยแหละค่ะบอกว่าพวกเราได้ช่วยกันนะคะในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะแล้วมันก็มีผลตอบกลับมาก็คือเราจะได้เงินกองทุนคืนเนี่ยย้อนกลับคืนมาให้เราทุกปีนะคะเพราะที่ผ่านมานี่มีเงินกองทุนคืนทุกปีนะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่02-150-088802-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะอันนี้ก็เลยมาชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะแล้วก็ชวนมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็ในเรื่องของการที่จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:13 นคือเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยรับแจ้งว่ามีเรือนะคะเรือเนี่ยคือไปชนนะคะไปชนเสาไฟฟ้าซึ่งเสาไฟฟ้าที่ว่านี้เนี่ยคือจะอยู่คือจะใช้ว่าอยู่ในแม่น้ำหรือก็ว่าได้แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นทางด้านของฝั่งเกาะเกร็ดนะคะนนทบุรีแล้วปรากฏว่านะคะทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยคือเอียงนะคะไม่ใช่แค่เอียงนะแต่ว่ายังมีไปฟาดเข้ากับในส่วนของบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเอียงไปหลายต้นเลยเพราะดูจากในรูปนะคะใน Facebook ของทางจสร.ได้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดเลยนะคะแล้วก็ทำให้นะคะ ทำให้มีผลกับการใช้ไฟฟ้าที่เกาะเกร็ดนี่คือเรียกว่าไฟดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนค่ะนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะประมาณสักตีห้า5:30 นนะคะที่รับแจ้งเดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมกันค่ะในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดมีสายของทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดนะคะนายกสมชายทัชชังค่ะท่านนายกคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านนายกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไฟฟ้าใช้ได้แล้วหรือยังคะ
4: จริงๆแล้วเมื่อตอนที่เรือพระสาไฟฟ้าพ่นนี
3: ่
4: ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนะครับก็ได้แจ้งทางการไฟฟ้านะครับมาเร็วมากทางไฟฟ้าก็มาจำกัดวงที่จะต้องให้จำหน่ายไฟไปนะครับก็ทำให้ไฟส่วนใหญ่ก็ติดแล้วครับก็มีวงเล็กๆที่เขากำหนดว่ามันจะต้องต่อสายต้องทำโน่นทำนี่ก็เป็นเรื่องการไฟฟ้านะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็โอเคแล้ว
3: ค่ะ
4: ไม่เดือดร้อนอะไรมาก
3: ไม่เดือดร้อนอะไรมากแล้วใช่ไหมคะแปลว่าจ
4: ุ
3: ดที่น่าจะมีผลกระทบนี่คือโซนที่อยู่ริมแม่น้ำเลยไหมคะ
4: ไม่แค่วงจำกัดคร
3: ับ วงจำกัด
4: ช่วงระยะเสาไฟฟ้าประมาณ4 ต้น
3: อ๋อ4 ต้นอ๋อ
4: ตกลง
3: ทั้งหมดคือ4 ต้นเหรอคะที่รับความเสียหาย
4: แรงต่ำไปเลยใช่เขาจริงๆแรงสูงมันขาดแต่ว่าเขาอาจจะดึงแรงต่ำจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วมาเชื่อมต่อให้ใช้ได้คงจะไม่อีกกี่ชั่วโมงให้คงใช้ได้หมดนะฮะ
3: แล้วมันมีความเสียหาย
4: เสาที่โค่นเนี่ยก็ต้องมีการเอาปั้นจั่นมาปรับเสากันต่อไปไว้อาจจะเป็นช่วงต่อไปนะครับแต่ช่วงนี้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนแล้วครับ
3: ค่ะค่ะแล้วมันมีบ้านเรือนเสียหายด้วยไหมคะ
4: เสาไฟฟ้าไปพระบ้านก็มีเสียหายบ้างอยู่ครับก็เป
3: ็
4: นหน้าที่ของทางผู้ที่ทำให้เสียหายเนี่ยต้องรับผิดชอบอยู่ตรงนี้ครับ
3: แล้วเจอไหมครับว่าเป็นเรือลำไหนนะนายก
4: เรื่องเรือเนี่ยผมยังไม่ทราบว่าเป็นเรือลำไหนก็คงจะไม่ยากเกินนะเขาตามได้นะครับน่าจะมีเรือที่มาชนเนี่ย
3: มัน
4: รับรองไงก็ภาพมันหนีไม่ออกอ่ะมันจะมีภาพอยู
3: ่มันจะมีกล้องCCTVอยู่ค่ะ
4: ตามบ้านทั้งนี้อยู่ครับ
3: ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่ถ้าบอกเป็นลักษณะมันเบื้องต้นนี่เป็นเรือประเภทไหนยังไงคะที่มาชนเนี่ยค่ะ
4: เป็นเรือโยงฮะเรือโยง
3: เรือโยง
4: เรือที่เรือพ่วงจะมีเรือพ่วงข้างหน้าที่ดึง1 ลำนะแล้วก็มีเรือที่โยงมา3-4 ลำแล้วจะมีเรือที่มีกำลังสูงเรือพ่วงท้ายอีกทีเพื่อจะเป็นคอยดึงคัดแต่ไม่รู้ยังไงทำให้ไฟฟ้าได้แล้วก็ไม่รู้นะ
3: ค่ะค่ะ
4: ครับ
3: ซึ่งอันนี้ดูแล้วเส้นทางของเรือลำนี้นี่เขามุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพแล้วออกไปทางอยุธยาทางด้านนู้นนะคะ
4: น่าจะลงไปกรุงเทพนะ
3: น่าจะลงไปกรุงเทพเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าจะตามก็ตามได้ไม่ยากเพราะว่าเรือพวกนี้
4: ขึ้นยุทธยา
3: ไม่ใช่แล้วเลย
4: กร
3: ุ
4: งเทพอ่ะ
3: ไม่ใช่แล้วเล
4: ย
3: พวก
4: เทพยุทธย
3: าบอกว่าจริงๆแล้วเลยพวกนี้ไม่ได้ใช้ความเร็วอยู่แล้ววันนั้นน่าจะตามได้ไม่ยาก
4: ใช่เรือพวกนี้ไม่เร็วฮะจะไม่เร็วมากแต่น้ำหนักเรือเนี่ยน้ำหนักเรือเยอะนี่ประเด็นเกี่ยวกับโดนกระแสลมกระแสน้ำอะไรพวกนี้มันก็มีส่วนตรงนี้ด้วย
3: ค่ะค่ะแล้วท่านนายกเนี่ยเห็นจากในภาพอ่ะบ้านประชาชนบางหลังนี่คือด้านบนนี่ถูกฟาดเข้าไปนี่เขาเรียกอะไรฝาบ้านใช่ไหมคะคือมันพังมันแล้วอย่างนี้เราสามารถช่วยเหลืออะไรในเบื้องต้นได้ไหมคะในส่วนของเทศบาล
4: ทางกองช่างจะลงสำรวจฮะ
3: ต
4: อนนี้ก็น่าจะลงไปกันแล้วแหละไปสำรวจความเสียหายก่อนเบื้องต้นเราก็ต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แล้วนะครับก็ถ้าตรงไหนมันไม่เข้าข่ายเรื่องปัตภัยทุกภัยหรือเป็นภัยธรรมชาติตรงนี้อาจจะต้องไปขออนุญาตผู้ว่ายกเว้นระเบียบนิดนึง
3: คร
4: ับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
3: ค่ะค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานไหมว่าทั้งหมดกี่หลังคาเรือนะคะที่รับผลกระทบ
4: ครับประมาณผมตัวผมเองเนี่ยยังไม่ลงไปแต่รายงานมาว่าประมาณ2-3หลังคาเร
3: ือ
4: น
3: อ๋อบ้านริมน้ำ
4: ประมาณนี้ก่อนนะที่เยอะหน่อย
3: แต่ไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนปลอดภัยนะคะ
4: ครับทุกคนปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ทุกคนตื่นกันหมดแล้วนะเพราะว่าตีห้าครึ่งกับฝานี่มันก็สว่างแล้ว
3: น้ำมันแรงเหรอคะท่านนายกช่วงเช้าช่วงนี้ค่ะหรือมันเป็นช่วงของน้ำในแม่น้ำ
4: น้ำไม่แรงไม่แรงเท่าไหร่นะผมว่าเป็นเพราะกระแสลมหรือเปล่าจะมีลมด้วย
3: อ๋อฝนช่วงเช้ามืดมันมีลม
4: มันมีลมนะแต่กระแสน้ำช่วงเช้ามืดน้ำมันจะเอื่อยๆไม่แรงมาก
3: อ๋อค่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ดูจากในกล้อง CCTV ในละแวกนั้นก็คงจะมีเบาะแสมีอะไรแล้วอย่างเนี้ยขั้นตอนของการติดตามเรือเป็นใครเป็นคนติดตามต่อคะหลังจากนี
4: ้จริงๆหนึ่งการไฟฟ้าใช่ไหมเป็นเจ้าทุกข์เป็นผู้เสียหายอ่ะการไฟฟ้าแล้วก็ชาวบ้านเป็นผู้เสียหายมันต้องไปดำเนินการแจ้งความแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนนะร้องทุกข์บันทึกจำวันไว้ฮ
3: ะ
4: เพื่อจะต้องดำเนินไปตามระเบียบกฎหมายอีกทีหนึ่งนะคร
3: ับ อันนี้ดูจากในคลิปนี่เรามองเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเรือบรรทุกเขาเรียกเป็นเรือบรรทุกสินค้าใช่ไหมคะที่เป็นเรือโยง
4: ใช
3: ่ไม่มีใครตาม
4: หลายอย่างเรือโยงเรือบรรทุกสินค้าเรือเหล็กเรือโยงมาเขาเรียกเรือโยงกันอยู่แล้ว
3: ค่ะแล้วในช่วงที่เกิดเหตุหลังไม่มีใครตามไปคุยไปพูดคุยหรืออะไรกับทางเรือเลยคะ
4: ถามว่าไปตามถ้าเหตุการณ์กระทันหันเนี่ยคงจะไม่ทันไปตามนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้ามืดคงจะเคยเรือโยงทุกลำที่ชนที่เคยเนี่ยส่วนใหญ่จะได้หมดฮะ
3: ค่ะ
4: จับได้เพราะว่ามันไปทางเลยไปทางเจ้าท่าที่อยู่ตรงนั้นเขาก็มีกล้องมีอะไรอยู
3: ่มันก็จะมีข้อมูลของเรือที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ทุกลำ
4: ใช่เพราะเจ้าท่าจะอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าอยู
3: ่แล้วแบบว่าไม่ได้มีการสกัดเรือลำนี้เอาไว้ใช่ไหมครับปล่อยให้เขาไปต
4: ่อเขาครับก็ไม่ได้สกัดก็ไปต่อเขาคงตามได้เพราะว่ามันมีบ้านเรือนที่หายอยู่หลายหลังนะ4-5หลังนะตามเจ
3: อ
4: นะ
3: แล้วช่วงโค้งน้ำตรงนี้นี่มันช่วงเนี้ยมันเคยเกิดเหตุอย่างนี้ไหมคะ
4: โค้งน้ำในเกาะเกล็ดบ่อยๆฮะจะเอาภาพรวมที่ทั้งเกาะทั้งตำบลเนี่ยจะบ่อยฮะจะบ่อยมาก
3: บ่อยเลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าทุกช่วงเวลาหรือเป็นช่วงน้ำเขาจะเรียกว่าน้ำรางน้ำหลากช่วงฝน
4: มันอุบัติเหตุอะเพราะว่านะอ
3: ุบั
4: ติเหตุอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านบ้านพังไปสามหลังอะแต่ว่าที่อยู่ท้ายเกา
3: ะ
4: ตอนช่วงนั้นก็ตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าคนขับเรือประมาทนิดอาจจะหลับ
3: ค่ะ
4: อาจจะหลับเรือแถเข้าไปเลยประมาทนั้นมันเหตุการณ์มันเกิดได้หลายกรณีครับ
3: ได้หลายกรณีซึ่งทุกครั้งก็สามารถที่จะติดตามมาชดเชยในเรื่องของ
4: ติดตามได้
3: ค่าเสียหายได
4: ้ปัญหาก็คือว่าคนขับเรือจะหนีปล่อยให้เป็นจำเลยคดีกับนายโอ้ชาวบ้านก็แย่
3: นั่นน่ะสิคะก็เลยสงสัยว่าพอมันเกิดเหตุปุ๊บไม่มีใครตามไปสกัดจับหรืออะไรก่อน
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตามสกัดไม่ใช่เรื่องประเด็นไม่ใช่ประเด็นน
3: ะ
4: ประเด็นที่ได้ตัวมาแล้วเนี่ยก
3: ็
4: คือว่าความรับผิดชอบเนี่ย
3: ม
4: ันคนขับบอกรับผิดชอบจริงแต่ว่าอาจจะมี
3: เอาหลังจากนั้น
4: ไม่มีประกันเรือโยงเรืออะไรพวกนี้ไม่มี
3: เรือนี่มันเป็นเรือสินค้ามันไม่มีประกันเหรอคะนี่นายก
4: ไม่เรือสินค้ามีประกันอาจจะมีแต่ว่าเรือโยงที่เขารับจ้างโยงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกลำที่เคยคุยกันนะเขาไม่มีประกันประกันภัยไม่รับ
3: เวลาที่เกิดอันนี้ถือเป็นความรู้เพราะนั้นเวลาที่เกิดเหตุโดยส่วนใหญ่เราต้องไปดูที่ในส่วนของคนที่เป็นเรือนำเรือโยงถูกต้องใช่ไหมไม่ได้ไปดูที่ในเรื่องของ
4: รับผิดชอบคือคนที่นำเรือไปรับจ้างโยงนั่นแหละคนที่ต้องรับผิดชอบ
3: แล้วอย่างครั้งของปีที่แล้วนี้เขาได้รับค่าชดเชยความเสียหายแล้วยังนะคะท่านนายก3หลังเนี่ย
4: ก็มีทางท้องถิ่นและอบต.เกาะเกร็ดเราไปช่วยเหลือ
3: โดย
4: นำงบประมาณของเราไปช่วยอยู่หลายแสนอยู่เหมือนกันนะส่วนเป
3: ็
4: นการดำเนินคดีระหว่างเจ้าของเรือกับเจ้าของบ้านเนี่ยยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยมั้ง
3: ก็แบบว่าโอเคถ้าฟังแล้วก็คือเบื้องต้น
4: ไม่เลยไม่ได้ทำเลยนะก็ล้มอยู่อย่างนั้นอ่ะ
3: โอ้ล่ะโอ้แบบแต่ถ้าฟังก็เบื้องต้นก็มีเงินส่วนหนึ่งละของทางองค์การบริหารส่วนของท้องถิ่นนะคะที่จะช่วย
4: ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะเราก็ช่วยเหลือตามสภาพตามที่เราจะขอผู้ว่ายกเว้นระเบียบให้ไปดำเนินการจ่าย
3: ค่ะซึ่ง
4: เรื่องของอุบัติเหตุ
3: ซึ่ง
4: เรื่องของวัตภัยทุกภัยหรืออัคคีภัยอะไรพวกนี้
3: ซึ่งเคสนี้ก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น
4: ได้เดี๋ยวเราก็ต้องลงไปสำรวจก่อนสำรวจก่อนแล้วก็มาดูว่าความเสียหายหลังไหนเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี
3: ้ค่ะ
4: ข้ามลงไป
3: เพราะว่าอย่างเห็นเนี่ยบ้านหลังนึงเนี่ยที่ฟาดเข้ากับไอ้ตัวของตัวบ้านชั้นบนเนี่ยมันเหมือนกับมันเอียงมันเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันจะพังลงมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
4: ผมก็ไม่แน่ใจนะ
3: ค่ะ
4: เราพูดไม่ได้พูดไปนี้ว่าเดี๋ยวมันเอียงมัน
3: เดี๋ยวต้องไปสำรวจต้องไปดูก่อนไปประเมินก่อน
4: ใช่ประเมินความเสียหายนะคร
3: ับ ค่ะค่ะท่านนายกนี่เป็นบ้านพักอาศัยหรือเป็นร้านอาหารนะคะ
4: ครับผม
3: เป็นบ้านพักอาศัยหรือเป็นร้านอาหารคะที่อยู่ริมน้ำเนี่ย
4: เป็นบ้านจริงๆแล้วเป็นบ้านพักอาศัยมาตั้งแต่ผมก็ยังจะเห็นมาก็อยู่อย่างเงี้ยฮะสามสิบปีห้าสิบปีก็อยู่กันอย่างเง
3: ี้ยอ๋อเป็นบ้านพักอาศัยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นร้านอาหาร
4: ครับคนดั้งเดิม
3: อ๋อไม่มีร้านอาหารด้วยไหมคะโซนทางด้านนั้นปกติ
4: คำว่าร้านอาหารนี่คือคนที่เขามาขอเช่ามาทำเป็นร้านอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวในเปาเก็ดมันก็มีอยู่น่าจะมีอยู่ที่น
3: ึงนะเดี๋ยวลองสำรวจเดี๋ยวสำรวจดูก่อนว่ายังไงใช่ไหมคะ
4: ใช่ต้องลงไปสำรวจดูก่อนนะถึงจะรายละเอียดถึงจะโอเคแล้วเท่านั
3: ้
4: น
3: โอ้เห็นจากในคลิปนี่เหมือนกับมาฟาดออกกับไอตัวเสาไอตัวแต่ของเขาเองไม่มีการกระทบกระเทือนหรือว่าอะไรเลยนะยังไปต่อได
4: ้เรือว่าต้องเรือเขาหยุดไม่ได้แล้วถ้าหยุดแล้วมันเรือมันขวางน้ำเลยนะขวางแม่น้ำจะการสัญจรไม่ได้เลย
3: อ
4: ๋อภาพจริงๆนะถูกไหมก็เรือเป็นเรือโยงถ้าหยุดปั๊บเป๋ไปเป๋มาเนี่ยมันทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นอีกแหละตอนนี
3: ้อ๋อเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดสภาพแบบนี้ยังไงก็ต้องไปข้างหน้าต่อ
4: เรือก็ต้องไปข้างหน้าต่อเพราะเรือเป็นเรือโยงยาว
3: ค่ะ
4: มันไม่ได้หยุดมันได้อย่างรถ
3: เลยไม่ใช่นะ
4: คือถ้าน้ำกระแสลมเนี่ยทำให้เรือมันไหลไปได้
3: อ
4: ๋
3: อแต่ถ้าเขาจะหยุดเขาต้องไม่หยุดแบบไกลเลยใช่ไหมคะนายโย
4: ใช่เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องหยุดสถานที่ไม่ใช่ที่โค้งไม่ใช่ที่แม่น้ำแคบอาจจะเป็นที่แม่น้ำกว้างแล้วอาจจะทอดสมองหยุดตรงนั้นได
3: ้แต่เชื่อว่าเขาต้องรู้ใช่ไหมว่าเขามาเบียดเขามาอะไรอย่างเนี้ย
4: อ๋อรู้เขาต้องรู้อยู่แล้ว
3: ค่ะตอนนี้เป็นเรือขนยิบซ้ำเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าคะถ้าดูจากสภาพแล้ว
4: ผมไม่แน่ใจไม่รับรายงานว่าเรืออะไรไม่ทราบเรืออะไรเรือบรรทุกอะไรมา
3: โอเคค่ะให้กำลังใจคนในพื้นที่ค่ะท่านนายกนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะว่าอย่างที่ค่ะท่านนายกบอกเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนี่ปี68ช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะคะนั่นก็เป็นเรือเนี่ยเรือเล็กลากจูงเนี่ยแต่ครั้งนั้นเป็นเรือบรรทุกยิบซ้ำแล้วไปชนกวาดบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเกาะเกร็ดนี่คือเสียหายไป3หลังนะคะครั้งนั้นเนี่ยคนขับบอกว่าพวงมาลัยเรือเนี่ยเกิดขัดข้องแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้นะคะประมาณสักตอนช่วงตีห้ากว่านะคะนี่เป็นเรือโยงบรรทุกคือยังไม่รู้ว่าเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นในช่วงแรกมันก็มีผลทำให้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่เกาะเกร็ดนี่คือดับเป็นพื้นที่กว้างเลยนะคะแต่ก็อย่างอัปเดตล่าสุดค่ะที่ทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดนายกสมชายทัชชังเพิ่มเติมออกอากาศไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องดูต่อในเรื่องของการประเมินโดยเฉพาะเรื่องของพวกความเสียหายสภาพของบ้านน่ะคือมีอยู่หลังนึงอ่ะนะคะที่ตะกี้ที่เห็นจากในรูปนะคะก็คือสภาพด้านบนน่ะมันไอ้ตัวฝาบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือมันดูนะคะมันน่าเป็นห่วงอ่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องประเมินนะคะในส่วนของสถานการณ์สำหรับกรณีนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณสมคิดนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณพุทธนุชครับ
3: ค่ะคุณสมคิดใช่บนทางด่วน
5: บนด่วนคันที่สองจากหน้าด่านประชาชื่นมุ่งหน้าเมืองทองครับผม
3: ค่ะ
5: รถมากครับเคลื่อนตัวช้าครับผม
3: อันนี้คือปกติ
5: ไม่สลับนิ่งนะครับไหลไปเรื่อย
3: ปกติไหมค่ะคุณสมคิดหรือไม่ปกติในช่วงเวลานี
5: ้ในช่วงเวลานี้ถือว่าผิดปกติครับ
3: ผิดปกติ
5: เพราะว่ามาทำงานที่เมืองทองคร
3: ับ อ๋อค่ะ
5: ได้ครับผม
3: แต่ว่าคนเขาเริ่มทยอยกันไปใช่ไหม
5: ใช่ใช่ครับผม
3: ค่ะค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้าง
5: อีกฝั่งขาเข้าครับ
3: ค่ะ
5: ก็จากเมืองทองมาคล่องตัวพอจ่ายค่าผ่านทางที่ด่านประชาชื่นแล้วก็ไปอีกประมาณ500เมตรก็เจอท้ายแถวครับผม
3: ค่ะ
5: ท้ายแถวตอนนี้ขาออกน่าจะอยู่เหนือตรงวัดอะไรนะทางตรงนั้น
3: วัดอะไรคะค่ะอยู่แถววัดแถวนั้นใช่ไหมค่ะ
5: ใช่ใช่ใช่ตอนทางลงแจ้งวัฒนาครับ
3: ค่ะค่ะโอเค
5: แนะนำบอกว่าถ้าไม่มีธุระอะไรที่จะลงเมืองทองก็ให้แนะนำวิ่งเลนขวาสุดเลยครับเพราะว่าเลนขวาสุดที่จะไหลไปได้เรื่อยเพราะว่าเลนซ้ายกับเลนกลางนี่จะเบียดกันลงที่เมืองทองครับผม
3: เพราะว่างานเขาช่วงแต่สิบโมงเป็นต้นไป
5: ใช่ครับ
3: ค่ะค่ะ โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ค
3: ่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่ามันเป็นงานใหญ่นะงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารอะไรนะไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปรายงานในเรื่องนี้มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกเป็นงานใหญ่ประจำปีรายงานใหญ่ที่ในส่วนของการจัดงานเนี่ยเขาจะมีถึงวันที่30นะคะ30คือวันเสาร์นะที่อาคาร Challenger 1ถึง3แล้วก็ห่อ5ถึง12ที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็การจราจรการเดินทางนะคะอย่างที่ทางคุณสมคิดเนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้ต้องขอบคุณมากๆนะคะในส่วนของบนทางด่วนที่จะลงมาทางด้านของเมืองทองส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการจราจรทางด้านของถนนสุโขทัยคุณดวงเดือนนะคะแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณปากซอยสุโขทัยซอย6นะคะเป็นเก๋ง2คันชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลพัทรธนบุรีค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนป้ายบอกทางแล้วก็ขวางในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนบาดเจ็บ2คนเห็นบอกว่าตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าประมาณสัก7นาฬิกากว่าๆกับ8นาฬิกาแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้รับความช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะนำส่งไปที่เปาโลรังสิตค่ะทั้ง2คนนะคะแล้วก็มีคุณฉลาดก่อนหน้านี้เนี่ยคุณฉลาดใช้เส้นสุขุมวิทค่ะแล้วบอกว่าตรงข้ามกับซอยสุขุมวิท47มีอุบัติเหตุนะคะระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ชนกันในช่องทางทางด้านขวาแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีผลนะคะในเรื่องของการจราจรคุณเวทินค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับผม
3: จะครับคุณเวทินใช่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะ
6: ครับย้อนหลังนิดนึงผมใช้แจ้งวัฒนะครับจะมุ่งหน้าไปเมืองทองธานีนะครับ
3: ค่ะ
6: ก็ธรรมดาของเขาอยู่แล้วนะถนนเส้นนี้เน
3: า
6: ะ
3: ธรรมดาคือรถมากใช่ไหม
6: ถ้าวันไหนคิดไม่ธรรมดาก็คือวันนั้นแหละไม่มีรถแต่นี่ก็คือวันธรรมดาของเขาธรรมชาติของเขาถนนเส้นนี้มันก็เรารู้กันอยู่นะครับ
3: แต่ว่าอย่างวันนี้มันมีงานด้วยที่ที่ที่
6: ใช
3: ่
6: ใช่ใช่นั่นแหละเขามีงานไทยเสกอยู่ในเมืองทองนะ
3: ค
6: ่
3: ะ
6: วันนี้ผมก็มีโอกาสได้วนเข้าไปแต่ในเมืองทองก็ติดอยู่นะครับ
3: ค่ะ
6: รถก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าคือก็ไม่ถ้าเปรียบเทียบดูแล้วก็แตกต่างไปจากเมื่อวานนี้เยอะมาก
3: ยังไงฮะเมื่อวานกับวันนี
6: ้เมื่อวานนี้คือแบบสาหัสสากันมากใช้เวลาแบบบางบัวทองไปแค่เมืองทองธานีใช้เวลาเป็นชั่วโมง
3: ตอนช่วงกี่โมงคุณเวทีนเมื่อวาน
6: ช่วงเช้าช่วงเช้า
3: ช่วงนี้ค่ะค่ะค่ะ
6: แต่ผิดกันลึกลับเลยแต่ก็ยังแน่นอยู่ฮะคุณบุญยศ
3: ยังแน่นอยู่ใช่ไหมวันนี้เป็นวันเจรจาธุรกิจ
6: ครับยังแน่นอยู
3: ่ค่ะ
6: แล้วก็ผมก็มองขึ้นไปบนทางด่วนก็เหมือนกับว่าทางด่วนก็เหมือนกับจะ
3: มีผลมีผล
6: แต่ลงบนคลองก็ยังมีผลแต่ว่าขึ้นไปบนทางด่วนอยู่เหมือนกัน
3: ค่ะ
6: แล้วก็ผมก็เวนออกมาจากทางทะเลสาบออกมาทางสีวานนท์ถนนตะปูว่าออกมาใช้ทางสีวานนท์สีวานนท์ขาเข้ารถก็ติดนะครับคุณบุญยศจากเมืองปากทางเมืองทองปลายท้ายแถวนี่จะอยู่เกือบถึงสี่แยกสวนสมเด็จเลยครับก็น่าจะสาเหตุ
3: จากที่ impact
6: แล้วอันเดียวกันนี่แหละสาเหตุจากงานนี่แหละคร
3: ับ ค่ะ
6: นั่นแหละก็คือแต่ว่าฝั่งขาออกเตียนนนไม่ติดนะ
3: ม
6: ีได้สบายสบาย
3: ค่ะ
6: ครับระหว่างที่ผมรายงานอยู่นี่ผมก็มาหมุนออกมาใช้สามสี่ห้าแล้วคุณผู้ชม
3: ค่ะใช้ได้ไหม
6: สิ่งที
3: ่
6: ที่น่ากังวลที่สุดก็คือแดดตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะ
3: เข้าใจเลยค่ะแสงแดดแรงมากจริงอากาศร้อนมากค่ะ
6: แดดแรงจริงนะคุณผู้ชม
3: ค่ะ
6: เหลือเกือบเชื่อเลยตอนนี้คือถ้าใครอยู่ทำงานกลางแดดกลางแจ้งเลยคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ อย่างที่คุณหมอเขาเตือนมาเรื่องตกแรงหน่อยนะ
3: จะไม่ไหวเอาแดดมันอ้าวอากาศมันอ้าวมากค่ะ
6: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ ใช่ครับ
3: ค่ะ
6: แต่ว่าการจราจรถนน345ทั้งเข้าทั้งไปและกลับไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชม
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณเวทิน
6: ครับ
3: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากถึงบอกว่างานที่ Impact นี่มันเป็นไม่ใช่งานใหญ่ระดับแถวไทยนะแต่เป็นงานระดับโลกเลยเพราะว่ามีในส่วนของต่างชาติอะไรด้วยแล้วมันเป็นการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะในช่วงเนี้ยวันนี้เท่าไหร่วันที่27ใช่ไหมก็27ถึง29ยังเป็นช่วงของวันเจรจาธุรกิจนะคะซึ่งก็ในเรื่องของการวันเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกนะคะสำหรับประชาชนทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะเข้างานได้นี่คือวันที่30แต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นของการเจรจาของทางด้านของคนที่เขาจะทำธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าเต็มเลยในส่วนของอาคารนะคะอาคาร1ถึง12 Impact เมืองทองธานีเพราะฉะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรตั้งแต่เมื่อวานนะมาถึงในช่วงวันนี้แล้วก็คงจะต่อเนื่องไปและยิ่งวันสุดท้ายประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้างานได้ด้วยทุกๆปีทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโหวันนั้นนี่จะยิ่งแน่นนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบในเรื่องวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:36 นาทีทางด้านของ PEA นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะฝากมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพค่ะที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ข้อความ SMS แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP หรือว่าชักชวนให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนทาง PEA นะคะขอเน้นย้ำเลยถ้าหากว่าพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวขอให้อย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดเอกสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะทั้งนี้นะคะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ค่ะหรือไม่ก็โทรไปได้เลยที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
7: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมงขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: เลนขวาเหรอคะ
1: ซ้ายกันครับ
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่หรือยังตรงจุดนั้นเนี่ยคุณชัยทัศน์
1: ตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: คือเหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนก
0: ัน โอ้นี่ตะกี้มีคุณพงทิพย์บอกว่ามันปกติแล้วมันจะต้องไม่ติดแล้วแต่นี้มันยังดูนิ่งมาก
1: ฟังเลยมาแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
0: ค่ะ
1: ขณะนี้ผมเข้าถนนกรุงเกษตรกำลังจะ
0: แยกค่ะแล้วนี่ของคุณคนของคุณชัยทัศน์ผ่านมาใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะผ่านตรงจุดนั้นมาได
1: ้พอดีผมขึ้นลงทางทางขึ้นตรงนั้นก็ใช้เวลาไม่นานเลยคร
0: ับ
1: แต
0: ่
1: ถ้ามาจากตรงนี้ก็คงจะนานหน่อยแล้วคร
0: ับค่ะค่ะอย่างน้อยให้ทราบสาเหตุแปลว่าคุณพงทิพย์ต้องใช้เวลาอีกนานเลยใช่ไหมคุณชัยทัศน์กว่าจะผ่าน
1: พอดีผมขึ้นมาจากทางราชพฤกษ์มานะคร
0: ับ ค่ะ
1: แล้วก็จะขึ้นมา
0: เพราะว่าก็จะขึ้นในทางด่วนอะไรประจิมรัฐยาประจิมรัฐยาสิตรงนั้นทางด่วนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากเลยคุณชัยทัศน์ที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากมากอ่ะคุณพงทิพย์รอนะคะแปลว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะแล้วเนี่ยดูท้ายแถวยาวมากจริงสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครผ่านมีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ได้ Facebook ได้คอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมกันได้ทาง LINE @JS100 ได้นะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะใครที่กำลังใช้เส้นขั้วหนาลอยฟ้าบรมราชชนีแล้วแบบเอ๊ะทำไมยังติดเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายศรีหศักดิ์ยืนยันว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมเรียกร้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120

0: 20บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
7: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วร่วมอภิปราย UNSC นะครับโดยโต้กัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนบนแผ่นดินเพื่อนบ้านพร้อมเสนอแนวทาง3ประการนะครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มบทบาท Global South ติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
8: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยใช้โอกาสนี้สนับสนุนสหประชาชาติที่จะดำเนินแนวทางใน3ประเด็นหลักด้วยกันประเด็นที่1คือรัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเด็นที่2มองว่าจะต้องมีการปฏิรูปและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพหุภาคีประเทศไทยสนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติที่มีความหมายและมองไปข้างหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเรายังคงตระหนักว่าหลักภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งและความร่วมมือสามารถเสริมสร้างหลักพหุภาคีได้ทั้งนี้ความร่วมมือขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นก็สามารถขับเคลื่อนตามประเด็นเฉพาะและมักจะส่งเสริมผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริงและเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่านอกจากนี้นายศิหศักดิ์ยังใช้โอกาสนี้ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยระบุว่าเพื่อนชาวกัมพูชาตนขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมที่จะก้าวไปไกลมากกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการทำงานร่วมกันด้วยสุจริตใจเพื่อที่เราจะสามารถเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: เพจ Facebook ดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยนะครับ Thailand Rescue Dive นะครับไดเวอร์นะครับได้โพสต์รายงานความคืบหน้าตัวแทนทีมกู้ภัยประเทศไทยเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อร่วมช่วยเหลือ7คนงานที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำถล่มและน้ำป่าทะลักปิดทางเข้าออกภายในถ้ำเหมืองล่องแจ้งนะครับแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวโดยเกิดเหตุเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดสถานการณ์วันที่29พฤษภาคมรายงานมีรายงานว่าการส่งมีการส่งเครื่องอัดอากาศจากประเทศไทยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทีมไทย Public Safety Sport Team นะครับและมีการติดตั้งระบบปั๊มน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้ระดับน้ำในเมืองลดลงทั้งนี้เมื่อเวลา 23:25 นาทีที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทย2นายนะครับเกิดอาการอ่อนเพลียและวูบขณะเข้าปฏิบัติงานติดตั้งปั๊มและลากสายสัญญาณในโถงอุโมงค์ของเมืองนะครับทีมงานจึงนำตัวออกมาทำการช่วยเหลือและถอนกำลังออกทั้งหมดนะครับไปที่คู่มือสุขภาพนะครับวันนี้มีคำแนะนำ5วิธีเพื่อดูแลสุขภาพที่ดีจากกรมอนามัยติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
9: คู่มือสุขภาพ
10: กรมอนามัยห่วงใยสุขภาพประชาชนจึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วย5วิธีคือ 1. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัย 2. ใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวในการตักอาหารจากส่วนกลาง 3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นประจำด้วย7ขั้นตอนอย่างน้อย20วินาทีหลังสัมผัสสิ่งสกปรกก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมและหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรโดยเฉพาะผู้ที่ไอจามหรือป่วยและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหากไม่จำเป็น 5. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีคนจำนวนมากสังเกตอาการตนเองหากมีอาการป่วยเช่นมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจลำบากหรือสูญเสียการรับรสรับกลิ่นควรรีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเลียมทองเรียบเรียง
11: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
7: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสี่วันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภค่ะตรงช่วงของโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเดอะแพลตินัมสแควร์ถึงตลาดชัยมงคลนะคะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างกำแพงกันดินแล้วก็โครงสร้างใต้ดินของปล่องระบายอากาศที่4ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็ตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วต่อเนื่องกระทั่งถึงวันที่31ตุลาคมเพราะว่าตรงจุดนี้มีการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลทำให้ถนนราชปรารภนะคะตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันหรือว่าหมอเหล็งสามารถที่จะใช้ได้3ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำใช้ได้1ช่องจราจรนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันประชาชนซึ่งพักอาศัยนะคะอยู่ในระแวกนี้ก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวก็คงทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็จะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532ค่ะ0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็ฝากย้ำมาฝากขออภัยมานะคะในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะเพราะรู้ว่าได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะกรณีของอุบัติเหตุนะคะเส้นถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้าช่วงประมาณกิโลเมตรที่4นะคะซึ่งจุดนี้มีผลกระทบหนักในเรื่องของการจราจรนะคะที่เป็นอุบัติเหตุรถบัสซึ่งบรรทุกในส่วนของคนงานนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พลิกตะแคงขวางนะคะขวางการจราจรใช้ได้แค่1ช่องทางทางด้านซ้ายล่าสุดตอนนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคือเขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายคือรถคันนี้ค่ะกลับมาอยู่ในสถานของการตั้งตรงได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะยังไม่ได้นำออกจากจุดที่เกิดเหตุแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการจราจรตอนนี้ใช้ได้2ช่องทางจากทางด้านซ้ายนะคะใช้ได้2ช่องทางทางด้านซ้ายนะคะก็ดูจากที่คุณต้นนิตยาข่าวสารเนี่ยคือไลฟ์ไลฟ์มาตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นอัปเดตในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าก็ยังคงมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพราะว่าพอดูกล้อง CCTV นะคะของทางกรมทางหลวงตรงช่วงของกิโลเมตรที่5+650ตรงจุดนี้รถยังนิ่งๆแล้วก็ตามกันไปได้อย่างช้ามากๆนะคะตรงจุดนี้ทั้งหมดคือ5ช่องจราจรแล้วก็ณเวลานี้พอไปถึงตรงจุดที่เกิดเหตุจะใช้ได้2นะคะจากเดิมเนี่ยใช้ได้แค่1ตอนนี้คือใช้ได้2ช่องจราจรแต่คิดว่าคงไม่นานทางเจ้าหน้าที่คงจะเคลื่อนย้ายนำรถที่เกิดเหตุออกจากตรงพ้นขีดขวางได้แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่นะยังอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุแต่ว่าสายของรถนี่คือตั้งตรงได้ละเราก็จะขวางนะคะขวางไป3ช่องทางจากทางด้านของทางด้านขวาใช้ได้2ช่องทางทางด้านซ้ายแต่ว่าท้ายแถวยังยาวสำหรับถนนสายเอเชียนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็มีแจ้งของคุณน้องนะคะคุณน้องเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นรามคำแหงฝั่งขาออกค่ะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางด้านซ้าย ในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแต่ว่ามีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณเสถียรคุณเสถียรบอกว่าให้เก็บกระเป๋าสตางค์ได้สวัสดีค่ะคุณเสถียรคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเสถียรเก็บได้บนรถแท็กซี่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อตอนช่วงเช้านี่เหรอคะหรือว่าตอนไหน
1: ไม่ครับเมื่อตอนประมาณ4 ทุ่มครึ่งเมื่อคืน
0: อ๋อค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเห็นตรงไหนยังไงอะคะ
1: อ๋อพอดีผมเรียกแท็กซี่จากแยกอุดมสุขครับ
0: อ๋อค่ะ
1: จะไปที่เซ็นทรัลบางนา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้พอตอนจะลงก็เห็นกระเป๋าวางอยู่ผมเลยเก็บมาอยู่ที่ด้านหลังของรถแท็กซี่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยแจ้งมา
1: ก็เลยเมื่อคืนก็เลยว่าจะแจ้งทางไหนก็เลยพอดีก็เปิดดูก็เห็นมีจสร้อยก็เลยแจ้งไปครับประมาณ5ทุ
0: ่มแต่ว่าในกระเป๋าสตางค์ก็มีเอกสารมีอะไรระบุชื่อของทางเจ้าของกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะ
1: มีครับมีบัตรประชาชนเขาอยู่ครับ
0: ค่ะชื่อเจ้าของบัตรชื่ออะไรคะคุณเสถียร
1: เจ้าของบัตรนี่ชื่อบัณฑิต
0: อ
1: มตยกุลครับ
0: อ๋อชื่อคุณบัณฑิตอมตยกุล
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือคุณเสถียรเนี่ยไปนั่งรถแล้วก็เลยเห็นอยู่ที่เบาะใช่ไหมคะหรือตรงไหนนะกระเป๋าสตางค์
1: ครับเป็นเบาะหลังของแท็กซี่ครับเบาะหลังด้านซ้าย
0: ก็คือที่เบาะแต่อยู่ด้านหลังของคนขับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วได้คุยกับคนขับไหมเขาจำได้ไหมเป็นผู้โดยสารคนไหนอะไรยังไงเนี่ย
1: ไม่ได้คุยพอดีผมมาเห็นตอนที่ผมจะลงแล้ว
0: ก็เลยหยิบ
1: มา
0: ก่อนแล้วก็แจ้งมาทางจสร้อยนะคะว่าต้องขอบคุณแทนเจ้าของกระเป๋าเลยเพราะว่าพอคุณเสถียรแจ้งมาเนี่ยเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยเราก็เลยมีการประสานกับทางธนาคารเพราะว่าเน้นจะมีบัตรเครดิตมีอะไรอยู่ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะตอนนี้เรามีสายของทางเจ้าของกระเป๋าค่ะคุณเสถียรเดี๋ยวไปคุยพร้อมๆกันนะคะเรามีสายคุณบัณฑิตอยู่ด้วยคุณบัณฑิตคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเสถียร
0: ค่ะมีสาย
1: คุณเสถียรสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณบัณฑิตรู้ตัวตอนไหนว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่
2: ประมาณ4ทุ่มครับ
0: ค่ะ
2: คือ4ทุ่มเนี่ยผมนั่งรถแท็กซี่จากเอ็มโคเทียมาที่บ้านแล้วก็มาเอารถขับไปที่เอกมัย
0: ค่ะ
2: ตอนนี้พอจะใช้บัตรประชาชนปุ๊บเนี่ย
0: ค่ะ
2: หากระเป๋าตังค์ไม่เจอก็นึกขึ้นได้ว่าโอเคอาจจะตกในแท็กซี่อะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแต่ตอนนั้นนี่คือนึกแล้วจำรายละเอียดของรถแท็กซี่หรือว่าอะไรยังไงได้บ้างไหมคะคุณ
2: จำได้ว่าเป็นเขียวเหลืองนั่นเองครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ได้เรียกแก๊ปไงฮะครับ
0: ก็ตอนนั้นก็คือรู้ตัวก็ตอนเท่าไหร่4ทุ่มเหมือนกันใช่ไหมประมาณไหน
2: ใช่ครับประมาณ4ทุ่มกว่า
0: ค่ะ
2: ค่
0: ะเห็นบอกมีเอกสารอยู่หลายอย่างเลยเหมือนกันใช่ไหมคุณบัณฑิต
2: ใช่ใบขับขี่แบบประชาชนบัตรเครดิตพวกอะไรอย่างของผมก็อยู่ในกระเป๋าครับ
0: อ๋อแต่เชื่อว่าพวกเอกสารพวกบัตรเครดิต ATM นี้อายัดบัตรหมดแล้วไ
2: หมครับ
0: หมดแล้วเข้าใจเลยค
2: ่
0: ะ
2: ใบขับขี่ผมก็ไปทำใหม่แล้วคุณทำเสร็จเมื่อกี้
0: เพื่อ
2: จะไปเขตใช่ครับว่าจะไปเขตไปทำใบประชาชนก็เลยโทรกลับเข้ามาช่วงนี้ที่ว่าทางธนาคารโทรเข้ามาว่าทางจสร้อยแจ้งไปว่าบัตรประชาชนผมมีกระเป๋าตังค์หล่นหายผมก็เลยให้เบอร์แล้วผมก็เลยโทรมาที่จสร้อย
0: นี่คุณบัณฑิตไม่คิดเลยเหรอว่าจะมีคนใจดีเจอแล้วก็จะ
2: ไม่ผมคือเมื่อคืนเนี้ยผมโอนตังค์ให้ทางคนขับแท็กซี่ใช่ไหมก็มีชื่อมีอะไรแล้วก็เซิร์ชแล้วก็ในเฟซไทม์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็กดทักเข้าไปเขาไม่ได้ตอบกลับม
0: า
2: พอตอนเช้าคุยกันได้คุยกันเขาตอบกลับมาเขาคิดว่าเป็นแบบพวกโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโทรกลับมาก็คุยกันเสร็จบอกเขาไม่เห็นเขาก็โทรไปถามทางตู้กาดก็บอกไม่เห็น
0: คร
2: ับก็เลยคิดว่าคงหายจริงๆก็เลยเดินทางไปอายัดบัตรอะไรทุกอย่างหมดครับ
0: โอ้นี่พอทราบว่ามีคนใจดีเจอนี่รู้สึกยังไงคะคุณบัน
2: ดีใจมากครับผมดีใจมากคือถามว่าโอเคไม่ได้เสียดายเลยนะคือมันเสียเวลาในการที่จะต้องไปทำเอกสารอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็เลยว่า
2: ขอบคุณคุณเสถียรใช่ไหมฮะ
0: ใช่คุณเสถียรค
2: ่
0: ะ
2: แต่ต้องขอบคุณคุณเสถียรมากที่โอเคว่าคืออย่างน้อยในสังคมเราก็ยังมีแค่อะไรอ่ะคนที่ดีๆนะครับคนที่ดีๆแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจอย่างถ้าผมคิดว่าผมเก็บได้ผมก็คงต้องส่งให้เหมือนกันเพราะเราก็รู้อยู่ว่าขั้นตอนการหายอะไรพวกนี้บางทีมันไม่อาจจะเสียดายอะไรมากแต่มันเสียเวลาเสียอะไรอย่างนี้ไงครับ
0: ค่ะคือมันยากมันเสียเวลานี่เรียกว่าเกือบครึ่งวันเหมือนกันนะคะในการทำใหม่ของทุกอย่าง
2: ใช่ครับนี่ผมไปที่ขนส่งตั้งแต่8โมงกว่าเน
0: ี่
2: ยเพิ่งเสร็จเพิ่งออกมาแล้วก็ว่าจะเข้าไปที่เขตบางนา
0: ค่ะ
2: พอมานี่ปุ๊บโอเคก็ไม่ต้องเข้าเขตบางนาแล้วครับ
0: นี่ยังไม่ต้องขึ้นเขตบางนาค่ะ BTS ได้ค่ะไม่สะดวกกว่า
2: ผมขับรถไปเพราะว่าขับรถที
0: ่ผมสองอ๋อค่ะคนสำคัญที่สุดก็คือคุณเสถียรค่ะคุณบัณฑิต
2: ใช่ครับ ครับผมต้องขอบคุณแกมากเลยต้องขอบคุณแกมากครับ
1: ครับผมก็ได้แจ้งไปให้ลูกสาวแจ้งไปที่เฟซบุ๊กครับ
0: พ
1: อดีเห็นชื่อแต่น่าจะยังไม่ได้อ่าน
2: คร
1: ับ แจ้งไปที่เฟซบุ๊กว่าเผื่อว่าไปอ่านที่เฟซบุ๊กแล้วก็จะได้ทักกลับมา
0: โอ้โหเห็นไหมว่าคุณเสถียรใจดีมากๆเป็นคนดีมากๆเลยค่ะ
1: ลูกสาวก็คนชื่อแล้วก็เจอเฟซบุ๊กก็เลยให้เขาแจ้งไปครับ
0: โอ้โหนะคะเห็นเลยถึงความพยายามค่ะ
2: โมยุ่งๆอยู่กับเรื่องแจ้งธนาคารโทรคุยธนาคารอะไรพวกนี้อยู่ก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ดูเฟซบุ๊กไม่คิดว่าโอเคจะมีคนส่งมาให้ไงครับไม่คิด
0: ค่ะคนดีของเราอ่ะที่ต้องชื่นชมมีอยู่เยอะจริงๆในสังคมเห็นว่าเราอาจจะไม่ได้เจออาจจะไม่เคยลดไม่เราถ้าเราไม่ลืมกระเป๋าเราก็คงจะไม่ได้รับรู้ถึงมุมนี้ใช่ไหมคะคุณบัณฑิต
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ใช่
0: อาจจะไม่ได้เห็นในมุมนี้ค่ะ
2: ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าคือด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี
0: ้
2: ใช่ไหมฮะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรแบบนี้คือเราเข้าใจอ่ะโอเคถ้าคนดีก็คือคนดีคนที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมฮะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอะครับ
0: ค่ะนะแต่ว่าเจอคนดีคือ
2: ใช่ครับ
0: มีเงินอยู่ในกระเป๋าด้วยเหรอคะหรือไง
2: มีครับอยู่มา6-7 พัน
0: โอ้ค่ะนี่ไงคือคนดีของเรามากมากคือคุณเสถียรเห็นปุ๊บก็โทรมาที่ทางจสร.แล้วยังให้ลูกสาวเสิร์ชหาข้อมูลทางเฟซบุ๊กทางอะไรด้วย
2: โอ้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้ขอบคุณคุณเสถียรด้วยนะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเสถียร
1: ครับยินดีครับ
0: คุณเสถียรรู้ไหมว่าคุณเสถียรทำให้รู้สึกว่าแบบสังคมเราน่าอยู่มากมากอ่ะ
1: ก็
2: จริงครับ
1: เหมือนผมครับถ้าของผมหายมันก็น่าจะต้องเดือดร้อนเพราะว่ามันมีบัตรมีอะไรหลายอย่างก็เลยคิดว่าของเขาก็น่าจะเหมือนกันก็เลยหาช่องทางแจ้งไป
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากที่เขาเรียกว่าใส่ใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในความที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าช่วยเหลือกันได้แบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าสังคมแล้วก็โอเคมีแต่ความแฮปปี้มีความสุข
0: ค่ะตอนที่สำคัญนะคุณเสถียรยังเป็นแบบอย่างด
1: ี
0: ให้กับทางลูกๆด้วยคุณพ่อน่ารักมากค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยินดีครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วเวลาหายไปเนี่ยเราก็เดือดร้อนก็ต้องหาช่องทางแจ้งกับเจ้าของให้ได้ครับ
0: แปลว่าคุณเสถียรเองก็เคยลืมของไว้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เคยครับกระเป๋าก็เคยหายเหมือนกัน
0: เราได้คืนไว้ของคุณเสถียร
1: ก็เหมือนกันนะครับก็ได้คืนแต่ว่าเราก็ต้องไปอายัดอะไรตรงนี้ไว้แต่ของผมว่าคือหายแบบวางไว้เอง
0: ค่ะ
1: หาไม่เจอเองพอไปเจอก็ก็ดีใจ
0: นะอันนี้แหละการที่เราต้อง
1: หายข้างนอกครับ
0: การที่เราต้องทำของใหม่ทำเอกสารอะไรต่างๆใหม่อันนี้คือความยุ่งยากมากนะคะค่ะแล้วนี่คืออยู่ใกล้กันไหมคะหลังจากนัดเจอนัดส่งคืนกระเป๋ากันยังไงคะ
1: ผมมาอยู่แถวอันนี้เซนตันบางนาเนี่ยครับ
0: อ๋อค่ะ
2: อ๋อผมอยู่สุขุมวิท103นะครับ
0: เพราะอุดมสุข
2: ใช่ครับผมอุดมสุขก็ซอย
0: เท่าไหร
2: ่ซอย27ใกล้ๆจสร้อยนะครับ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปนัดกันหลังไมค์ว่าจะเจอกันยังไงเพราะจริงๆแล้วทะลุออกไปทางด้านของเซนตันอันนี้มันไม่ได้ไกลเลยใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: ได้คร
0: ับค่ะคุณเสถียรค
2: ุ
0: ณเสถ
2: ีย
0: รเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ว่าจะนัดเจอกันยังไงคุณเสถียรนามสกุลอะไรคะเราต้องบอกนามสกุลด้วยค่ะคนดีต้องบอกชื่อนามสกุลค่ะ
1: นามสกุลอารันดอนคร
0: ับ ค่ะคุณเสถียรอารันดอนนะคนดีของเราที่ต้องชื่นชมมากๆในวันนี้แล้วต้องขอบคุณด้วยมากๆจริงนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะดีใจด้วยสำหรับคุณบัณฑิตนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณมาก
0: ค่ะคุณบัณฑิตแปลว่าคนขับแท็กซี่เขาก็ไม่เห็นจริงๆเขาก
2: ็
0: ตรวจสอบให้
2: เขาก็ตรวจสอบให้ครับเขาก็คือเขาขับแล้วเนี่ยเขาก็ไม่แล้วก็เขาไปส่งกะเขาก็อุตส่าห์โทรไปที่คู่กะเขาให้แล้วคู่กะก็ให้ลูกสาวเขาไปดูเขาบอกไม่มีก็ไม่มีก็ผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมาก
0: ค่ะนี่ไงคุณบัณฑิตได้เจอคนดีๆหลายๆคนแล้ววันนี้จริงๆแล้วอ่ะ
2: น
0: ะคะ
3: ค่ะ
2: วันเป็นวันที่ดีคร
0: ับ ใช่ใช่เป็นวันที่ดีทั้งสองคนเลยขอบคุณมากมากเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังไมค์ว่าจะนัดเจอกันยังไงนะคะที่ไหน
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับที่
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ ขอบคุณมาก
2: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณบัณฑิตแล้วก็ขอบคุณทางคุณเสถียรเสถียรอารันดอนนะคะคนดีของเราที่เราต้องชื่นชมมากๆเลยนะคะเจอของแจ้งมาที่ทางจสร.แล้วเมื่อตอนช่วงเช้าเราก็ได้มีการประสานต่อกับทางธนาคารก็ต้องขอบคุณทางด้านของกสิกรไทยด้วยนะคะเพราะว่าได้มีการประสานต่อไปที่ทางคุณบัณฑิตให้ติดต่อกลับมาทางจสร.นะคะนี่เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับในช่วงเช้าไม่เช้าละช่วงสายวันนี้ค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณกันมากๆนะคะสังคมไทยเรามีคนอย่างนี้เยอะๆคือทำให้สังคมไทยเราน่าอยู่อยู่มาได้อย่างนี้เพราะสังคมไทยเราน่ารักอย่างนี้ละค่ะนะคะยิ่งถ้าหากว่าติดตามผ่านทางจอสร้อยเราจะได้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยเราเห็นกันอีกหลายๆมุมเลยซึ่งต้องบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆส่วนในช่วงนี้ค่ะ 10:29 น.เดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคงต้องย้ำกันสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียนะคะซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะที่เป็นรถบรรทุกคนงานพลิกตะแคงแล้วก็คือขวางถนนแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการดำเนินการในเรื่องของการที่จะอย่างที่บอกอะค่ะตัวรถนี่คือตั้งตรงแล้วล่ะนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะนำออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าที่เห็นจากในไลฟ์ของคุณต้นอัจฉริยะข่าวสารเนี่ยก็คือยังขวางอยู่ใน2ช่องทางในด้านขวาเราว่าในเรื่องของการจราจรเนี่ยก็คือจะใช้ได้2ช่องทางทางด้านซ้ายคือขวางไปประมาณ3นะคะแล้วก็ใช้ได้ที่ประมาณ2ช่องจราจรนะคะก็เป็นรถบัสรับส่งพนักงานตอนแรกคือขวางไปทั้งหมดนี่คือ3ใช้ได้แค่1นะคะแต่ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้อัปเดตล่าสุดตรงช่วงของกิโลเมตรที่5อาจเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคือขยับได้มากขึ้นแต่ก็ยังช้าสลับหยุดนิ่งนะคะยังช้าสลับหยุดนิ่งเอาเป็นว่าถ้ายังไงเนี่ยให้พยายามใช้ทางด้านของเลนซ้ายไว้นะคะใช้ได้เลนซ้ายประมาณ2ช่องจราจรนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมตรงจุดนี้ได้ค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะหรือว่าช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง X ทาง Facebookนะคะหรือว่าในส่วนของคอมเมนต์นะคะทางด้านของ YouTube Live ก็ได้นะคะมีอัปเดตในส่วนของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยดูได้ทาง S ค่ะของทาง JS100 Radio นะคะจะเป็นช่วงก่อนหน้าที่จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็จะเห็นอีกคลิปนึงเป็นช่วงระหว่างที่ตัวของรถเครนกำลังถอยเข้ามาหารถคันที่เกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายก่อนหน้านี้เขามีการปิดการจราจรทุกช่องทางแต่ว่าตอนนี้นะคะรถเนี่ยตั้งตรงแล้วแล้วก็เปิดให้ใช้ได้2ช่องทางแล้วนะคะเป็นถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงประมาณกิโลเมตรที่4ค่ะในช่วงนี้นะคะ 10:32 น.อีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งที่คงต้องย้ำก็คือ304นะคะนั่นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะนี่ก็เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะในส่วนของทางหลวง304ช่วงเขาปู่โทนนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุต่างๆประมาณสัก7:00 น.นะคะรถบรรทุกใหญ่2คันเลยค่ะชนกันนะคะคือเป็นรถบรรทุกท่อนไม้นะคะเป็นท่อนไม้ท่อนยูต้นไม้ยูคาลิปตัสนะคะเป็นท่อนไม้นะคะแล้วก็คือไปชนกับรถบรรทุกไก่เป็นเลยนะแต่อยู่ในกล่องนะคะซึ่งเห็นบอกว่าในเบื้องต้นที่คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจากคนที่เขาใช้เส้นทางร่วมกันนะคะคือเขาก็บอกว่าในเรื่องของรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเบรกแตกอะค่ะแล้วก็ไปชนนะคะไปชนรถคันข้างหน้าแล้วก็เลยทำให้ขวางทุกช่องจราจรนะคะขวางทุกช่องจราจรเลยก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะในส่วนของการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จุดนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเช่นเดียวกันท้ายแถวยังยาวแต่เขาเปิดนะคะเปิดให้ใช้ในช่องทางอีกฝั่งหนึ่ง ทำเป็นช่องทางพิเศษให้ไปใช้สวนเลนกันนะคะแต่ก็ยังมีผลกระทบต้องบอกผลกระทบหนักในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า BEM ค่ะ อันนี้คือฝากย้ำเลยสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงย้ำเลยนะคะว่าตั้งแต่ช่วงของวันที่1มิถุนายนนะคะตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปจะไม่สามารถที่จะใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมนะคะแล้วก็ MRT Plus เดินทางได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้บัตร B เปลี่ยนมาใช้บัตร EMV แทนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อความสะดวกในเรื่องของคนเดินทางเรื่องของคนที่ใช้บริการของ MRT นะคะก็แนะนำนะคะในส่วนของคนที่ใช้บัตร EMV contactless นะคะก็อย่างเช่นเป็นบัตรเครดิตทุกธนาคารอันนี้ก็ใช้ได้นะบัตรเครดิตทุกธนาคารแต่ต้องเป็นที่เป็น Visa หรือว่า Mastercard นะคะหรือว่าบัตรเครดิต UnionPay ค่ะแต่ก็บางธนาคารนะคะหรือว่าบัตรเดบิตอันนี้ก็ใช้ได้แต่บางธนาคารนะคะโดยสามารถที่จะเช็คบัตรของธนาคารที่ใช้ได้นะคะจาก Facebook ของ BEM บางกอก Expressway and Metro นะคะโดยในขณะเดียวกันนะคะบัตรแมงมุม EMV ค่ะผู้โดยสารเนี่ยคือสามารถที่จะนำบัตรโดยสารใบเดิมพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้นะคะที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีไม่มีค่าธรรมเนียมของการเปลี่ยนบัตรนะคะอันนี้ย้ำเลยเพราะว่าให้รีบไปเปลี่ยนบัตรนะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเขาจะเริ่มใช้บัตรใหม่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะคะยังไงสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลค่ะโทร02-624-5200นะคะโทร02-624-5200นะคะนี่ก็ฝากมาย้ำจากทางด้านของ BEM ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

0: ทางแม่ประนอมนี่ไปร่วมงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026ด้วยนะคะบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมต้นตำรับรสชาติไทยแท้ที่อยู่คู่ผู้บริโภคมามากกว่า60ปีค่ะร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026เป็นการถ่ายทอดเสน่ห์ของรสชาติไทยสู่เวทีสากลอย่างร่วมสมัยซึ่งในปีนี้นะคะแม่ประนอมเนี่ยเขามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายรายการเลยค่ะอย่างเช่นซอสมะขามน้ำปลาร้าปรุงรสน้ำมันน้ำพริกเผาไทยและผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากมายนะคะซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการต่อยอดรสชาติไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกค่ะพร้อมทั้งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคุณชิลลี่แล้วก็น้องกาลิกค่ะมาสคอตประจำแบรนด์แม่ประนอมตัวแทนแห่งความอร่อยนะคะความสนุกสนานแล้วก็ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์รสชาติไทยพบกับบูธของแม่ประนอมได้นะคะที่บูธ9 GG15 ห. 9 Impact เมืองทองธานีค่ะวันเจรจาธุรกิจก็คือในช่วงนี้ค่ะ26นะคะเครื่องแต่งอวานวันแรกนะ26ถึง29พฤษภาคมแล้วก็วันจำหน่ายปลีกนะคะบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าได้คือวันที่30พฤษภาคม2569แม่ประนอมพร้อมส่งต่อรสชาติไทยแท้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความภาคภูมิใจของอาหารไทยสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างงดงามแล้วก็ร่วมสมัยต้องบอกว่างานนี้นี่เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะคะเพราะว่ามากันทั่วโลกเลยที่มาร่วมกันงานนี้เป็นงานใหญ่ทุกๆปีประจำปีสำหรับงานที่เป็นงานในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยโหพื้นที่จัดแสดงนี่เขาใช้คำว่าขนาดใหญ่แล้วก็อัดแน่นไปด้วยผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารแล้วก็โอกาสทางธุรกิจจากทั่วโลกนะคะซึ่งไฮไลท์ใหม่ปีนี้เนี่ยคาน4ที่มีการรวมกิจกรรมแล้วก็โซนพิเศษไว้แบบเข้มข้นเลยค่ะเพื่อเป็นการจุดประกายไอเดียแล้วก็อนาคตใหม่ของธุรกิจอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปในงานนี้แล้วยังไงก็แวะไปนะคะในส่วนของทางบูธแม่ประนอมนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของวันเจรจาธุรกิจค่ะตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะคือการจำหน่ายปลีกวันที่30นะคะ30พฤษภาคมก็ตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะในส่วนวันเจรจาธุรกิจนี้โปรดแต่งกายสุภาพแบบทางการแล้วก็งดกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า17ปีเข้าชมงานได้เฉพาะวันจำหน่ายปลีกแต่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้างานนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้ามาที่มีคุณผู้ฟังของเรานะคะรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรรถจะแน่นคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เช้าวันนี้ถึงณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะมีคุณผู้ติดตามทางด้านของ JH100 ทางเฟซทาง Facebook ทาง X ค่ะอัปเดตเพิ่มเติมมาให้ว่าถนนโดยรอบ Impact เมืองทองธานีนะคะคลื่นตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกคือเห็นเลยว่ารถเต็มพื้นที่ต้องขอบคุณคุณสมชัยมากๆเลยนะคะที่ส่งรูปมาให้ดูด้วยคือแนะนำให้ใช้ทางด่วนสีสมานหรือว่าใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะแล้วก็ลงสถานี MT01จะสะดวกกว่านะคะขอบคุณคุณสมชายนะคะในช่วงนี้ไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบุญยนุชครับผม
0: คุณพันธ์ใช้
1: จรัญขาเข้าครับผม
0: ค่ะ
1: จากแยกบางพัดมุ่งหน้าแยกบอลลมนะครับผ
0: ม
1: คือว่ามันมีปัญหาอยู่ช่วงยูเทิร์นครับผมตามซอย46
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปากซอย44ครับผม
0: ค่ะ
1: ชะลอตัวครับผมแล้วพอเห็นรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาจอดซ่อมอยู่ในอุโมงค์นะครับขาขึ้นไม่รู้มันเสียอะไรเขายืนอยู่สองคนแล้วก็คนหนึ่งยืนอยู่กาแฟ
0: คือเขาซ่อมเองเลยเหรอคะคุณพัน
1: ครับเขาซ่อมเองครับมอเตอร์ไซค์นะครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่รู้เขาอาจจะเปลี่ยนหัวเตียนหรือเปล่าเอาหัวเตียนบอด
0: แล้วมันอันตรายไหมตรงจุดที่รถเขาจอดเสียอยู่เนี่ยค่ะ
1: ก ตอนนี้รถเขาตั้งอยู่ในพื้นถนนแล้วก็ตัวคนเจ้าของรถนี่เขาก็อยู่บนฟุตบาทร่วมมือครับ
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: ขาขึ้นนะครับมันพอดีขาเข้านี่มันจะสองเลนนะครับขาออกมันจะเลนหนึ่งครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เลยกลัวแบบไม่รู้ว่าซ่อมเสร็จหรือยังผมผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วครับตอนนี้ผมอยู่พระราม7
0: อืมๆเอาเป็นว่าระวัง
1: เดินทางได้ดีครับผม
0: จ
1: ากแยกบางบัดนะครับผม
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าพระราม7แต่ว่าอุณหภูมิรู้สึกจะร้อนหน่อยครับ
0: ข้างนอกแดดแรงมากค่ะ
1: 35องศาครับผม
0: ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณพัน
1: ครับขาเข้านี่รถเยอะนะคุณบุญยนต
0: ์ค่ะ
1: พระราม7เนี่ยครับผม
0: ค่ะแต่ไม่ได้นิ่งค่ะ
1: จะมุ่งหน้าไปโน่นครับจังหวัดนนท
0: ์โอ้
1: นนทบุรีวัดคำแพง
0: ไปได้นะเวลานี้ตอนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณมากคือถ้าเป็นฝั่งทางด้านของนนทบุรีเนี่ยถ้าจะมีรถเยอะก็นี่เลยถนนแจ้งวัฒนาที่จะเข้ามาทางด้านของ Impact เนี่ยละค่ะโอ้นี่คือติดทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกโอ้ยังฝั่งขาออกเนี่ยนะคะจากตรงช่วงของ Impact เลยนะท้ายเนี่ยจะมาติดพันกับทางด้านของรามอินทราไม่ว่าอย่างบอกอย่างที่บอกอะว่าคนไปงานนี้กันเยอะนะคะอย่างที่มีคุณสมชายส่งรูปมาให้ดูเนี่ยทาง S เพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันถ้าไปด้วยรถไฟฟ้าได้ก็จะสะดวกนะคะนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้หรือว่าใครที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะไปหรอกแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยแล้วรวมไปถึงบนทางด่วนด้วยนะคะบนทางด่วนที่จะลงมา Impact เองนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยคือท้ายเนี่ยติดพันอยู่บนทางด่วนนะคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวสำหรับณเวลานี้ค่ะส่วนฝั่งของเส้นงามวงวานงามวงวานตั้งแต่ช่วงของศูนย์ราชการนนทบุรีก็คือตามมาได้นะคะดูรถจะเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้นิ่งตามมาได้โดยตลอดยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับประชาชื่นและหลังจากนั้นจะดูโล่งนะคะแล้วก็ดูโล่งๆยาวๆมาถึงตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของพหลโยธินเข้ามาประเสริฐมนุกิจตอนนี้ใช้ได้ทั้งเส้นอาจจะมีติดบ้างเป็นบางช่วงก็คือติดตามจังหวะสัญญาณไฟแถวทางด้านนี้ถือว่าดีแล้วล่ะนะคะในเรื่องของการจราจรเส้นทางทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับณเวลานี้ค่ะรถยังเยอะรถยังมากนะคะแต่ดูเบาขึ้นเขาใช้คำเบาขึ้นหรือเบาลงเบาลงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงสายๆนะคะรถที่มาจาก ใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้ท้ายสั้นลงนะคะแล้วก็เข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็หมุนได้นะต้องดูรถที่รอช่วงติดสัญญาณไฟจราจรให้แถวไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรบุรีอันนี้ก็รถมากนะคะโอ้รถมากรถแน่นเลยนะเวลานี้เนี่ยอย่างตรงช่วงแถวๆสะพานลอยใกล้กับซอยรางน้ำถนนพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้ามาถึงตรงช่วงของตัดกับถนนสิทธิยาแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีก็ใช้คำว่าท้ายแยกชนแยกเลยอะค่ะนะคะรถมากนะคะในฝั่งทางด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้ฝั่งทางด้านของพระรามหนึ่งนะถนนสิทธิยานะคะในเวลานี้ตอนนี้เพชรบุรีสิทธิยานะคะเปรียบเทียบกันก่อนระหว่าง2เส้นนี้ถนนสิทธิยาดีกว่านะคะถนนโยธีในเวลานี้ใช้ได้ถนนพระราม1นะคะสำหรับณเวลานี้ก็ถือว่าดีนะคะตอนนี้ที่จะมีปัญหาที่มีรถเยอะก็คือฝั่งของพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีเข้ามาประตูน้ำเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวทางด้านของแยกราชปรารภใช่ไหมคะแถวทางด้านนี้โอ้นี่กรุงเทพเรานี่เป็นเมืองจักรยานยนต์เลยไหมคะคือดูรถซึ่งติดสัญญาณไฟจราจรอยู่โอ้รถจักรยานยนต์เยอะมากนะคะจักรยานยนต์เยอะมากจริง นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ดูว่ารถจะเยอะนะคะถ้าเรามาจากทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์หรือจะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนราชปรารภนะคะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังตามกันได้อยู่นะคะยังตามกันได้อยู่นะคะอ่ะแล้วก็ในช่วงนี้ไปที่รองสวปสพบางปะอินนะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนสายเอเชียค่ะร้อยตำรวจตรีคมสันปานอ่อนสวัสดีค่ะ
2: รองสารวัตร
0: ค่ะตอนนี้รถนำออกจากตรงจุดที่เกิดเหตุหรือยังคะ
2: เรียบร้อยครับนำออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดการจราจรครบ4ช่องทางจราจรแล้วครับ
0: หมายความว่ารถก็เริ่มจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วใช่ไหมคะไหลได้
2: ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคแล้วตอนนี้คืออย่างกรณีของรถที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะรองสารวัตรคนเจ็บอาการเป็นไงบ้างรองสารวัตรมีโอกาสได้ทราบไหมคะ
2: บาดเจ็บเล็กน้อยครับกระจายอยู่ประมาณ4โรงพยาบาลครับ
0: อ๋อ4โรงพยาบาลนี่คือเขากำลังจะไปทำงานหรือเขาเลิกงานนะคะรองสารวัตร
2: น่าจะเลิกงานนะครับ
0: น่าจะเลิกงานใช่ไหมคะแล้วมีโอกาสได้คุยกับทางคนขับรถหรืออะไรไหมไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่จะ
2: เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับรถนะครับ
0: ค่ะ
2: เบื้องต้นนะถามคนขับแล้วอุปกรณ์เกี่ยวกับรถนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เดี๋ยวตอนบางโรงพักก
0: ็จะเป็
2: นลองเขาจะดำเนินการหลายๆอย่างอยู่ครับ
0: อ๋อโอเคก็ต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
0: แล้วต้องดูเรื่องของสภาพรถด้วย
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วนะคะไหลตามได้โดยตลอด
2: ครับครับดีขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
2: ใช้เวลาไม่นานแบบปกติครับตอนนี้ไปต่อประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วจุดเนี้ยมันไม่ได้เป็นจุดที่มันมีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเลยใช่ไหมคะรองสารวัตร
2: มันครับมันช่วงฝนตกถนนลื่นช่วงนั้นเราปกติช่วงมีฝนก็ไม่เป็นไรครับปกติครับ
0: อันนี้คือไม่มีฝนเลยดาดแรงมาก
2: ไม่มีฝนครับ
0: ไม่มีฝนโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้าค่ะนำรถออกจากตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้ได้ทุกช่องจราจรแล้วค่ะคุณยงพญายางสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับคุณยง
0: ค่ะสุวินทวงศ์เป็นยังไงบ้าง
3: รถบรรทุกที่สองล้อนะฮะ
0: ค่ะ
3: จอดเสียอยู่บนถนนสุวินทวงศ์ขาเข้า
0: ค่ะ
3: จากแยกสุวินทวงศ์ตัดรางกระแหงมุ่งหน้าสุวินทวงศ์ตัดนิมิตใหม่นะฮะ
0: ค่ะ
3: ก่อนถึงสะพานข้ามคลองหน้าวัดแสนสุขประมาณ20เมตร
0: ค่ะ
3: เป็นรถพ่วง18ล้อ2,000น่ะนะฮะ22ล้อ
0: ค่ะ
3: เขาไม่เขาจอดเสียอยู่เลนที่3จากซ้าย
0: เลนที่3จากซ้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเลนกลางๆเลยใช่ไหมคะโยมพยายาม
3: ใช่ๆมันมี4เลนนะมี4เลน
0: ค่ะ
3: อยู่เลนที่3จากซ้าย
0: ค
3: ือลักษณะเขาจะเลี้ยวขวาเข้าถนนนิมิตใหม่อ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ปรากฏว่ามันจอดเสียอยู
0: ่
3: นะการจราจรไม่ติดขัดทั้งสองด้านครับ
0: ไม่ติดขัดแล้วอันตรายไหมอะคะเดี๋ยวจะมาชนท้ายชนอะไรกันไหมคะอย่างนี้ค่ะ
3: ไม่ครับคือถ้ารถเนี่ยไม่รีบจนเกินเหตุจะมองเห็นเน็ตได้ถนัดชัดเจนนะ
0: มีการวางกลวยยางอะไรไว้แล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่มีกลวยยางครับเพราะจุดหนึ่งเขาคงหากลวยยางไม่ได
0: ้ค่ะ
3: แต่เราก็เปิดไฟกระพริบไว้
0: เปิดไฟกระพริบเอาไว้แล้วก็คือขวางเพราะเหมือนกับกำลังจะเลี้ยวก็เลยขวางถนนไปสามเลนที่สามจากซ้ายนะเลนที่สามจากซ้าย
3: ครับ
0: อ่าโอเคค่ะนั่นแหละต้องประสานทางเจ้าหน้าที่เอากลวยยางอะไรไปวางเอาไว้กั้นไว้จะดีกว่าไหมคุณโยมพยายาม
3: จะเดี๋ยวถ้าท่านที่เขาอาจจะแก้ไขได้เขา
0: ค
3: นขับก็อาจจะแก้ไขอยู
0: ่อ๋ออันนี้เดี๋ยวเราประสานทางเจ้าหน้าที่ให้อีกทางนึง
3: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะเบื้องต้นระวังกันก่อนถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะอีกทางหนึ่ง
3: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะเบื้องต้นระวังกันก่อนถ้าหากว่าใคร

คะกำลังทำงานแล้วก็อยู่ในช่องทางทางด้านขวาของช่องทางด่วนก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะวันนี้นี่ราชพฤกษ์นี่คือในส่วนของการใช้เส้นทางวันนี้ดูภาพรวมในฝั่งขาเข้าอ่ะดูแล้วเนี่ยต่างมาได้โดยตลอดเลยนะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแต่ว่าเนี่ยล่าสุดที่รับแจ้งมาว่ามีการทำงานก็คือตอนช่วง 10:30 นะคะเดี๋ยวอัปเดตให้มีท้ายสะสมเหมือนกันนะคะมีท้ายสะสมสำหรับจุดที่มีการทำงานในช่องทางด่วนเพราะฉะนั้นพยายามจะออกช่องทางคู่ขนานนะคะเพราะว่าคู่ขนานณเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้จุดที่มีการทำงานจะอยู่ช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เล็กน้อยค่ะราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกแล้วถ้าหากว่าใครอาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ก่อนหน้านี้คุณเชษฐ์ชัดถนนพหลโยธินช่วงของแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวตามกันได้โดยตลอดแล้วก็มีแจ้งของคุณอภิรักษ์บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะใช้บนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาเข้าแล้วก็เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ค่ะขับไปจอดอยู่ไหลทางซ้ายนะคะประมาณกิโลเมตรที่20ของทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาเข้านะคะคือลักษณะนี้เหมือนกับหลงขึ้นมาบนทางด่วนแล้วก็กำลังลังเลว่าจะไปทางไหนดีนะคะซึ่งตอนที่คุณอภิรักษ์แจ้งมาเราก็ได้มีการประสานต่อไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนให้แล้วแต่ก็น่าจะเรียบร้อยน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะค่ะกรณีนี้นะคะจะมีขึ้นมาอยู่เป็นระยะนะสำหรับกรณีของรถจักรยานยนต์ที่ขึ้นไปใช้บนทางด่วนบูรพาวิถีนะคะมีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางด่วนบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะขับตามตัวไอ้ตัวแอปพลิเคชันนำทางมาแล้วบอกปักหมุดให้ดีๆให้เลือกนะให้เป็นเลือกแบบสำหรับการใช้เส้นทางของรถจักรยานยนต์นะมันจะไม่เหมือนกันระหว่างจักรยานยนต์กับรถยนต์นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณปราโมทบอกว่าใช้ถนนเศรษฐกิจบริเวณจุดกลับรถนะคะหน้าตลาดกระทุ่มแบนมีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียแล้วก็กีดขวางทุกช่องทางแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยส่วนในฝั่งกลับกันไปได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: อะไรดี

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
2: รมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยาที่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภคติดตามจากคุณธมลรัตน์ขันธวีระหุครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34บูรณาการความร่วมมือกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและกลุ่มพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดตั้งทีมสนับสนุนพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเพื่อออกปฏิบัติการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักตามโครงการร่านรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งในพื้นที่บ้านแม่ต่ำบุญโยงหมู่ที่8และหมู่ที่11ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยมีตัวแทนภาคประชาชนและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันช่วยอำนวยความสะดวกในการลากสายยางและจัดระเบียบการรับน้ำทำให้การกระจายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและสามารถแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนได้รวม 12,000 ลิตรครอบคลุมผู้ได้รับผลประโยชน์10หลังคาเรือนซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำกินน้ำใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสูตรข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของปตท.ค่ะเชิญชวนเลยนะคะในส่วนของศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. นะคะ PTT Art Award 2026ก็เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41นะคะจำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตซึ่งก็จะกำหนดในการส่งผลงานนะคะในช่วงวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ประเภทผลงานที่จะสามารถส่งเข้าประกวดนะคะก็ประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมค่ะแล้วก็2PTT Digital Arts นะคะ2026ค่ะก็เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลนะคะจำนวนทั้งหมดก็คือ16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะในช่วงวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะประเภทผลงานศิลปะดิจิตอลนะคะก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะเพราะนั้นก็สามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ขอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะแล้วก็ทางปตท.นี้เชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกๆคนเลยค่ะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง2โครงการได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลประกาศผลกันก็คือในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะแต่ต้องบอกว่าใน2รางวัล2การประกวดที่ว่านี้2ประเภทนะคะใช้คำว่า2ประเภทเนี่ยนะคะระยะเวลาของการส่งผลงานก็จะมีความต่างกันนะคะคือถ้าเป็นประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะในช่วงวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมปีนี้นะคะอย่าไปปีหน้านะปีนี้นะเพราะนี่คือเป็นการประกวดของปีนี้นะคะจริงๆก็เป็นการประกวดที่เขามีต่อเนื่องกันมาแล้วก็ในส่วนของรูปแบบของระบบศิลปะแบบดิจิตอลนี่ก็ในช่วงวันที่1ถึง7กรกฎาคมค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณก๊อฟเยาวราชสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณก๊อฟเยาวราชอยู่ที่ถนนราชวิถี
2: ใช่ครับ
1: ค่ะมีอุบัติเหตุเหรอคะคุณก๊อฟ
2: ใช่ใช่ใช่ครับเป็นถนนราชวิถีจากหน้าทันตแพทยศาสตร์นะครับตรงข้ามรอพอพร้อมกุฎอะครับ
1: อันนี้เป็นฝั่งขาออกใช่ไหมออกจากรุสโสรีชัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: พอดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุรถนั่งส่วนบุคคลชนต้นไม้อะครับ
1: โอ้ต้นไม้ไปอยู่ตรงฟุตบาทหรือว่าอยู่ตรงไหนคุณก๊อฟ
2: อยู่ตรงฟุตบาทครับตรงข้ามโรงพยาบาลพร้อมกุฎครับ
1: คือขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่แบบไม่ได้ขึ้นอะครับเหมือนกับว่าชนมันชนต้นไม้อ่ะครับชนต้นไม้แล้วก็รถเนี่ยน่าจะกระเด็นลงมาอยู่ข้างล่าง
1: อืมค่ะ
2: ตอนเนี้ยมันขวางช่องทางด้านซ้ายกับช่องทางกลางครับ
1: ค่ะ
2: ครับแต่ผู้บาดเจ็บนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามีหรือเปล่าพอดีผมติดส่งลูกค้าอยู่นะครับ
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าฟังแล้วสภาพรถเสียหาย
2: ก็ได้เสียหายเยอะอยู่ครับ
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยถนนเส้นเนี่ยช่วงนี้มันไม่น่าจะรุนแรงได้เลยนะใช่ไหมคุณก๊อฟเพราะว่ารถจะค่อนข้างเยอะหรือมันโล่งคะในช่วงที่ผ่านมา
2: มันไม่โล่งนะครับเพราะมันมีแนวก่อสร้างสกายวอล์กของราชวิถีด้วย
1: ค่ะ
2: ใช่ครับมันไม่น่าทำความเร็วได้นะ
1: ค่ะหรือเขาไม่สบายเป็นอะไรยังไงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือเรียกว่ามันมีผลแล้วใช่ไหมคะเรื่องของการจราจร
2: ตอนนี้แบบมีผลแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ไอ้ที่กลัวไม่สุดก็คือกลัวไฟมันจะลุกเพราะมันมีน้ำมันไหลออกมาด้วยไง
1: มีเจ้าหน้าที่แล้วยังตอนที่ผ่านมา
2: ตอนนี้ผมผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะ
2: เพราะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องด้วยมีแล้วก็คราบน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่บนถนนด้วย
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวแต่คิดว่าเจ้าหน้าที่มันเหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุเลยอย่างนั้นเหรอคุณก๊อฟ
2: เพิ่งจะเกิดเหตุไปประมาณ15 นาทีนี
1: ่อ๋อค่ะ
2: เพราะมันต่อหน้าต่อตาผมเลยไง
1: คือเขาขับมาแล้วเขาเสียหลักพุ่งเข้าไปหาต้นไม้เนี่ยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วตรงนั้นมันจะเป็นหน้าทันตะแพทยศาสตร์พอดีแล้วมันจะมีรถจักรยานของกทม.ครับ
1: ค่ะ
2: สีเขียวก็กระจายไปหมดเลยครับไปคนละที่คนละทาง
1: อ๋อคือเป็นที่จุดจอดจักรยานด้วยเหรอคะของทางกทม.
2: ใช่ครับตรงนี้จะเป็นจุดจอดจักรยานด้วยแล้วก็มีต้นไม้ต้นนั้นน่าจะเป็นประมาณ4 คนโอบได
1: ้ต้นใหญ่เลยเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้น่าจะส่งผลกระทบแล้วล่ะครับ
1: อันนั้นมันลอยป้ายรถเมย์ไปใช่ไหมหรือมันก่อนถึงป้ายรถเมย์
2: ก่อนถึงป้ายรถเมย์ครับ
1: ก่อนถึงป้ายรถเมย์โอเค
2: ครับเลยโรงพยาบาลเด็กมาครับ
1: ได้เดี๋ยวติดตามต่อนะคะโอ้โหแต่ต้นไม้มันใหญ่ใช่แล้วมันค่ะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะ
2: แล้วตอนเนี้ยผลกระทบตอนเนี้ยแบบหางแถวตอนเนี้ยอยู่หน้าทบ5ครับ
1: จากอุบัติเหตุจุดนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราติดตามต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันมีคราบน้ำมันมีอะไรด้วยเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับมันมีคราบน้ำมันไหลออกมาจากห้องเครื่องด้วยแล้วก็แต่ผมเห็นคนเขานั่งอยู่ตรงหน้าทันตานี่ผมไม่รู้ว่าใช่คนเจ็บหรือเปล่านะ
1: เดี๋ยวติดตามต่อ
2: จักรยานมันกระจายไปหมดเลยไง
1: ค่ะค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณก๊อฟเยาวราช
2: ครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวใครตามหลังคุณก๊อฟเยาวราชมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้มันมีผลกระทบแล้วล่ะในเรื่องของการจราจรนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของราชวิถีในฝั่งขาออกนะคะณเวลานี้ตอนนี้มันก็จะมีผลต่อเนื่องเข้ามาในส่วนของวงเวียนตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ามีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายช้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะคะมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านในวงเวียนฝั่งของราชวิถีเนี่ยคือการจราจรเนี่ยคือดูดีจะมีก็คือเฉพาะแค่ฝั่งทางด้านของที่จะจากพญาไทที่มุ่งหน้ามาแถวทางด้านของแยกราชเทวีทางด้านเหนือที่ท้ายยังเป็นแยกชนแยกนะคะแล้วก็ถ้าดูย่านประตูน้ำนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถแน่นรถเต็มแล้วนะคะภาพเดิมๆเลยช่วงเวลาเดิมๆเลยเนี่ยประมาณเนี้ย11 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรถที่มาจากช่วงของแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปแยกหมอเหลงถนนราชปารภค่ะแน่นนะคะนั่นเต็มทุกช่องจราจรนี่เห็นจักรยานยนต์ก็ต้องไปใช้โซนกับอีกฝั่งหนึ่งคิดดูว่าขนาดไหนนะคะช่วยกันในเรื่องของการเคารพกฎค่ะเพราะถ้าเราไปขวางอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาไม่ได้มันก็จะยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงตอนนี้นิ่งแล้วนะคะตอนนี้คือนิ่งเพราะว่าจากเมื่อตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้พอมาดูเนี่ยตอนนี้เริ่มขยับมาช้าลงเริ่มนิ่ง นะคะแล้วมันก็จะมีผลไปกับฝั่งทางด้านของวิภาวดีแล้วก็ในเส้นทางที่เข้ามาจากฝั่งของพหลโยธินนะคะในช่วงเวลานี้นะคะพหลโยธินเนี่ยยังตามมาได้นะคะยังตามกันมาได้โดยตลอดสำหรับฝั่งของพหลโยธินแต่ว่าจะมาเริ่มมามีชะลอไอ้ตรงช่วงที่อยู่ตรงช่วงของใต้ทางด่วนนี่แหละค่ะที่จะเริ่มชะลอนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นราชวิถีจริงๆแล้วฝั่งมุ่งหน้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่คือดูท้ายยาวมากกว่าฝั่งขาออกได้ซ้ำไปนะคะแต่ถ้ายังไงฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นนี้ช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุที่คุณก๊อฟเยาวราชแจ้งมาด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ช่องทางโซเชียลค่ะของทาง JS Oil Radio นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS Oil ค่ะทางด้านของถนนมิตรภาพช่วงของกิโลเมตรที่17+707อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีการทำงานนะคะบอกว่าเป็นการซ่อมโครงสร้างสะพานเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้านซ้ายนะคะมิตรภาพในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณภารดาจงหมายกลางค่ะวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของบางจากเขามีการแถลงข่าวการลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีนะคะคุณภารดาสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะคุณปัญญาโนสวัสดีคุณผู้ฟังกสร้อยด้วยนะคะ
1: ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยยืนได้ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมานะคะที่ทางบางจากเลยก็จะมาคุยกันนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของการลงทุนโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีของ BCPP ในกลุ่มบริษัทบางจากค่ะเพราะว่าก็เรียกว่ามีหลายคนนะคะเรียกว่าสนใจแล้วก็อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะคุณปิยนุชแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นที่จับตามองมากๆเลยทีเดียววันนี้เราก็เลยมาฟังนะคะจากทางทีมผู้บริหารโดยตรงว่าทำไมนะคะถึงเลือกการลงทุนโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีของทาง BCPP ในครั้งนี้นั่นเองนะคะคือก็น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่
1: ะ
3: เนื่องจากว่าตอนก่อนอันนี้นะคะมีการกล่าวถึงเรื่องของกลุ่มบริษัทบางจากนะคะหรือว่าบริษัทบางจากของบริษัทจำกัดมหาชนใช่ไหมคะทีนี้ทางทีมผู้บริหารนะคะแล้วก็กระบวนการดำเนินธุรกิจองค์กรค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจที่อาจจะแตกต่างกันเกี่ยวกับการเรื่องของแค่การความรู้โครงสร้างที่ได้การจะคำนวณมูลค่าแล้วก็หลักการทางบัญชีสำหรับธุรกรรมที่กิจการของบริษัทต่างๆอะไรค่ะทีนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการมาแจ้งค่ะให้เข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเลยเราต้องพูดถึงเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันบางจากทางถนนก่อนซึ่งที่เนี่ยมันมีข้อจำกัดคุณจะมีโน้ตเราคุณฟังเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ไม่มีระบบกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่เป็นของตนเองทีนี้มันก็เลยส่งผลให้ต้องอาศัยคลังน้ำมันท่อส่งน้ำมันใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่ระบบโลจิสติกส์จากภายนอกเนี่ยการจัดการจัดเก็บน้ำมันบริหารซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยของโรงกลั่นที่นี่แหละทีนี้ทางบริษัทก็เลยลองศึกษาทางเลือกอื่นๆเพื่อที่จะมาบริหารจัดการคลังน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะแล้วก็รองรับธุรกิจที่มันจะโตนี่ในช่วงประมาณปี2537ถึง2542นะคะบริษัทเนี่ยเขาก็เลยใช้ SSU ปูหมึงนะคะ มาเป็นฝั่งลอยน้ำรองรับการดำเนินงานของโรงกลั่นเนี่ยในตอนแรกเนี่ยมันจะกลั่นได้นะคะประมาณสัก 70,000 บาร์เรลต่อวันสูงอยู่ที่ประมาณสัก400ล้านลิตรทีนี้ต่อมาในปี2543ค่ะก็ปรับนะต้องปรับเนื่องจากว่ามีการปรับคันน้ำมันสองแห่งเพิ่มเติมราคาเพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลัดให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปเป็น 80,000 บาร์เรลต่อวันก
1: ็
3: เพิ่มนะคะเรื่องของการบริหารจัดการให้ได้มากขึ้นทีนี้ก็ใช้มานานเนี่ยถึงจะยืนยันถึงทุกปันค่ะถึง16ปีเลยก็เลยทำให้ต้องมีการประเมินเรื่องของปริมาณธุรกิจที่มันจะซับซ้อนขึ้นด้วยแล้วก็โตขึ้นด้วยนะคะทีนี้ กำลังการขยายเกี่ยวกับการกวาดก็เลยคาดว่าจะต้องเป็นประมาณสัก 120,000 บาทต่อวันบริษัทก็เลยเรียกว่าต้องมีการศึกษาเรื่องของทางเลือดด้านคลังน้ำมันแล้วก็โลจิสติกส์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการให้คลังลอยน้ำการโชว์คลังก็ดีนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะโดยในช่วงปี2560มาจนถึง2565บริษัทก็เลยใช้อีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาประเมินให้นะคะชื่อว่า SSU บุญกฎเป็นคลังลอยน้ำทั่วคราวนะคะแล้วเขาก็ได้ที่มาความจุที่นี่เนี่ยอยู่ประมาณสัก300ล้านลิตรเพื่อทดแทนฝั่งศรีราชาบางส่วนระหว่างศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นผลมาว่าตั้งแต่ปี53เนี่ยจนถึงปี62นะคะบริษัทก็เลยว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหลายรายเลยเพื่อเข้ามาศึกษาในส่วนนั้นเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเราจะไปหาน้ำมันในหลายรูปแบบยังไงหลายพื้นที่ยังไงนะคะศึกษาคลังเดิมในจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะแล้วก็การพัฒนาคลังใหม่ที่ติดสมุทรที่ชลบุรีด้วยค่ะแล้วก็จะขยายคลังในจังหวัดระยองต่อไปทีนี้นะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกรวมถึงการเข้าคลังลอยน้ำการเข้าคลังใดๆก็ตามเขาก็เลยมีการประเมินเอาไว้แล้วแล้วก็เลยมีการเลือกนะคะจากการศึกษาเลือกโครงการคลังน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมจากในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเพิ่มจาก16ถังที่เราได้เล่าไปก่อนหน้านี้จะขยายเป็น20ถังความจุปัจจุบันนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะได้ประมาณ500ล้านลิตรนะคะเป็นประมาณ720ล้านลิตรเลยค่ะแล้วก็ระบบของท่อน้ำมันที่เพิ่มจากท่อมาเป็น5ท่อท่าที่เรือที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจาก2จุดจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น6จุดเลยขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังรองรับนะคะปริมาณธุรกิจความต้องการซัพพลายเชนเพิ่มขึ้นได้มากด้วยขณะเดียวกันทาง BCTC เนี่ยตอนนี้อยู่อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือมีการดำเนินงานเรื่องของระหว่างการจัดโครงสร้างพอร์ตการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนด้วยให้ไปสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมเราก็มองหาธุรกิจที่จะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมความมั่นคงของธุรกิจเองนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการพิจารณาหนึ่งด้านที่น่าสนใจมากก็คือการพิจารณาการลงทุนก็มีคำถามนะคะว่าทาง DCCG เนี่ยประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีอะไรนะคะจะเรียกว่า DCF หรือว่า Discount Cash Flow เป็นหลักในเรื่องของการอ้างอิงกระแสเงินสดในอนาคตภายใต้สัญญาการให้บริการแล้วก็ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานนี้นะคะก็คือจะมาระวังหลายๆอย่างมากๆเลยทีเดียวมูลค่าของตลาดหรือว่ามูลค่าการลงทุนมันเยอะนะคะอย่างแรกเลยอัตราการให้บริการต่ำกว่าระดับตลาดเขามองแล้วว่าอยู่ที่ร้อยละ50อ้างอิงเรื่องของผลกำไรประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระมูลค่าการลงทุนนะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขตรงๆแต่ว่ามันก็จะมีตัวคุณดูเทลต่างๆว่ามันแยกย่อยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะตามที่ได้มีการขึ้นรูปเป็นข้อมูลให้เห็นกันก็ทีนี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ากระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็อยู่ในเรื่องของการพิจารณารายละเอียดจากคณะกรรมการของ DCCP เป็นหลักมีทั้งโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจในด้านต่างๆการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบยืนยันว่าก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินใจก็คือเรียกว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็มีหน่วยงานอิสระเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เห็นถึงความโปร่งใสด้วยนั่นเองนะคะทีนี้อาจจะมีเรื่องของราคาซื้อขายแหละที่มันอาจจะมีการต่างกันไปบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นปี53ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่นี่มันซื้อขายมาในช่วงแบบปี65มันก็จะมีราคาที่เรียกว่าต่างกันสักนิดหนึ่งพอสมควรด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มันก็มีเรื่องนะคะอย่างที่บอกว่าซับซ้อนหลายสุดอยู่แต่ทีนี้ทางBCCC เองBCCC เองค่ะก็ยืนยันค่ะว่าทุกอย่างในกระบวนการสามารถตรวจสอบแล้วก็โปร่งใสมีเรื่องของการคิดคำนวณแล้วว่าในเรื่องของการลงทุนในขณะนี้เองเนี่ยบริษัทยืนยันค่ะว่าดำเนินการขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเรียนอย่างครบถ้วนโปร่งใสแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้ประเด็นบางช่วงที่มันอาจจะขัดใจเนี่ยอาจจะยังมีข้อมูลหรือมีความเข้าใจไม่ครบถ้วนอย่างไรให้เรียกว่าติดตามการนำเสนอจากทาง DCCP ได้เลยนะคะเพราะว่ากลุ่มบริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลแล้วก็โปร่งใสการกำกับอย่างเป็นการทำงานอย่างดีในธุรกิจมาโดยตลอดนะคะก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นวันที่เราได้มาฟังเรื่องของการชี้แจงนะคะในส่วน ที่หลายท่านเองอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนครั้งนี้นะคะของ DCPP ด้วยนั่นเอง
1: ก็คือยืนยันว่าทุกอย่างคือทำไปตามเป็นความโปร่งใสแล้วก็ทำไปตามระบบขั้นตอนอย่างถูกต้อง
3: ใช่ค่ะดูเพียวก็ขั้นเยอะนิดนึงก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟัง
1: โอ้เพราะว่าเคสนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในการพูดถึงกันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะอ่าโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพาราดา
3: ค่ะ
1: ค
3: ุ
1: ณพาราดาค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบมีการพูดถึงนะคะโดยเฉพาะในประเด็นต่างๆที่ทางด้านของคุณพาดาราเนี่ยนะคะอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ทราบกันเป็นข้อมูลแล้วยืนยันในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะคะในการที่มีการเข้าไปลงทุนนะคะในส่วนของทางโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีของ PCPG โดยทางกลุ่มบริษัทบางจากนะคะนี่ก็มีการแถลงข่าวแล้วก็ทำให้ได้ทราบนะคะอย่างที่ทางคุณทางผู้สื่อข่าวทางคุณพาดาราเนี่ยเพิ่มเติมให้ส่วนในช่วงนี้ค่ะ 11:28 เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันต่อไม่มั่นใจว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข304ในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายนะคะไปถึงไหนยังไงเพราะว่าถ้าหากว่านับดูในเรื่องของระยะเวลาที่เมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้สอบถามทั้งในส่วนของทางผู้อำนวยการทางหลวงปราจีนบุรีแล้วก็ทางด้านของตำรวจทางหลวงบอกว่าระยะเวลาเนี่ยประมาณอย่างต่ำคือ3ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะระหว่างรถบรรทุกซึ่งบรรทุกในส่วนของไม้ที่เป็นท่อนๆนะคะไม้ยูคาลิปตัสแล้วก็คือลักษณะที่คุยมีคนที่เขาเห็นที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะคะลักษณะเหมือนกับว่ารถนี่คือขับมาด้วยความเร็วน่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรกแล้วไปชนรถคันหน้านะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกไก่นะคะไก่ที่เป็นตัวเป็นๆเลยนะแต่ว่าไก่ที่ว่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในกล่องนะคะกล่องกระดาษแล้วปรากฏว่าคือในส่วนของการชนด้วยความแรงมากค่ะทำให้ในส่วนของตัวรถเองมีสภาพที่มีความเสียหายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีนะคะในส่วนของตัวของไม้เนี่ยนะคะก็จะหล่นมากระจายอยู่เต็มถนนแล้วก็รวมไปถึงในกล่องซึ่งมีไก่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็จุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิต1คนก็คือคนซึ่งขับรถบรรทุกไม้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ขับรถบรรทุกไก่อันนั้นคือบาดเจ็บนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรต้องไปเปิดช่องทางพิเศษให้ใช้อีกฝั่งหนึ่ง1ช่องทางตอนนี้ถ้าดูท้ายแถวยังอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆคือจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถึงณเวลานี้เพราะนั้นอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการดำเนินการว่าจะเรียบร้อยเมื่อไหร่แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเรามีสายของทางผู้กำกับสภ.บางบัวทองนะคะพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เห็นบอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน3คนเลยเหรอคะพ่อแม่ลูก
4: ใช่ครับ
1: โอ้เหตุการณ์เป็นยังไงคะท่านผู้กำกับ
4: ก็รับแจ้งจากเพื่อนร่วมงานว่าไม่สามารถติดต่อผู้ตายนะครับได้ให้ตำรวจมาช่วยดูที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับตำรวจก็ไปถึงสายตรวจเข้าไปก็พบว่ามีรถจอดอยู่ปกตินะครับแต่ว่าบ้านล็อกก็เลยต้องทำการงัดบ้านเข้าไปจนถึงห้องนอนชั้น2ก็พบศพทั้ง3ศพนอนอยู่บนเตียงเสียชีวิตแล้วก็ในห้องก็จะมีเตา
1: อ๋อโอเคก็คือตั้งใจทำร้ายตัวเองใช่ไหมคะท่านผู้กำกับ
4: เป็นการฆ่าด้วยการลมควัน
1: โอเคค่ะท่านผู้กำกับแล้วอย่างลูกอายุเท่าไหร่คะ
4: เด็กเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
4: เด็กนะครับ
1: โอ้เด็กเลยเหรอคะท่านผู้กำกับ
4: เป็นนักเรียนอยู่ครับ
1: อืมค่ะก็คือทั้งหมด
4: ผู้เสียชีวิตก็อายุน้อยสุดก็คือเป็นเด็กหญิงอายุ7ขวบนะครับ
1: ค่ะ
4: ผู้ชายอายุ31คุณพ่อแม่อายุ32ปีนะครับ
1: ค่ะแล้วเขามีจดหมายมีอะไรเอาไว้ด้วยไหมคะ
4: ตอนนี้ยังหาจดหมายไม่เจอเพราะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเดียวนะครับส่วนสองคนเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าถูกทำให้ตายไปด้วยนะครับทั้งคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นคนที่ถูกทำให้เสียชีวิตแน่ๆก็คือเด็กหญิง7ขวบนี่แหละแต่ว่าคนที่ก่อเหตุ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สันนิษฐานก็อาจจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่2คนนี
1: ้ทำไมถึงคิดว่าเป็นการทำให้อีก2คนนึงมันมีอะไรที่มันเป็นตัวบ่งชี้ค่ะท่านผู้กำ
4: กับก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยคงไม่พร้อมที่จะฆ่าตัวตายแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เป็นปัญหาทางบ้านเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทกันอยู่แล้วเรื่องปัญหาครอบครัว
1: ค
4: ่
1: ะ
4: นะครับก็เคยมีเหตุที่โรงพักก็คือไประงับเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็เล่าให้ฟังว่ามีการของฝ่ายหญิงนะฮะมีการบ่นเกี่ยวกับเรื่องมีปัญหาปากเสียงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือมีความรุนแรงภายในครอบครัว
4: ไม่รุนแรงแค่ทะเลาะ
1: อ๋อทะเลาะอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ได้มีการลงไม้ลงมือหรือว่าอะไร
4: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพศพก็คือไม่ได้มีร่องรอยของบาดแผลการถูกทำร้ายยกเว้นจะดูเสียชีวิตก็จากการที่ขาดอากาศค่ะ
4: ครับลมควันการระบายไปคร
1: ับโอ้โหแล้วคือที่บอกว่าล็อกนี่คือล็อกจากด้านในใช่ไหม
4: ใช่ครับก็คือล็อกใช่ทั่วไปใช
1: ่ก็เหมือนกับบ้านเนี่ยล็อกไว้ปกติได้ล่ะพอเปิดเข้าไปต้องเงินเข้าไปแล้วเขาไม่มีญาติมีใครเหรอคะมีการติดต่อ
4: ญาติอยู่ต่างจังหวัดติดต่อได้บางคนแล้วนะคร
1: ับค่ะค่ะก็ตอนนี้คือนำศพไปที่โรงพยาบาล
4: ตอนนี้ศพยังอยู่ที่เกษตรยังทำกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับ
1: ค่ะ
4: ส่วนเรื่องก็ต้องไปผ่าชันสูตรอีกทีแล้วก็เดี๋ยวญาติต้องติดต่อรับอีกที
1: นี่เป็นเหตุสะเทือนใจเลยนะคะท่านนุ่งครับนี่บอกว่ามีเด็กด้วยเนี่ยอายุแค่7ขวบใช่ไหมคะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะค่ะแล้วแปลว่าคือไม่ไปทำงานใช่ไหมทางด้านของเพื่อนร่วมงานก็เลยโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดู
4: ไม่ไปทำงานเมื่อวันอังคาร
1: โอ้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เหรอคะ
4: ก็เราสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดเหตุกันช่วงคืนวันจันทร์นะฮะแล้ววันอังคารไม่ไปทำงานติดต่อไม่ได
1: ้
4: ก็วันนี้ก็เลยต้องมา
1: ค่ะ
4: มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที
1: ่ตำรวจอ๋อแปลว่าถ้าว่าดูนี่ก็คือสันนิษฐานเลยว่าเสียชีวิตมามากกว่า24ชั่วโมง
4: ก็น่าจะคืนวันจันทร์
1: น่าจะคืนวันจันทร์อืมโอเคโอ้เกือบจะมากกว่า24ชั่วโมงค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: โอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะสะเทือนใจนะสำหรับกรณีนี้เนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะแต่คือเสียชีวิตพ่อแม่แล้วก็ลูกนี่ยังอายุอยู่แค่7ขวบอ่ะเด็กผู้หญิงนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
5: ่ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ประตูรถกำลังจะ
8: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
9: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
10: เขามีแต่ Inter เปล่า
9: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
11: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้ว เราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MES Park กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
13: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
15: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
14: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
16: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
14: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
15: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
17: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
18: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
19: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
20: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
21: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
23: ระวังนะลูก
24: ค่อยๆวิ่งนะลูก
23: อย่าปีนสูงนะ
24: เดี๋ยวล้มนะลูก
25: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก
0: ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงนี้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ขึ้นมามีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็คือมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมานี่มีเงินคืนให้ทุกปีนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีค่ะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยอันนี้ก็คือชัดเจนอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าทุกคนพยายามอย่างมากๆเลยในการช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันนี้ต้องชมนะคะแล้วเมื่อเราลดอุบัติเหตุได้นะคะมันก็มีผลตอบกลับมาในเรื่องของเงินกองทุนคืนนี่แหละค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการก็ผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่02-150-088802-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้แล้วนะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ค่ะ 0% 3เดือนนะคะสนใจก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888นะคะก็มาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาช่วยกันลดปัญหาการจราจรแล้วมาช่วยกันนะคะในการที่จะทำให้เกิดการขับรถที่ดีมีวินัยสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนี่ต้องคุณหมอแท้จริงนะคะเดี๋ยวมีสายของคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอจะสรุปอุบัติเหตุที่ผ่านมาให้เราทราบกันคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อวานนี้ก็26พฤษภาเข้าไปแล้วนะครับอีก35ชีวิตครับ
1: ค่ะ
2: ต้องสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศ35ชีวิตเลยนะครับมากกว่าช่วงโลกา
1: ชีวิตสูงมาก
2: ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในประเทศเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เรายังปล่อยให้สูญเสียไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เฉลี่ยเนี่ยคนละประมาณนี่นะครับ35ชีวิต
1: ค่ะ
2: 26วันครับเป็นรถของเดือนพฤษภาที่ผ่านมากับอีก835ชีวิตนะ835ชีวิต
1: สูงมาก
2: จะใกล้พันแล้วสูงมากครับที่เป็นความสูญเสียที่ต้องรู้อะไรเราน่าจะป้องกันไว้ได้คุณผู้
1: ช
2: มเรื่องความจริงจริงเพราะตรงนี้ในประเทศอื่นนี่เขาทำได้ป้องกันไว้ได้ดีนะบ้านเรานี่ยังทำไม่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ติดอันดับโลกเคยเก็บถึงอันดับหนึ่งหรือต่างไปในอัตราการเสียชีวิต
1: ตอนนี้เราไต่อันดับลงมาบ้างไหมคะคุณหมอหรือมันก็ยังอยู่อันดับต้นๆติดหนึ่งในห้าอยู่เหมือนเดิม
2: ดีขึ้นนะดีขึ้นไม่ติดหนึ่งในห้าแล
1: ้
2: วนะครับแต่ว่าก็ยังสูงอยู่นะ
1: ก็
2: ยังสูงอยู่นะครับ ็เหลือเดือนละพันกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าภาพรวมนะภาพรวมตั้งแต่1มกราคมมาถึงเมื่อวานนี้4เดือนเกือบ5เดือน
1: ค่ะ
2: ปีนี้เรา 5,250 ชีวิตนะที่ต้องสูญเสียเป็นพันท้อง
1: สูงกว่าปีที
2: ่
1: แล้ว
2: 5,250 กว่าเดือนละพันกว่าผมก็ปีที่แล้วในปีนี้มากกว่าครับป
1: ี
2: ที่แล้ว 5,138 ชีวิตนะครับน
1: ั
2: ้นหักลบไปแล้วปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่112ชีวิตแล้วนะครับ112ชีวิตไม่ค่อยดี
1: คือจริงๆมันควรต้องดีกว่าแต่ปรากฏว่ามันมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน
2: ใช่ในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยนะถ้าเทียบปีที่แล้วนะ68-67เนี่ย68ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยน้อยกว่าปี67ตั้งเกือบ500ชีวิตนะ
1: คร
2: ับค่ะปีนี้มากกว่าปี69มากกว่าปี68ช่วงเวลาเดียวกันน้อยกว่าเนี่ยโอ้ไม่ค่อยดีนะในกรุงเทพก็3ชีวิตนะ
1: ค่ะ
2: คุณจะเล่นกับว่านี
1: ้โอ้โหน
2: ี่ยอดกรุงเทพขึ้นไปถึง347แล้วครับ
1: คุณหมอนี่ดูข้อมูลปีที่แล้วใช่ไหมไทยเราติดอันดับไม่อยากให้ติดอันดับประเทศพวกนี้อยู่แล้ว1ใน10ของประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลก
2: ใช่แล้วก็ที่เขาผมไปอ่านในที่เขาจัดอันดับนี้เราอยู่บ้วยเลยนะเขาจัด50คนอันดับเราอยู่ที่53บ้วยสุดเลยอ่ะแย่สุดเลยในถนนที่อันตรายในโลกเขาจัดอันดับกันไม่ดีนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ค่อยดี
1: ไม่ดีเลยไม่ดีเลย
2: ช่วยกัน
1: ค่ะ
2: นะครับทุกคนมันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สามารถจะป้องกันได้ไหมครับ
1: ค่ะ
2: อุบัติเหตุเกิดได้นะยะยืนยันแต่ไม่ควรจะต้องถึงกับชีวิตครับ
1: อืมใช่ค่ะ
2: เนี่ยตรงนี้นะครับเกิดได้อุบัติเหตุรถชนกันนิดหน่อย
1: ๆ
2: แต่ไม่ควรจะต้องสูญเสียชีวิตถ้ามีการดำเนินการที่ดีนะเช่นทุกคนขับไม่เร็วขับอยู่ในกำหนดไม่ย้อมล้อมไม่เมาไม่อะไรอ่ะโอ้โหตั้งหลายทางทุกคนรู้นะฝ่าไฟแดงม้าลายก็สมควรที่จะต้องหยุดนะเพราะฉะนั้น
1: แต่นี่เขาก็บอกนะอย่างที่คุณหมอบอกอ่ะของฮูยังบอกเลยว่าจากสถิติต่างๆคือไทยเราเนี่ยก็คือจักรยานยนต์ร้อยละ80ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2: แล้วตัวที่โชว์เขาก็ฮูนี่เขาก็ยังจัดลำดับว่าเราเนี่ยถึงแม้ไม่ตายเป็นอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งแต่ตายจากมอเตอร์ไซค์เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
1: ปีที่แล้วอันดับ3อันดับ4นะคะของไทยเรา
2: ตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วมอเตอร์ไซค์นะ
1: อันนี้ไม่อันนี้พูดถึงถ้าเขาจะอันดับ10ประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลกไทยเราอ่ะประเทศที่อันดับที่4แต่ถ้าเป็นจักรยานยนต์คืออันดับต้นอันดับ1เลยใช่ไหมคุณหมอ
2: 1เลยครับแล้วของแชมป์ยาวนานมากทั้งที่จริงๆแล้วเวียดนามมีจักรยานยนต์มากกว่าไทยนะ
1: อ๋อใช่
2: แต่เขาไม่ตายเหมือนบ้านเรา
1: เขาเก็บรวบรวมสถิติใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเขามีการเก็บรวบรวมสถิติเอาไว้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: มีครับมีครับนะมีสิ่งที่มันกระจายไม่เยอะเหมือนประเทศไทยไม่ใช่คำนี้เลยมันเป็นประเทศไทยที่ขึ้นชื่อเลยครับเนี่ย
1: ม
2: ันขอผมดูเนาะดูดน่าเสียดายมีคุณหมอคนหนึ่งเก่งมากเลยอ่ะ
1: ค
2: ือคุณหมอต้น
1: ค่ะ
2: เขาไปทำจิตอาสาจะไม่ที่เกาะพังงานหรือไงแล้วก็ไม่โดน
1: เกาะพังงาน
2: ต่างชาติคือมอเตอร์ไซค์ชนตอนเนี้ยยังยื่นไอพียูอยู่เลย
1: ค่ะ
2: ว่าคนชนนี่ก็เสพยาติดติดด้วยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: มันสุดๆอ่ะประเทศเราเนี่ยนะมีอาชีพโอ้นะเรื่องยาเสพติดเรื่องเหล้าเรื่องอะไรนี่โอ้โหนี่ว่าไม่มีสตาร์ทจริง
1: ๆนี่คือคู่กรณีนี้ไม่มีทั้งใบขับขี
2: ่
1: ตัวฉีดปัสสาวะพบสารเสพติดโคเคน อยู่ในร่างกายค่ะ
2: เหนื่อยแทนครับน
1: ี่
2: นะครับมันเลยทำให้เราติดอันดับโลก
1: ค่ะ
2: ไม่มีใบขับขี่ก็ขับได้ในต่างประเทศบางประเทศนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: ไม่มีใบขับขี่เนี่ยโทษหนักเท่าเมาแล้วขับเลยนะเพราะเขาถือว่าอ้าว คุณยังไม่ได้มีใบอนุญาตเลยนะคร
1: ับ
2: ที่แล้วคุณสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับ
1: สัง
2: คม
1: ค่ะ
2: แต่บ้านเราไปดูสิครับมอเตอร์ไซค์ครึ่งหนึ่งไม่มีใบขับขี่
1: คือเราต้องสูญเสียบุคลากรที่แหมใช้คำว่าคุณภาพบุคลากรที่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้อีกเยอะแม้เยอะมากมายเนี่ยจากอุบัติเหตุมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะ
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: ถูกต้องนี่นะครับก็ต้องฝากภาครัฐเพราะว่ายังรออยู่นะคุณผ
1: ู้
2: นโยบายเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน
1: ค่ะ
2: ผมอยากให้มีนโยบายเรื่องนี้ออกมาอย่างจริงจังสักทีเราจะได้ออกจากบ้านไปในทุกวันเนี่ยมั่นใจว่าเราจะได้กลับบ้าน
1: อ
2: ่ะเดี๋ยวนี้ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะท่านผู้ฟัง35ชีวิตนะครับเฉลี่ยปีเนี้ยออกจากบ้านแล้วไม่กลับบ้านนี่แหละครับคือเรื่องที่เราต้องมาบอกกันทุกวัน
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณแม่พูดถึงคุณหมอต้นเนี่ยบอกว่าโซเชียลนี้ส่งกำลังใจให้เลยนะคะขอให้อาจารย์หมอต้นเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็หายจากอาการบาดเจ็บในเร็ววันนะคะคือมันเป็นเรื่องราวซึ่งบอกว่าใช้คำว่าสร้างความสะเทือนใจอะแล้วก็มีความรู้สึกแบบอยากส่งกำลังใจให้กันมากเลยนะคะกับทั้งในส่วนของคนไข้แล้วก็เพื่อนร่วมงานที่รู้จักแล้วก็รวมไปถึงพวกเราเองซึ่งเราไม่รู้จักแต่เราก็ติดตามอาการของทางคุณหมอทางอาจารย์หมอต้นมาผ่านทางโซเชียลนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของไทยนะเป็นอาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางอาจารย์หมอต้นเองเขาเป็นจิตอาสานะคะเป็นคนที่แบบเป็นคุณหมอซึ่งเรียกว่านะคะให้ความสำคัญกับในเรื่องของสังคมส่วนรวมมากๆแล้วปรากฏว่าคนที่ขับจักรยานยนต์เนี่ยมาชนอาจารย์หมอต้นเนี่ยคือเป็นต่างชาติแล้วพอเห็นจากในรูปนะคือใช้คำว่าไงคือสภาพมันไม่สามารถที่จะแบบคือเขาเสพยาจนแบบมันไม่โอเคมากๆนะคะชนแล้วไม่ได้หยุดช่วยเหลือหรืออะไรนะชนแล้วก็หนีนะคะที่เกาะพะงันนะคะแต่ว่าในที่สุดทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะติดตามมาได้นะคะไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะคะแล้วก็ตรวจว่ามีสารเสพติดชนิดโคเคนอยู่ในร่างกายนะคะก็เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่23พฤษภาคมนะคะประมาณสัก3ทุ่มกว่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเขารับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่แล้วจะอยู่เป็นถนนเส้นสายโรงพยาบาลเกาะพะงันนะคะนะคะมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคือไม่พบคู่กรณีแต่ว่าในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วทราบต่อมาว่าก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะว่านามสกุลผิดขออภัยหรือว่าอาจารย์หมอต้นเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในส่วนของโลกออนไลน์นี่เขาก็มีการแชร์เนาะแชร์ข่าวเพื่อตามหาคลิปวงจรปิดหรือว่ากล้องหน้ารถในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพื่ออมตะวงศ์นะคะว่านามสกุลผิดขออภัยหรือว่าอาจารย์หมอต้นเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในส่วนของโลกออนไลน์นี่เขาก็มีการแชร์เนาะแชร์ข่าวเพื่อตามหาคลิป

ชาวต่างชาติคนนี้เป็นคนสัญชาติอังกฤษอายุ51ปีนะคะแล้วก็นำตัวไปสู่การติดตามจับกลุ่มที่บริเวณเรือนำเที่ยวซึ่งจอดอยู่เทียบอยู่ที่แถวท่าเรือนะคะในพื้นที่ของเกาะพะงันแล้วก็ตามร่างกายก็มีบาดแผลด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าคือเป็นแผลถลอกตามร่างกายซึ่งเจ้าตัวเขาก็ยอมรับนะคะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของอาการของทางอาจารย์หมอต้นเองทุกคนก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็มีการนำคุณหมอต้นมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโอ้นี่เป็นเรื่องที่บอกว่าในโซเชียลเนี่ยส่งกำลังใจให้คุณหมอต้นกันอย่างมากๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 11:57 นเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงชวนเข้าร่วมโครงการนี้กันก่อนสำหรับคนที่มีอาการหลงลืมนะคะหรือว่ามีอาการอัลไซเมอร์คือต้องบอกว่าคนที่ดูแลนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเป็นโครงการซึ่งเราอยากจะให้ความช่วยเหลือสำหรับคนที่มีอาการหลงลืมหรือว่าการอัลไซเมอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะแค่โทรเข้ามาที่ทางจสร้อยแล้วก็เข้าร่วมโครงการเมื่อเข้าร่วมโครงการก็จะได้เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์สำหรับไปรีดติดเสื้อผู้ป่วยซึ่งที่เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้ล่ะค่ะข้างๆคือในเข็มกลัดเนี่ยจะมีเป็นสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ข้างๆจะมี QR Code เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเกิดพัดลงทางไปแล้วมีคนไปเจอก็แค่สแกน QR Code นะคะก็จะเป็นการติดต่อกลับมาที่จสร้อยแล้วเราก็จะมีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่ค่ะนะคะก็จะได้ติดต่อกับทางครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะสอบถามสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันได้นะคะที่จสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของโครงการโปรแกรมมีนอช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงนะคะก็มาเข้าร่วมโครงการกันแล้วต้องขอบคุณจริงๆในทุกน้ำใจเพราะอย่างที่ผ่านมาก็มีคนแจ้งคนเจอคนพัดหลงและอะไรต่างๆนะคะหรือแม้แต่คนไปเจอคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็สแกน QR code แล้วก็ติดต่อมาทางจสร้อยแล้วก็ได้นำส่งต่อกลับกับทางครอบครัวกันอย่างปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายสีหศักดิ์ได้ติ่งกัมพูชาไม่ควรเล่นเกมใครถือไพ่เหนือกว่าหลังมีการพูดคุยกับนายปรักสุคนชี้กัมพูชายังไม่เข้าใจเจตนาของไทยที่ยกเลิก MOU 44นะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วปิดห้องคุยกับนายปลักสุคนนะครับยอมรับยังไม่มีข้อยุติกรณีกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับติ่งไม่ควรเล่นเกมใครเถือไพ่เหนือกว่า

0: ยอมรับนะครับว่ามีหลายปัญหายืนยันการเจรจานั้นอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
1: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะหารือกับนายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กของสหรัฐโดยนายศรีหศักดิ์ระบุว่าหลังการพูดคุยยังไม่ได้ข้อยุติพยายามที่จะคุยต่อจากที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้คุยกันหลักการคือจะพยายามเจรจาเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและพยายามที่จะอธิบายเรื่องของการยกเลิก MOU 44อย่างไรก็ตามนายศรีหศักดิ์ระบุด้วยว่าณตอนนี้กัมพูชาบอกว่าเราไปยกเลิก MOU 44ไม่ได้คุยกับกัมพูชาก่อนสะท้อนว่ากัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยแล้วพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่แท้จริงแล้วการยกเลิกของไทยเห็นว่า MOU 44ไม่มีความคืบหน้าเลยทางนี้กัมพูชาอยากจะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประนีประนอมโดยบังคับแต่ท่าทีของไทยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจะต้องมีการพูดคุยกันทั้ง2ฝ่ายภายใต้กฎหมายอันครอสและอาจจะสามารถหาข้อยุติได้โดยไม่ต้องมีกลไกที่จะมีคณะประนีประนอมนอกจากนี้นายศรีหศักดิ์ติงกัมพูชาด้วยว่าไม่ควรเล่นเกมว่าใครถือไพ่เหนือกว่ายอมรับว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องพูดคุยเจรจากันบนผลประโยชน์ของประเทศชาติยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กรมการปกครองนะครับได้ออกมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสนะครับเพื่อสกัดการสมรสอำพรางเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนนะครับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสมีรายงานครับ
2: นายมฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติมีแนวโน้มใช้ช่องทางด้านการทะเบียนและเอกสารราชการในการทำผิดมากขึ้นหนึ่งในวิธีที่พบคือการจดทะเบียนสมรสอำพรางเพื่อแสวงหาสิทธิ์หรือประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายที่ผ่านมามีการลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับไปยังสำนักทะเบียนทั่วประเทศเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสสกัดกั้นสมรสอำพรางโดยกำหนดแนวทางคัดกรองตรวจสอบเข้มกับบุคคล3กลุ่มสำคัญได้แก่ชาวต่างชาติทั่วไปกลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทั้งนี้ให้ตรวจสอบประวัติสมรสแบบเรียลไทม์แยกสอบปากคำรายบุคคลควบคุมเอกสารใบรับรองโสดของชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดหากตรวจพบพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางนายทะเบียนสามารถใช้ดุลพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทียศวัฒน์พงษ์ประภาสดังนั้นครับ
0: สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับได้ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพระราม1นะครับจากแยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมเผ่าในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเนื่องจากมีการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมแบงคอกไพร์พาเลท2026ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 19:00 นครับ
3: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับ
2: ใหญ่
3: ก
2: ้
3: อยเตอร์มาจุดได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
3: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเต็มเยอะกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
3: เราส่งไม่มีบางบางค่าเก่าอย่างเรามีที่ผ่าตัดแน่แน
4: ่มีรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
5: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
5: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
0: ่ขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือดอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่มากที่มาใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วย
1: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
6: สำหรับรักษาขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ทางหลวงหมายเลข304อีกนานค่ะนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงมาสัก7 นาฬิกาที่เกิดอุบัติเหตุคือเป็นรถซึ่งบรรทุกไม้ไม้เป็นท่อนๆ นะคะไม้ยูคานะคะแล้วก็ลงมาจากมันเป็นช่วงที่ลงเขาอะตรงช่วงของศาลเจ้าปู่โทนนะคะคือมีคนเห็นนะบอกว่ารถคันนี้มันกับขับมาแล้วมันกับเบรกแตกแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วไปชนรถอีกคันนึงซึ่งเป็นรถบรรทุกไก่เป็นนะไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าลักษณะของการชนเนี่ยคือชนรุนแรงมากนะคะคือทั้งสองคันเนี่ยคือสภาพของรถนี่คือเสียหายหนักมากคันที่เป็นรถบรรทุกไม้อ่ะคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะบอกว่ากระเด็นออกมานอกรถส่วนอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกไก่อันนั้นก็คือได้รับบาดเจ็บต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะในการเคลื่อนย้ายตอนที่มีโอกาสได้สอบถามทางด้านของทางผู้บริการแขวงทางหลวงที่ปราจีนบุรีเมื่อตอนช่วง8 นาฬิกาบอกว่าอย่างต่ำ3 ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการเคลียร์พื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีการเปิดช่องทางพิเศษให้ไปใช้อีกฝั่งนึงนะคะ1 ช่องจราจรนะคะอันนี้ก็ท้ายแถวนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังประมาณสัก4 กิโลเมตรนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของ304ฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงตรงนี้เป็นรถบัสรับส่งพนักงานนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือพลิกตะแคงเลยนะขวางถนนไป3 ช่องจราจรถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้ากรุงเทพโอ้อันนี้ก็ท้ายแถวยาวมากเหมือนกันประมาณ 4-5 กิโลเมตรเลยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะก็คือจากการที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะบอกว่าคือรถคันนี้ทางคนขับนะเขาบอกว่ามันมีเหมือนกับเป็นปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ของตัวรถอะทำให้รถเนี่ยคือเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงคือแบบว่าควบคุมรถไม่ได้นะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยพลิกตะแคงแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่ในรถที่ได้รับบาดเจ็บนี่คือ10 กว่าคนคนขับเองก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะแต่คือเป็นบาดเจ็บแบบเล็กน้อยอะค่ะนะคะแล้วก็คือเป็นรถที่เหมือนกับกำลังรับพนักงานคือรับพนักงานมาจากโรงงานเพื่อที่จะส่งกลับบ้านเลิกกะตอนช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางการจราจรเรียบร้อยนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของเรือไปชนเสาไฟฟ้านะคะตรงที่เกาะเกร็ดนะคะก็เมื่อตอนช่วงประมาณสัก5 กว่านะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเขาใช้คำว่าอะไรนะเรือโยงใช่ไหมเรือที่มีเรือนำแล้วก็ข้างหลังเป็นเรือซึ่งบรรทุกสินค้าค่ะนะคะที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของนายกในพื้นที่นะคะนายกองค์การบริหารส่วนเขาเรียกไหนนะขอดูชื่อนะคะก็คือในส่วนของนายกของปากเกร็ดเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือมีบ้านเรือนประชาชนอ่ะซึ่งก็ได้รับความเสียหายเดี๋ยวเขาจะมีในเรื่องของเงินชดเชยช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในช่วงแรกเนี่ยมันก็มีผลทำให้ที่เกาะเกร็ดเนี่ยคือไฟฟ้าดับไปเกือบแบบในหลายพื้นที่เลยที่รับผลกระทบเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแบบหลายหลังคาเรือนแต่ว่าตอนที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมตอนนั้นก็ประมาณสัก9 นาฬิกากว่าก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้ได้แล้วล่ะจะเหลืออยู่แค่ประมาณแค่ 4-5 หลังคาเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งทางนายกเองเขาก็บอกว่าเนี่ยเกาะเกร็ดเจอบ่อยนะที่เรือที่ไปชนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วนี่ก็บ้านเสียหายไป3 หลังนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็คือจะมีเป็นลักษณะของบ้านเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็เสาไฟฟ้าก็ต้องเดี๋ยวต้องมีการดำเนินการแล้วอะไรยังไงต่อนะคะในเรื่องของการที่ต้องดูในเรื่องของเสาแต่ว่าไฟอย่างที่บอกค่ะว่าสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบครบแล้วล่ะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอุบัติเหตุวันนี้ที่รับแจ้งมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ22 รายแล้วมีเรื่องราวดีๆมีคุณเสถียรอารันดรเมื่อคืนนี้ นั่งรถแท็กซี่แล้วไปเจอกระเป๋าสตางค์นะคะของผู้โดยสารคนผู้โดยสารเนี่ยคงทำลืมเอาไว้ทางคุณเสถียรก็เลยแจ้งมาทางจสร้อยตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะแล้วเมื่อตอนช่วงสายๆทางเราก็ได้มีการประสานต่อกับทางด้านของธนาคารเพราะว่าในกระเป๋าสตางค์ใบนี้จะมีชื่อมีบัตรประจำตัวประชาชนของคุณบัณฑิตอมตยกุลแล้วก็มีบัตร ATM มีบัตรเครดิตนะคะเราก็เลยมีการประสานไปทางด้านของธนาคารกสิกรไทยให้ทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยติดต่อกับทางด้านของเจ้าของบัตรก็คือคุณบัณฑิตนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันคุณบัณฑิตก็นั่งรถแท็กซี่แล้วก็ลืมคือมารู้ตัวหลังจากที่ลงรถแท็กซี่ไปแล้วนะคะแล้วไปทำบัตรทำเอกสารใหม่หมดแล้วนะคุณนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านี่แหละนะคะก็กำลังจะเหลือว่าจะไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตบางนาปรากฏว่าทางด้านของเราโทรเข้าไปก่อนนะคะก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันกับทางด้านของคนดีของเราก็คือคุณเสถียรอรันดรซึ่งคุณเสถียรน่ารักมากนะคือไม่ใช่เพียงแค่โทรมาที่ทางจสร้อยแต่ยังให้ลูกสาวเนี่ยคือช่วยกันเซิร์ชหาข้อมูลของทางเจ้าของกระเป๋าแล้วก็มีการส่งเป็นข้อความผ่านทางอินบ็อกซ์ใน Facebook ของคุณบัณฑิตไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ต้องชื่นชมสำหรับกรณีนี้นะคะส่วนอีกเคสหนึ่งอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องซึ่งสะเทือนใจเนื่องจากว่ามีคนซึ่งบอกว่าเสียชีวิตในบ้าน3คนพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเนี่ยคือผู้หญิงอายุเพียงแค่7ขวบนะคะคือในพื้นที่ของนนทบุรีคือนายเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะสังเกตว่าเอ๊ะไม่ได้แบบติดต่อไม่ได้มาตั้งแต่ในช่วงของวันอังคารก็เลยได้มีการประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปดูที่บ้านนะคะปรากฏว่าบ้านเนี่ยล็อกเอาไว้ก็เลยต้องงัดเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าไปพบว่าเสียชีวิตกัน3คนพ่อแม่ลูกในห้องนอนนะคะแล้วที่มีโอกาสได้สอบถามจากทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองก็บอกว่าคือคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของวันจันทร
2: ์ครับ
1: นะคะก็เป็นการลักษณะของการทำลายตัวเองลุ่มปันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับในส่วนของครอบครัวนี้ค่ะเพราะมันเหตุสะเทือนใจมากๆนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อคุณเสมาเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยครับเสมาบุญนาครับอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับในช่วงเที่ยงกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ดิฉันกดผิด
0: ครับ
2: มาแล้วนะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะแล้วก็อีกคนนึงที่มาแล้วตั้งแต่ช่วงตีห้าก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
0: เฮ้ยเห็นเขาบอกว่าไม่นอนเลยเหรอคนอื่นเขานอนกันหมดใช่
2: ใช่
0: นั่งทำงานบนเครื่องไม่
2: น
0: อนเลย
2: นั่นน่ะสิคะก็บอกว่าเมื่อช่วงตีห้านะคะของวันนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็เดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือว่าบน6นะคะดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในกำหนดการวันนี้เนี่ยช่วง14นาฬิกาไม่ใช่วันนี้กลับแล้วก็ไปนอนที่บ้านแล้วก็พรุ่งนี้เข้ามาทำงานไม่ใช่นะคะ14นาฬิกาก็มีกำหนดการจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหารนะคะ2569หรือว่าไทเฟรกอนุกาเอเชีย2026ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูนอิมแพคฟอรัมอาคาร8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ภาพที่คุณเสมาบอกเนี่ยคือภาพจาก Instagram ของคุณซาบิดาไทเศษค่ะซึ่งก็ได้โพสต์ในสตอรี่บอกว่าระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมที่ฝรั่งเศสนะคะก็บอกว่าหลายคนขณะที่ทุกคนเหนื่อยแล้วก็หลับไหลท่านนายกก็นั่งทำงานก่อนจะโพสต์อีก 2-3 ภาพแล้วบอกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปก็ยังนั่งทำงานอยู่เหมือนเดิมนะคะ
0: คร
2: ับ นั่นก็เป็น Instagram ของคุณซาบิดาค่ะส่วนทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้วันที่27ใช่ไหมคุณเสมา
0: ครับใช่
2: นะคะ27-28เรามีแขกค่ะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการก็คือประธานาธิบดีเวียดนามค่ะประธานาธิบดีโตเลมนะคะพร้อมภรรยาจะเดินทางมาที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะก็จะอยู่ประเทศไทย2วันคือ27แล้วก็28นะคะแล้วก็ร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านค่ะ
0: ครับ
2: นะคะอีกเรื่องนึงเรื่องของการยั่วยุนี่นะคะเรื่องของกัมพูชากับไทยเนี่ยนะคะล่าสุดมีรายงานจากทางกองทัพภาคที่2ก็ได้เปิดเผยมานะคะเป็นภาพเดี๋ยวภาพขึ้นนะคะว่าเมื่อวันที่21นะคะในช่วง 3:39 นาทีเนี่ยค่ะหน่วยทหารในพื้นที่ควบคุมบริเวณด่านช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ก็ตรวจพบทหารกัมพูชา1นายแต่งกายด้วยชุดพลเรือนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าแนวลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชานะคะรายงานระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมโบกมือไปมาลักษณะยั่วยุท้าทายเจ้าหน้าที่ไทยก็เลยทำให้หน่วยปฏิบัติการตัดสินใจนะคะยั่วมากก็เลยยิงอาวุธปืนขึ้นฟ้าไป1นัดเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะคะ
0: ครับ
2: นะคะแล้วเป็นไงหลังจากนั้นนะคะการยิงเตือนในฐานกัมพูชาและดังกล่าวก็ยังคงอยู่บริเวณหน้าแนวรั้วลวดหนามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีการต่อมาก็มีการพบทหารกัมพูชาอีก2นายเดินเท้าออกมาจากแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะเข้ามาระงับเหตุแล้วก็นำตัวชายคนทหารคนดังกล่าวเนี่ยนะคะที่มาโบกไม้โบกมือยั่วยุเนี่ยออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
0: ครับ
2: เบื้องต้นสถานการณ์ก็ยังคงอยู่ในการควบคุมไม่มีรายงานการปะทะหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยฝ่ายไทยได้ทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาสำหรับพฤติกรรมการยั่วยุของทหารกัมพูชาดังกล่าวแล้วค่ะ
0: ครับ
2: นะคะก็อยู่กันดีๆเห็นว่านะมาที่เรื่องของคดีบ้างคุณเสมาจำได้ไหมแดดร้อนแล้วก็ลุงป้อมยกมือขึ้นมาบังแดดเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะเรื่องนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวค่ะแล้ววันนี้ก็อีกเช่นกันนะคะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะมีคำพิพากษาตัดสินคดีที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือว่าคอปต.นะคะ เป็นโจทย์ค่ะยื่นฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือว่าปปช.และนางสาวสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ว่าปกปิดเอกสารการสอบสวนกรณีการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะคะโดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกค่ะพลตำรวจเอกนะคะวัชรพลและนางสาวสุภาคนละ3ปีไม่รอลงอาญานะคะ
0: ครับ
2: ขณะนี้ทั้งสองก็อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากที่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็นาฬิกาก็เป็นริชาร์ดมิลเรือนนี้ก็ประมาณ 3.6 ล้านนะคะเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่จบนะคะค่ะและอีกคดีหนึ่งคุณเสมาต้องจำได้แต่แม้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็น10ปีแล้วคดีของนายเกมค่ะซึ่งเป็นพนักงานปูเตียงของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำได้ไหมคะซึ่งก็มีคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เนื่องจากว่าทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องออกเอกสารชี้แจงเลยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้ต้องขังคดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กหญิงนักเรียนนะเด็กนักเรียนหญิงอายุ14ปีบนขบวนรถไฟนะคะซึ่งถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะบอกว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนแล้วก็ถูกคุมขังจริงเพียง12ปีนั้นนะคะนี่คือเรื่องที่เขาไปจั่วหัวในออนไลน์นะคะ
0: ครับ
2: กรมราชทัณฑ์ก็ออกเอกสารชี้แจงค่ะบอกว่าขอเรียนชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะและมีความคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นบอกว่าขอชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะว่าปัจจุบันผู้ต้องขังรายนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวางต้องโทษจำคุกมาแล้ว11ปี10เดือน22วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2557นะคะและยังคงเหลือโทษจำคุกที่ต้องได้รับโทษต่อไปอีก30ปี12เดือน22วันจะพ้นโทษนะคะในวันที่13พฤษภาคม2600ค่ะมิได้ถูกปล่อยตัวหรือว่ารับโทษเพียง12ปีตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังรายนี้อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดของทางราชการก็ขอชี้แจงให้เข้าใจถูกต้องโดยทั่วกันนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณเสมาวันนี้ทองคำบ้านเราก็โอ้โหปรับไปจนถึงล่าสุดนี่ปรับไป11ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกเปิดตลาดมานะคะร่วงลงไป350บาทค่ะหลังจากนั้นก็ปรับสลับบวกลบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลบมากกว่าบวกนะคะบวกอยู่ประมาณ4ครั้งนะคะลบก็7ครั้งค่ะนะคะล่าสุดนะคะทองคำในประเทศตอนนี้ลบอยู่450บาทคุณเสมานะคะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,350 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ67,962.28 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,350 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,508 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.58 บาทนะคะซึ่งฮั่วเซ่งเฮงค่ะได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์นะคะ DXY มีการฟื้นตัวขึ้นสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบ Brent แล้วก็ West Texas มีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะโจมตีฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็เรือของอิหร่านที่พยายามจะวางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของอิหร่านนะคะโดยมีการระบุว่านะคะเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกัน กองกำลังสหรัฐจากภัยคุกคามของกองกำลังอิหร่านค่ะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการกระทำของสหรัฐเมื่อวันอังคารนั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางซึ่งก็เป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะนอกจากนี้นักวิเคราะห์ของ UBS นะคะได้ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำณสิ้นปี2569ลง400ดอลลาร์นะคะบอกว่าจะสู่ระดับ 5,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะเนื่องจากมองว่าทองคำยังคงมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่แล้วก็ดอลลาร์ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะกองทุน SPDR ถือทองคำอยู่ปริมาณเท่าเดิมค่ะคือ 1,034.85 ตันนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะตลาดโลกล่าสุดค่ะปรับลงนะคะคุณเสมาโดยเวสเท็กซัสนะคะลงไปอีก2เหรียญ6เซนต์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 91.83 ดอลลาร์นะคะต่อบาร์เรลแล้วส่วนเบรนท์ตอนนี้อยู่ก็ปรับลงเหมือนกันปรับลงไปเหรียญ74เซนต์นะคะราคาอยู่ที่ 97.84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,575.58 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 22.22 จุดนะคะส่วนมูลค่าการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่ 4,719.62 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ธนาคารกลางของศรีลังกาค่ะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าดอกเบี้ยพื้นฐานมากถึงร้อยละ1หรือ100จุดนะคะอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.75 เป็นร้อยละ 8.75 ทันทีค่ะนายพีนันดารันวีรสิงห์ผู้ว่าการธนาคารกลางของศรีลังกานะคะชี้แจงว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช่วยรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้สูงที่สุดในรอบ3ปีค่ะส่งสัญญาณว่าจะมีมาตรการเข้มงวดทางการเงินเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ต้องต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นมากนะคะเงินรูปีอ่อนค่าแล้วก็เงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 5.4 กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ทางการเงินเมื่อปี2565นักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economic นะคะเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในครั้งนี้สะท้อนถึงความเปราะบางของประเทศต่อวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะนอกจากนี้เงินสำรองของศรีลังกายังลดลงร้อยละ 3.8 เหลือ 6,700 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนหลังจากที่ใช้เงินไป 1,500 ล้านดอลลาร์ในการนำเข้าเชื้อเพลิงในช่วง4เดือนแรกของปีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ77นะคะในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียวศรีลังกาได้รับการสนับสนุนจากโครงการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะมูลค่า 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคณะกรรมการ IMF นะคะจะประชุมในวันนี้นะคะเพื่อตัดสินเกี่ยวกับการให้เงินช่วยเหลืองวดแรกจำนวน700ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ศรีลังกาซึ่งก็จะช่วยเสริมทุนสำรองของประเทศศรีลังกาค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: ประตูรั้วกำลังจะ
5: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณหยกครับแจ้งเรื่องของสัญญาณไฟสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกบริเวณช่วงใต้ต่างระดับสุขสวัสดิ์เขาบอกว่าสัญญาณไฟดับเหรอฮะใต้ต่างระดับสุขสวัสดิ์ก็เราประสานงานสภ.พระประแดงให้นะครับใต้ต่างระดับสุขสวัสดิ์เหรออ๋อฮะเราประสานงานสภ.พระประแดงให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้นะที่คุณหยกแจ้งเข้ามาทั้งสองฝั่งนะครับคุณสุวินนะครับบอกว่าประชาชื่นฝั่งขาเข้าแจ้งวัฒนามุ่งหน้าไปสามัคคีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เขาบอกว่ารถติดนิ่งนาน20นาทีเลยนะฮะสำหรับจุดนี้นะแล้วก็คุณชัยรัตน์นะบอกว่ามีการทำงานรัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้าครับภายในซอยรัชดา36มีการปิดทางเข้าซอยเนื่องจากมีการทำงานขุดเจาะผิวจราจรภายในซอยทำให้รถที่จะเข้าซอย36ต้องขับเลยไปใช้ซอย32ทดแทนการจราจรชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กู้ภัยพิวยิ่งไทยศรีราชานะครับชะลอตัวจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าเนินกระบกบริเวณช่วงโค้งบ่อขยะที่ศรีราชาชลบุรีรถบรรทุกทำหม้อแปลงไฟเนี่ยนะฮะหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยแหละครับขนาดใหญ่ตกจากรถนะไม่ได้แจ้งมาว่ากีดขวางเลนไหนนะครับเป็นทางหลวงหมายเลข1032นะช่วงตัดกับทางหลวง331ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของมอเตอร์เวย์นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเราก็มีกรณีอุบัติเหตุนะครับที่บอกว่าคุณตีบางมดบนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์นะครับมีเก๋งกับกระบะชนกันแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับที่เมื่อสักครู่รับแจ้งมานะจากคุณติบางมดบนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์เก๋งกับกระบะอยู่เลนขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้รับแจ้งจากช่องทางไลน์ของทาง JS100 ของเราครับถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้าบริเวณปากซอยเสรีไทย60มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนวมินทร์9พื้นที่สน.มินบุรีการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ารับแจ้งหลังไมค์นะครับว่ามีอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถเลยแยกกรุงเทพกรีฑาประมาณ400เมตรมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางช่องทางขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณสุวดีครับบอกว่าประชาอุทิศฝั่งทนขาเข้าก่อนถึงโรงเรียนพาณิชยการเชตุพลเล็กน้อยมีรถเก๋งชนกับรถ SUV ครับกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของทั้งสองฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นว่ากำลังดำเนินการสำหรับจุดนี้อยู่ครับแต่ว่าคุณสุวดีบอกว่ารถค่อนข้างติดนะครับเพราะว่าอยู่เลนขวาของทั้งสองฝั่งเลยประชาอุทิศฝั่งทนหน้าก่อนถึงครับก่อนถึงโรงเรียนพาณิชยการเชตุพลเล็กน้อยนะครับเก่งกับ SUV ชนกันแล้วก็กีดขวางช่องทางด้านขวาของทั้งสองฝั่งครับคุณไทเกอร์ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงร้านอาหารอุ่นไอดินเล็กน้อยนะครับมีอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวก่อนถึงร้านอาหารอุ่นไอดินเล็กน้อยราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับมีอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดจุดที่เกิดเหตุนะครับส่งผลกระทบการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณจอนซานโตสเป็นชาวฟิลิปปินส์นะเขาแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ว่าลืมพาสปอร์ตสีเลือดหมูนะครับระบุชื่อมิสเตอร์จอห์นซานโตสเขาบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่จำไม่ได้ว่าตัวเองขึ้นจากไหนเพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์หนักไม่แน่ใจว่าขึ้นจากที่ไหนแล้วก็ลงที่ไหนแล้วก็จำสีจำทะเบียนรถไม่ได้เหตุเกิด2:00 ของวันที่26นะฮะของวันที่26ตอน2:00 นะครับในพาสปอร์ตจะระบุชื่อมิสเตอร์จอห์นซานโตสนะก็บอกว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์คุณศิวกร จ้งฝากประชาสัมพันธ์ลืมไม้เท้า3ขาสีเงินนะครับเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วไปลืมไม้เท้า3ขาสีเงินวางไว้ที่เบาะหลังคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ครับเขาบอกว่าที่ไม้เท้านั้นน่ะตรงด้ามจับจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับอยู่นะครับติดอยู่กับตรงไม้เท้าตรงด้ามจับนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งคุณศิวกรติดอยู่นะครับขึ้นจากที่บ้านใกล้กับโรงพยาบาลราชบุรณะมาลงที่โรงพยาบาลตากสินตอน 8:30 ของวันนี้นะครับตอน 8:30 ของวันนี้นะครับถ้าพี่ๆคนขับรถสาธารณะหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อแล้วเจอนะครับหรือว่าเก็บของได้ก็สามารถติดต่อแจ้งกลับทางจสร.ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณนิคมสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาเข้าช่วงเชิงทางขึ้นมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่เลนกลางเลยนะครับที่คุณนิคมแจ้งเข้ามาเป็นสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้าครับเชิงทางขึ้นเห็นรถกระบะตู้ทึบจอดเสียกีดขวางช่องทางกลางเลยครับก็เลยส่งผลให้การจราจรชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งว่าสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปอโศกทั้ง2ด้านชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทักทายใน YouTube ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคุณระพีคุณพี่พัชนีนะครับคุณกระปุกแดงที่เพิ่มเติมข้อมูลส่งต่อพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเราครับแล้วก็มีสภาพการจราจรแถวพญาไทที่บอกว่าแน่นนะจากรางน้ำที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีส่วนกลับกันก็ช่วงซอยโยธีต่อเนื่องเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณนิคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เซ
0: สวัสดีครับพี่นิคมสะพานพระราม3เหรอพี่รถจอดเสียเหรอ
1: ใช่เป็นตู้ทึบน่ะสีน้ำเงินทั้งคันน่ะ
0: อ๋อครับอยู่เลนไหนอ่ะพี
1: ่มันขึ้นมาจากตีนสะพานได้ประมาณสัก 200-300 เมตรอยู่เลนกลางเลย
0: เลนกลางด้วยโอ้เป็นฝั่งที่จะข้ามมาพระราม3เหรอ
1: ใช่ใช่ฝั่งขาเข้ามายังไม่ถึงกลางสะพานดีเลย
0: แล้วมีท้ายสะสมไหมครับ
1: โอ้ยาวยาวครับยาว
0: เหรอไปอยู่ไหนอะอยู่รัชดาท่าพระเลยป่ะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อมัน
1: ถึงอุโมงค์ถึงอุโมงค์เลยแหละ
0: โอ้ถึงอุโมงค์มันขยับได้ไหมหรือมันติดนิ่งหรือยังไงพี่นิคม
1: พื้นล่างอะผมพุ่งผมลงสะพานแล้วได้มาแล้วพื้นล่างแยกถนนตกอะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ล้มติดอะไรด้วยนะคุณเสมา
0: อ๋อเหรอที่จะวนไปถนนตกเหรอ
1: ใช่ผมย้อนกลับมาแล้วผมกลับรถมาแล้ว
0: ครับ
1: ทางตรงจากถนนตกจะตรงไปแม่ลาน3อ่ะไปไม่ได้เลยน่ะ
0: หรอ
1: จอดนิ่งๆเนี่ยมันมีอะไรต่อเนี่ย
0: จอดนิ่งนานเลยเปล่ากี่นาทีได
1: ้เลยพื้นราบอ่ะพื้นราบอ่ะ
0: หรอเดี๋ยวแจ้งพื้นที่ให้แล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับ
1: กลับกันโล่งฮะโล่ง
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ได้ติดนิ่งมากี่นาทีแล้วอ่ะ
1: ไม่นิ่งแต่มันนิ่งเลยแบบว่าไปไฟก็ต้องกดไฟแดงค้างไว้อย่างนั้นตรงนั้นอ่ะ
0: หรอตรงแยกถนนตกใช่ไหมครับ
1: ถนนตกเลยอ่ะท้ายก็อยู่แยกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับพี่ติดมากี่นาทีแล้วพี่นิคม
1: ก็สัก10 นาทีแล้ว
0: หรอติดนิ่งๆเนี่ยนะ10 นาทีเลยใช่ไหม
1: น
0: ิ่
1: งๆเลยนิ่งๆเลยนะ
0: ได้ครับเดี๋ยวแจ้งพื้นที่ให้พี่นิคม
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณนิคมนะฮะคือจุดที่กระบะตู้ทึบจอดเสียเนี่ยจะอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม3เลนกลางฝั่งขาเข้าแต่ว่าเขาบอกว่าพอเลยตรงนั้นไปอ
1: ่
0: ะ
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณนิคมนะฮะคือจุดที่กระบะตู้ทึบจอดเสียเนี่ยจะอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม

เนี่ยล้นเข้าไปรัชดาท่าพระก่อนขึ้นสะพานพระราม3นะเขาอยู่เชิงทางขึ้นนะครับที่เขาจอดเสียอยู่เลนกลางด้วยส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้สวัสดีพี่ธันวัลลินด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับของฝากเมื่อวานนี้นะฮะอร่อยมากนะฮะทำเองหรือเปล่านะครับขอบคุณพี่ธันวัลลินนะครับก็บอกว่าวันนี้บางบัวทองร้อนมาก39องศาเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุกอดีตประธานปปช.และกรรมการปปช.คดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาบิ๊กป้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งพิพากษาจำคุกพลตำรวจเอกวชรพลอดีตประธานปปช.และสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.คนละ3ปีนะครับกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดเป็นโจทยื่นฟ้องพลตบเอกวชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.กับพวกกรณีการปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยศาลวินิจฉัยว่าโจทเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปปช.ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลัง

0: ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิ์ได้รับเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่กล่าวหาโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงในกระทำของจำเลยที่3และ7ในคดีนี้คือพลตบเอกวัชรพลและนางสาวสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.มีความผิดตามฟ้องมีเจตนามิให้โจทก์ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งนี้พิพากษาให้พลตบเอกวัชรพลและนางสาวสุภามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีและภายหลังจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันโดยตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาทพร้อมวางเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ไปที่จังหวัดสตูลนะครับหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลตรวจจับเรือประมงลอบซื้อขายน้ำมันเถื่อนในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับติดตามรายงานจากคุณทัชพรสารพันธ์ครับ
2: ศูนย์ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลบูรณาการกำลังจากเรือต่อ994ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลศูนย์ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ตำรวจน้ำสตูลและสัพพะมิตรพื้นที่สตูลนำเรือออกตรวจสอบพื้นที่ในทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลตรวจพบเรือประมงต้องสงสัยจำนวน1ลำบริเวณปากร่องน้ำคลองปากันตุทิศหมู่ที่7ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเรือลำดังกล่าวพบว่ามีลูกเรือ1คนจึงได้ทำการตรวจสอบพบว่าได้ทำการดัดแปลงตัวเรือภายในตัวเรือมีถังเหล็กวางอยู่ภายในลำเรือในถังมีน้ำมันดีเซลบรรจุอยู่จำนวน 5,000 ลิตรซึ่งเป็นน้ำมันที่ยังไม่ได้เสียภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมลูกเรือคือนายประเสริฐแสงวิมานอายุ56ปีและยึดน้ำมันดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าได้รับซื้อน้ำมันดีเซลมาจากเรือสัญชาติมาเลเซียบริเวณรอยต่อน่านน้ำไทยมาเลเซียและจะนำไปขายกับลูกค้าในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งฝ่ายกฎหมายสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเพื่อดำเนินการพิสูจน์ของกลางและเปรียบเทียบปรับตามที่ผู้ต้องหาร้องขอและยินยอมชำระค่าปรับทัชพรสารพันรายงานจากจังหวัดสตูลค่ะ
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.นะครับขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มนะครับและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะครับอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ครับ
3: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณศิวกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ศิวกรเห็นบอกว่าลืมไม้เท้าไว้บนรถแท็กซี่เหรอครับ
2: ครับผม
1: โอ้เหตุเกิดตอนกี่โมงอะครับ
2: แท็กซี่ไปถึงหน้าโรงพยาบาลตากสินคือ8โมงครึ่งครับผม
1: 8โมงครึ่งพี่ศิวกรมาจากไหนครับเนี่ย
2: มาจากถนนราชพัฒนาแถวโรงพยาบาลราชบูรณะครับ
1: แถวโรงพยาบาลราชบูรณะเราขึ้นรถประมาณสักกี่โมงได้ครับ
2: ขึ้นรถประมาณ8โมงนิดๆครับผม
1: 8โมงกว่าเนาะแล้วก็มาถึงที่หมายตอน8โมงครึ่งโดยประมาณนะครับ
2: ครับผม
1: เห็นบอกว่าพี่ศิวกรนี่เส้นเลือดในสมองแตกเหรอครับ
2: ใช่ครับผมต้องใช้ไม้เท้าครับ
1: โอ้แล้วอย่างนี้ทำยังไงถ้าไม่มีไม้เท้าอย่างเงี้ยครับ
2: ไม้เท้าที่ผมเนี่ยคือเป็นไม้เท้าที่ปัญหาซื้อไม่ได้แล้วมันเป็นรุ่นเก่าอะนะ
1: แล้วมันแตกต่างกันรุ่นใหม่ยังไงอะฮะ
2: ตัวผมใหญ่นะไอ้ไม้เท้ารุ่นใหม่ๆมันก็บางๆอะนะ
1: อ๋อคือมันรับน้ำหนักได้เยอะกว่า
2: ครับผม
1: โอ้ไม้เท้านี่ลักษณะเป็นยังไงครับ
2: เป็นไม้เท้าสามขานะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ตรงด้ามด้วยครับ
1: มีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้แล้วมีชื่อติดไว้ด้วยไหมครับ
2: ไม่มีครับมีเบอร์อย่างเดียวครับ
1: อ๋อเป็นสีอะไรครับ
2: เป็นสีบอลเงินครับผม
1: เหมือนเป็นอลูมิเนียมหรืออย่างนี้เหรอฮะใช่ไหม
2: ใช่แต่รุ่นนี้มันไม่มีเนี่ยมันเป็นเหล็ก
1: อ๋อเป็นเหล็ก
2: น้ำหนักเบาอ่ะนะ
1: เป็นเหล็กเลยใช่ไหมครับ
2: ครับผมเพราะว่าผมนั่งหน้าคู่กับแท็กซี่แต่ไอ้ไม้เท้ามันวางไว้ด้านหลังเบาะแท็กซี่นะ
1: หลังคนขับใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้อย่างนี้เขาก็ไม่เห็นนะสิใช่ไหม
2: เพราะไม่รู้นะเขาคงไม่รู้หรือเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: แท็กซี่สีอะไรครับ
2: เขียวเหลืองครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับ
1: เขียวเหลืองเกียร์กระปุกจำทะเบียนเขาได้ไหมครับ
2: ไม่ได้แล้วครับ
1: หรอเราขึ้นมากับใครครับ
2: ผมไปคนเดียวครับผมไปคนเดียว
1: อ๋อ
2: แล้วก็แต่แท็กซี่ที่ขับนั้นมีอายุ50ปีขึ้นไปแล้วครับอายุนะ
1: เป็นผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีนะครับ
2: ครับผม
1: อ๋อรูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงพอจะจำได้ไหมครับ
2: ผอมครับผอมครับ
1: ผอมได้คุยกับเขาไหมครับระหว่างทาง
2: เขาไม่ค่อยคุยนะครับเขาไม่ได้คุยอะไรอ๋อ
1: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับ
2: ครับผมแล้วก็โทรไปติดต่อไอ้แท็กซี่เขตราชบุรีเขาก็พูดจาไม่ค่อยจะต้อนรับอะไรนั่งข้างหล
1: ังอ๋ออย่างนี้เราไปขอดูกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับไปขอ
2: คุณครับผมไม่สะดวกนะผมเดินไม่ได้นะ
1: อืมแล้วอย่างนี้จะไปไหนยังไงครับเนี่ยในเมื่อไม่มีไม้เท้าแล้วอ่ะ
2: ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปโรงพยาบาลฐานเรืออีกนะยังไงคุณช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับแล้วนี่มีแล้วมีลูกมีหลานมาดูแล
2: นอกจากจสร้อยแล้วจะมีช่องทางไหนที่ประชาสัมพันธ์ได้บ้างครับ
1: อ๋อคลื่นวิทยุคลื่นอื่นก็ได้นะครับตามสถานีอื่นก็ได้
2: ยังไงคุณก็ช่วยผมหน่อยการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ยังไงก็มาคืนให้ที่บ้านนะเพราะเขามารับถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: เดี๋ยวให้เขาติดต่อมาที่เราก่อนละกันเดี๋ยวเราติดต่อไป
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ก็ไม้เท้าลักษณะเป็น3ขาเป็นเหล็กเบาสีเงินนะครับอยู่ด้านหลังเบาะคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เป็นผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีรูปร่างผอมนะครับเขาเรียกรถจากแถวๆโรงพยาบาลราชบุรณะตอนประมาณ8โมงแล้วก็มาที่โรงพยาบาลตากสินตอนประมาณ8โมงครึ่งนะครับที่ด้ามจับของไม้เท้าเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับได้เลยนะสามารถโทรกลับที่เบอร์นั้นก็ได้เป็นเบอร์ของคุณศิวกรเนี่ยแหละที่ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องเขาลืมไม้เท้าไว้นะครับหรือว่าจะติดต่อกลับทางจสร้อยก็ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้นะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหากว่ากรณีเก็บของได้นะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อเนี่ยแล้วไปเจอของนะที่ตกหล่นก็สามารถ จ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยของเราได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเป็นประจำครับทุกวันพุธใช่ไหมเรามีนัดกันนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะเรามีนัดกันกับทางด้านของแม่ประนอมนะครับสำหรับท่านใดที่พร้อมแล้วไปติดตามกิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัลสนุกๆ นะกับทางแม่ประนอมกันนะครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับพบกับแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: คำถามคือสำหรับคุณนะครับสินค้าตัวไหนจากแบรนด์แม่ประนอมที่คุณคิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดเพราะอะไรนะเอาตามความคิดคุณเลยไม่มีถูกไม่มีผิดสินค้าตัวไหนสำหรับคุณที่คิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดแต่ต้องเป็นแบรนด์ของแม่ประนอมนะครับและเพราะอะไรสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะฮะพูดคุยกันนะฮะพูดคุยกันขอแค่มีเสียงคุณออกอากาศจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนจากแบรนด์แม่ประนอมก็ได้ทั้งนั้นผู้โชคดี2ท่านนะครับทุกสัปดาห์ผู้โชคดี2ท่านจะทำการสุ่มนะครับหาผู้โชคดีด้วยการแรนดอมนะหาผู้โชคดี2ท่านหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันช่วงท้ายรายการผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้รับเป็นของรางวัลเป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมเหมือนกันนะครับทั้ง2ท่านเลยก็จะมีผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมเนี่ยทั้งหมดใน9รายการรวมกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ย10รายการพอดีทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่คุณต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยที่จสร้อยของเราหากไม่สะดวกเดินทางมาสามารถส่งตัวแทนมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปถ้ากรณีคุณเป็นผู้โชคดีนะจะมีทางทีมงานของเราเนี่ยแหละโทรกลับไปนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบกันก่อนในช่วงท้ายรายการนะครับและเดี๋ยวหลังจากที่ปิดการรับสายผมจะมาไล่เลียงให้ฟังว่ากิฟต์เซตของแม่ประนอมที่ผู้โชคดีทั้ง2ท่านได้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสายแรกมาแล้วคุณวาสนาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: พี่วาสนาตอบว่า
3: น้ำพริกเผาสูตรต้มยำค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นสูตรต้มยำครับสูตรนี
3: ้ก็เพราะว่าเวลาทำต้มยำแล้วเราใส่สูตรนี้ลงไปมันจะชูรสของต้มยำขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะทำต้มยำกุ้งจะอร่อยมาก
1: หรอมันมีความเข้มข้นมันมีความหอมมีความนัวเหรอพี
3: ่มันกลิ่นถึงเราจะใส่เครื่องไปแล้วแล้วเราใส่น้ำพริกเผาเพิ่มไปอีกเนี่ยมันชูรสขึ้นได้เยอะเลยค่ะทั้งกลิ่นทั้งรสได้หมดเลย
1: อ๋อครับแล้วเคยลองแบรนด์อื่นไหมนอกจากแม่ประนอมไม่เคยเลยหรอ
3: ไม่เคยเลยเพราะว่าแม่ประนอมคู่ครัวไทยอย่างที่พูดจริงๆอ่ะตั้งแต่พี่เด็กๆอะค่ะตอนนี้พี่60กว่าแล้วก็ใช้ตามแม่มานั่นแหละค่ะ
1: โอ้นี่แสดงว่าสูสีกับแม่เขาเลยนะ
3: เขา65พี่63
1: อ๋อ
3: พี่เป็นน้องหน่อยพี่เป็นน้อง
1: ก็ยังไม่เปลี่ยนใจอ๋อก็ยังใช้แม่ประนอมอยู่จนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมครับ
3: ปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าน้ำพริกเผาที่เอาไว้ทากับขนมปังอันนั้นก็คือออริจินอลเลยต้องติดตู้เย็นตลอด
1: ก็นอกจากสูตรต้มยำก็จะมีสูตรแบบดั้งเดิมใช่ไหมที่วาสนาใช้บ่อยๆ
3: เอาไว้ทานกับขนมปังให้เด็กๆอะไรอย
1: ่
3: างเง
1: ี้
3: ย
1: ได้เลยเดี๋ยวรอลุ้นนะครับพี่วาสนาคร
3: ับโอเคขอบคุณ
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณวาสนาด้วยนะครับก็ใช้ทั้ง2สูตรอะนะฮะแต่ว่าที่คิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดนะตามโจทย์เนี่ยตามคำถามก็คือคิดว่าเป็นน้ำพริกเผาไทยตามแม่ประนอมเป็นสูตรต้มยำนะฮะเพราะว่ามันหอมมันถึงเครื่องมันมีความนัวแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียนะฮะคุณสำรวยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาป่ะครับ
1: ใช่ครับพี่สำรวยตอบว่า
4: อันนี้อ่ะที่ว่ามันเครื่องถูกถึงขิงอ่ะที่ว่าต้มยำนี่แหละที่ว่ามันมีทำต้มยำมาแล้วมันมีกลิ่นหอมแล้วก็รับประทานไม่เลี่ยนครับ
1: เป็นสูตรไหนครับพี
4: ่ต้มยำ
1: สูตรต้มยำใช่ไหมทำไมเราถึงชอบสูตรนี้อ
4: ่
1: ะ
4: เพราะว่าผมเป็นคนชอบกินต้มยำครับก็เลยใช้สูตรนี้ครับ
1: ชอบแซ่บแซ่บ
4: บางทีมันแซ่บครับแล้วพอดีอย่างอื่นเนี่ยเราก็มาไปเป็นพวกผัดอะไรเนี่ยพวกผัดกุ้งผัดพริกเผาอะไรเงี้ยก็ใช้แม่ประนอม
1: ปกติชอบ
4: มากจะใช้ของแม่ประนอม
1: ชอบทานอาหารทะเลอย่างนี้เหรอฮะใช่ไหม
4: ฮะมาต้มยำเนี่ยมันสูตรหลักแล้วก็มาบางทีกินกับไข่เจียวตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ทำให้กินได้คล่องดี
1: อ๋อครับ
4: ที่เป็นกระปุกกระปุกอ่ะ
1: อ๋อติดตามมานานแล้วยังไม่สำรวยแม่ประนอมใช้มานานยัง
4: โอ้ติดตามมาตั้งแต่สมัยคุณแม่เขายังสาวๆอยู่เลยคุณแม่ประนอมยังสาวๆอยู่เลยจนมาถึงรุ่นลูกเขา
1: ก็ยังใช้อยู่ก็ยังติดตามอยู่
4: เพราะว่าผมผ่านบ่อยตรงที่เขาอยู่พุทธมณฑลอะไร
1: เอาผ่านโรงงานเขาเลย
4: เอาผ่านเลยครับผ่านประจำครับ
1: ครับ
4: แต่เอาไปเอาไม่ได้เท่านั้นเอง
1: แต่ว่าก็ต้องมีติดครัวไว้ตลอด
4: เอาไว้มีตลอดครับอยู่ในตู้เย็น
1: ครับ
4: เขาจะซื้อมาไว้บางทีเรามันขาดไม่ได้ไงบางทีจะทำมาม่าก็ใส่นี่แหละเพราะว่าในมาม่ามันมีแบบต้มมันแบบว่ามันไม่เข้มข้นอ่ะ
1: ครับ
4: เดี๋ยวเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันไงไม่รู้ข้อกอข้อขอพอดีว่าดีเจเขารับสายเขาบอกไม่มีข้อกอข้อขอเขาบอกคุณที่คุณชอบรับประทาน
1: ใช่เพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าเป็นสินค้าตัวไหนก็ได้ขอแค่เป็นแบรนด์ของแม่ประนอมที่คุณคิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดแล้วก็ยกเหตุผลประกอบเพราะอะไรแค่นั้นเองคุยกันสนุก
4: ผมก็เคยได้รับครั้งหนึ่งแล้วไปรับที่ตรงสายตรงอะไรคลองเตยอะไรคลองเตยไป
1: นานยัง
4: ไปรับครั้งหนึ่งแล้วตรงไปใครอะไรที่เก่าๆอ่ะ
1: ตอนนั้นนานยัง
4: โอ้ประมาณปีที่แล้วครับ
1: อ๋อปีที่แล้วเดี๋ยวมาดูกัน
4: แล้วก็ทายไม่ค่อยติดเลยคนนี
1: ้เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นผู้โชคดีอีกไหมดวงดีไหมอ่ะปกติพี่สำรวยดวงดีป่ะ
4: ดวงดีครับ
1: ดวงดีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะดวงดี
4: ครับขอบคุณมากคุณไซมา
1: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าปีที่แล้วเป็นผู้โชคดีไปแล้วปีนี้วันนี้จะดวงดีอีกหรือไม่เขาบอกว่าหลังจากเป็นผู้โชคดีปีที่แล้วหลังจากนั้นโทรไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเชิญได้เลยนะครับยังไม่หมดเวลานะ1137ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นดอกจัน1808อันนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็โทรเข้ามาร่วมสนุกได้แสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับสำหรับคุณเนี่ยสินค้าตัวไหนจากแม่ประนอมที่คิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดและเพราะอะไรแค่นั้นเองไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอแค่มีเสียงคุณแสดงความคิดเห็นออกอากาศคุณก็มีสิทธิ์นะร่วมลุ้นรับของรางวัลเป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมทั้งหมด10รายการนะจะมีผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมใน9รายการแล้วก็มีกระเป๋าอีก1ใบก็เป็น10รายการพอดีผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเดินทางมารับเองนะที่ตึกไทยที่คลองเตยที่จอ200ของเราเนี่ยแหละคุณมนตรีสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับตอบว่า
5: ตอบน้ำพริกเผาครับ
1: ทำไมถึงเป็นน้ำพริกเผาสูตรไหนอ่ะน้ำพริกเผาเนี่ย
5: สูตรแม่ประนอมนี่แหละครับ
1: สูตรดั้งเดิมสูตรต้มยำสูตรดั้งเดิมใช่ไหม
5: ใช่
1: ใช้มานานหรือยัง
5: ก็ใช้ตั้งแต่ยังไม่มีภรรยาครับ
1: อุ๊ยตายแล้วแล้วตอนนี้คุณมีภรรยาแล้วหรอ
5: มีแล้วครับ
1: อ๋อรู้จักกันมานานหรือยังกับภรรยาเนี่ย
5: ก็ก็รู้จักกันนานแล้วครับ
1: ใครจีบใครก่อน
5: ถามใครจีบผมอยู่ห้องก่อน
1: เอ้าใครจีบใครก่อน
5: ผมจีบเขาก่อน
1: ครับอ๋ออ๋ออ๋อแล้วเคยทำต้มยำสูตรน้ำพริกเผาของแม่ประนอมนี่ให้เขาทานไหม
5: ไม่เคยครับมีแต่เขาทำครับ
1: สูตรดั้งเดิมมันแตกต่างกับเจ้าอื่นยังไงอะไรคือจุดเด่นของแม่ประนอม
5: ก็มันน้ำพริกของแม่ประนอมเนี่ยน้ำพริกของแม่ประนอมที่เป็นพริกเผามันอร่อยถูกปากอะครับ
1: อ๋อคือมันอร่อยอะสำหรับเราอะเราคิดว่ามันถูกปากเรามากที่สุดใช่ไหม
5: ใช่ใช่
1: ได้ได้เดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณมนตรี
5: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะหลายๆท่านถูกอกถูกใจกับน้ำพริกเผาของแม่ประนอมนะครับอย่างที่บอกว่าเขามีหลายสูตรนะเขามีน้ำพริกเผาไทยสูตรดั้งเดิมน้ำพริกเผาไทยสูตรเจน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลแล้วก็น้ำพริกเผาไทยผสมน้ำมันมะกอกน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำน้ำพริกเผาไทยชนิดผสมต้มยำฉลากสีเหลืองเนี่ยขนาดแค่น้ำพริกเผาไทยนะเขายังมีหลากหลายสูตรเลยนะฮะให้เลือกกันคุณสุภโชคสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับตอบว่าอะไรครับพี่สุภโชค
6: น้ำพริกเผาครับ
1: สู
6: ตรทานได้ทุกอย่างครับน้ำขนมปังด้วยต้มยำผัดได้หมดนะครับ
1: สูตรไหน
6: รสชาติถูกปากคือจริงๆนะของพิเศษคือว่าเวลามาทานเปิดมาทานเนี่ยจากเราจะเก็บว่าไงเขาจะไม่มีกลิ่นฮะไม่มีกลิ่นหืนหรือกลิ่นอะไรครับกลิ่นเนี่ยสำคัญนะเพราะบางอย่างเนี่ยพอเปิดมาเก็บมาสักครึ่งเดือนเนี่ยพอเปิดมันจะมีกลิ่นนิดๆแต่นี่ของแม่ประนอมไม่มีฮะแล้วทานง่ายครับ
1: แล้วต้องมีสูตรไหนไหมครับของน้ำพริกเผานี่ต้องเป็นสูตรไหน
6: แม่ผมก็ไม่รู้จะพูดเนี่ยสูตรนี
1: ่ได้ทุกสูตร
6: ก็จะถูกต้องได้ทุกอย่างครับไปรู้สูตรว่าผมไม่ใช่เป็นคนทำกับข้าวไง
1: ก็แล้วแต่ว่าคนทำเขาจะใส่สูตรไหนให้เราทาน
6: ใช่
1: เราทานได้หมด
6: ครับผม
1: ติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับ
6: โอ้ยก็ตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับผม
1: ครับก็กี่ปีแล้วว่าประมาณ
6: อะไรนะ
1: กี่ปีแล้วครับประมาณ20 30 40
6: โอ้มันก็พอตอนนี้ผมก็นะผมก็รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ700แล้วครับผมอ๋อ
1: แสดงว่าติดตามมานานมาก
6: ครับผม
1: ได้ขอบคุณมากพี่สุภโชคครับเดี๋ยวรอลุ้นครับ
6: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร
7: ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอบว่าอะไรครับพี่ธันวรินทร์
7: น้ำพริกต้มยำไทยแบบที่ข้างขวดมีพริก3เม็ด
1: โอ้นี่จำถึงขนาดว่าข้างขวดมีอะไรได้ด้วยเหรอแล้วได้รับ
7: เมื่อวานไง
1: แล้วสูตรนี้มันแตกต่างกับสูตรอื่นยังไงทำไมเราถึงชอบอันเนี้ย
7: มันจะหอมเครื่องต้มยำเลยอ่ะแล้วก็มันจะรสชาติจัดจ้าน
1: ครับติดตามมานานยังพี่ดันวลินใช้ของแม่ประนอมมานานยัง
7: วิ่งนานแล้วนะโดยปกติอ่ะจะใช้ไอเนี้ยเยอะน้ำจิ้มไก
1: ่หรอ
7: ใช้เยอะอยู่ละเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งไอปอกเปี๊ยะทอดมันต้องใช้น้ำจิ้มไงเราก็ใช้น้ำจิ้มไก่เลย
1: เออสะดวกดีเนาะ
7: ไม่ต้องไปใช่มันไม่ต้องไปทำอะไรใหม่เลย
1: เออโอ้แล้วมันช่วยเพิ่มรสชาติให้ปอกเปี๊ยะเรายิ่งอร่อยยิ่งขึ้นด้วย
7: ใช่เหมือนขนมเมื่อวาน
1: เออขอบคุณนะครับอร่อยอร่อยหมดเกลี้ยงเลย
7: แต่อร่อยจริงๆของแม่ประนอมแล้วมันไม่ออกหวานไง
1: คือคนไม่ชอบหวานหวานมากก็ทานได้ใช่ไหม
7: ใช่ใช่มันจะไม่ออกหวาน
1: ครับ
7: อร่อยค่ะ
1: ได้เดี๋ยวรอลุ้นครับพี่ธันวรินทร
7: ์ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวิตสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่สวิต
8: วันนี้ลืมอะไรมาเปล่าครับ
1: ลืมเอาฝนมาด้วยสิแดดเปรี้ยงเลย
8: ใช่สิมันแดดจ้าเลยครับคุณเสมา
1: พี่สวิตวันนี้ตอบอะไรของแม่ประนอม
8: อ๋อวันนี้น้ำจิ้มไก่ครับแม่ประนอม
1: ทำไม
8: เวลาทอดไก่เนี่ยนะฮะทั้งน่องทั้งปีกเนี่ยเด็กๆเขาชอบอ่ะที่บ้าน
1: อ๋อ
8: ครับ
1: ถูกใจเด็กๆเขา
8: ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเบื้อเจี๋ยส่วนมากจะไปทอดทอดมันปูเงี้ยเด็กมันชอบจิ้มกัน
1: อ๋อครับถูกอกถูกใจ
8: เมื่อเกี้ยนี้ก็ซอยเอเนี่ยแตงกวาเข้าไปหน่อยโอ้ว่าอร่อยมากเลยครับ
1: เป็นเครื่องเคียงเนาะ
8: ครับ
1: ใช้มานานหรือยังพี่สวิตแม่ประนอมเนี่ย
8: โอ้นานมากเลยครับผมตั้งแต่น่าจะปี2829อ่ะ
1: โอ้โห40ปีนะ2829
8: ประมาณนี้ฮะตั้งแต่จอสอร้อยน่าจะอยู่แถวอุดมสุขแล้วล่ะ
1: โอ้ครับติดตามมานานมากขอบคุณมากพี่สวีทเดี๋ยวรอลุ้นครับ
8: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณทุกสายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตให้อีกประมาณสัก2นาทีนะฮะถ้าเกิดว่ามีสายติดพันอยู่ก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้า2นาทีแล้วขออนุญาตตัดจบนะฮะปิดรับการรับสายสำหรับในวันนี้นะฮะอีก2นาทีนะอีก2นาทีแต่ถ้ายังมีสายติดพันอยู่ยังสามารถส่งสายเข้ามาได้นะครับคุณอนุกูลสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่
9: อยู่กทมครับ
1: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับตอบว่าอะไรของแม่ประนอมเนี่ยใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไหน
9: สูตรตั้งเดิมครับ
1: ทำไมต้องเป็นสูตรนี้ครับ
9: อร่อยดีครับ
1: หรอมีเหตุผลอื่นไหม
9: ไม่มีครับผม
1: ติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับ
9: โอ้ตั้งแต่ผมยังอายุเด็กๆเลย
1: ตั้งแต่สมัยอยู่หัวหิน
9: เฮ้ยอยู่ได้ไงเนี
1: ่
9: ย
1: แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพสูตรต้องเป็นสูตรดั้งเดิมใช่ไหม
9: ูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิม
1: ทำไมถึงชอบสูตรดั้งเดิมครับ
9: ยังมันมีมานานมาแล้วไง
1: อ๋อแค่นั้นเลยเพราะมันมีมานานมาแล้ว
9: ใช่
1: ได้ได้เดี๋ยวรอลุ้นนะพี่อนุกูลนะ
9: ได้ครับได้ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวด้านนอกทำการสุ่มเลยนะฮะวันนี้ขออนุญาตนะครับปิดรับการรับสายแต่เพียงเท่านี้นะนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะติดตามสำหรับท่านใดที่โทรไม่ทันสายไม่ว่างนะครับก็สามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆแล้วก็พร้อมกับลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้ใหม่เนี่ยเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ชุดกิฟต์เซตทั้ง2ท่านผู้โชคดีเนี่ยที่จะได้รับไปเนี่ยมีอะไรบ้างทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันนะครับเป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมอย่างที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมใน9รายการแล้วก็บวกกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบนะฮะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ย10รายการพอดีนะครับ1ครับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม2น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกโคกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกโคกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมละ10ก็เป็นกระเป๋าสารของแม่ประนอม1ใบนะครับทั้งหมดก็เป็น10รายการพอดีที่ผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้รับไปข้อแม้อย่างเดียวเลยต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยที่จสร.ของเราหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปหาท่านนะครับหลังจากที่ผมประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปอาจจะนานซะหน่อยเราติดต่อตามคิวนะครับอาจจะนานซะหน่อยแต่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากจสร.นี่แหละติดต่อกลับไปว่าท่านเป็นผู้โชคดีนะครับถ้าหากว่าสงสัยขั้นตอนการติดต่อรับของรางวัลสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรไปหาท่านได้เลยนะครับผู้โชคดีทั้ง2ท่านมาแล้วตอนนี้ชื่อขึ้นอยู่บนหน้าจอผมแล้วนะครับผู้โชคดีท่านแรกประจำวันนี้ได้แก่คุณสำรวยแซ่นิ่มครับดีใจกับคุณสำรวยด้วยนะครับผู้โชคดีท่านที่2ประจำวันนี้ได้แก่คุณสุภโชครักสนิทครับดีใจกับคุณสุภโชคและคุณสำรวยด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยที่จสร.ของเราและเดี๋ยวจะมีทางทีมงานติดต่อกลับไปหาทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปครับช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
10: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: ขอบคุณแม่ประนอมนะครับมาเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ทักทายใน YouTube ด้วยนะครับตอบใน YouTube ไม่ได้นะต้องโทรเข้ามาตอบนะ1137และดอกจัน1808เอาเป็นว่าพุธหน้าพบกับแม่ประนอมได้ใหม่นะครับคุณบุญชนะนะฮะคุณกระปุกแดงคุณระพีพี่ธันวรินนะครับพี่พัชนีนะฮะที่ส่งข้อความเข้ามาคุณ 3M ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับคุณบัญโชตด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับมาดูข้อมูลทางหลังใหม่นะครับในช่วงเวลานี้รับแจ้งมานะครับเรื่องของสภาพการจราจรมีรถจอดเสียที่ถนนรัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้าคุณชาญฝั่งตรงข้ามเดอะสตรีทรัชดามีรถบรรทุกจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับกรณีของคุณนิคมที่บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้ามีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียมีการประสานงานไปท้องที่สน.บุคคโลนะครับเขาเสียอยู่เลนกลางเลยนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวส่วนกรณีอุบัติเหตุกู้ภัยเพียวยิ่งไทยศรีราชานะครับแจ้งเข้ามาแล้วก็เป็น กรณีของผู้ใช้เส้นทางนะครับที่สอบถามว่าทำไมรถเยอะบริเวณจุดดังกล่าวก็เรามีการประสานงานไปที่สพหนองขามเจ้าของพื้นที่รวมไปถึงแขวงทางหลวงชนบทที่3ชลบุรีนะครับเป็นอุบัติเหตุเนินกระบกหรือว่าบริเวณช่วงโค้งบอกขยะนะครับรถบรรทุกเขาทำหม้อแปลงนะครับไฟฟ้าขนาดใหญ่ตกหล่นจากรถนะฮะอยู่ที่ทางหลวง1032เป็นช่วงโค้งบอกขยะหรือว่าเนินกระบกนะครับทางหลวง1032ตั้งแต่ช่วงตัดทางหลวง331ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของมอเตอร์เวย์ก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเขาบอกว่าการจราจรยังใช้การได้กรณีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้จากคุณไทเกอร์นะครับที่ให้ข้อมูลไว้หลังไมค์ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงร้านอาหารอุ่นไอดินเล็กน้อยเรามีการประสานงานไปยังพื้นที่สพบางสีเมืองเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าเป็นรถกระบะกับรถเก๋งชนกันล่าสุดได้เคลื่อนย้ายรถทั้ง2คันคู่กรณีไปตกลงกันที่สพแล้วนะขอบคุณทางสพบางสีเมืองด้วยนะครับส่วนการจราจรก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยการจราจรเขาบอกว่าก็ใช้การได้เป็นปกติแล้วทั้ง2ด้านนะครับคุณสุวดีนะครับที่บอกว่าประชาอุทิศฝั่งทนขาเข้านะครับก่อนถึงโรงเรียนพาณิชยการเชตุพลเล็กน้อยที่มีรถเก๋งกับ SUV ชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ช่องทางขวาเป็นถนนสวนกันนะครับก็อยู่เลนขวาทั้ง2ฝั่งเลยทั้งเข้าทั้งออกเลยนะฮะก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะครับเมื่อสักครู่บอกว่าปริมาณรถมากแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายได้แล้วหรือยังแล้วก็กรณีที่เสรีไทยช่วงปากซอย60เสรีไทย60ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วนะครับนำส่งไปที่โรงพยาบาลนวมิน9เป็นพื้นที่ของสน.มินบุรีนะฮะขอบคุณเจ้าของพื้นที่ด้วยแล้วก็ศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณจุดกลับรถเลยแยกกรุงเทพกรีฑาประมาณ400เมตรรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะเห็นบอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยการจราจรก่อนหน้านี้ชะลอตัวตอนนี้เริ่มดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝากย้ำนะครับกรณีประชาสัมพันธ์ทางด้านของคุณศิวกรที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าที่ลืมไว้บนรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลลาดบุรณะแล้วก็มาลงที่โรงพยาบาลตากสินขึ้นตอนประมาณ8โมงลงรถตอนประมาณ8โมงครึ่งของวันนี้นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีรูปร่างผอมนะครับตรงด้ามจับไม้เท้า3ขาเนี่ยเป็นสีเงินนะฮะเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นเหล็กเบาเนื่องจากว่าเขาเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะนะฮะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้อยู่ตรงด้ามจับด้วยถ้าพี่แท็กซี่คันนั้นฟังอยู่นะครับกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณยุทธนาฝากแจ้งขอความช่วยเหลือรถแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตครับเป็นรถเก๋งนิสสันสีแดง8กไก่ขอไข่6300กทมจอดเสียอยู่ปากซอยลาดพร้าว24นะครับท่านใดที่มีสายพ่วงแบตแล้วก็ผ่านทางแถวจุดดังกล่าวสามารถแวะให้ความช่วยเหลือคุณยุทธนาเขาได้นะครับรถแบตหมดเก๋งนิสสันสีแดง8กไก่ขอไข่6300กทมจอดเสียอยู่ปากซอยลาดพร้าว24นะฮะไม่มีสายพ่วงแบตแบตหมดนะฮะสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับก็ใครที่อยู่แถวนั้นแล้วก็มีสายพ่วงแบตติดรถอยู่ก็สามารถแวะให้ความช่วยเหลือทางด้านของคุณยุทธนาได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
11: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

วันนี้นะครับวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะครับถือเป็นวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีนะครับกรมการทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะครับณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกข์นะครับผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าประบมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครับกรณีของหายนะครับที่คุณปิยธิดาเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมมิโดแจ้งแทนลูกค้านะครับบอกว่าลูกค้าเนี่ยลืมเป็นถุงพลาสติกสีใสยี่ห้อ S&P ข้างในมีพวกอาหารกล่องมีขนมจำนวนมากเลยนะเขาลืมไว้วางไว้ที่กระโปรงท้ายรถแท็กซี่ขึ้นมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่โรงแรมมิโดนะครับเป็นรถแท็กซี่แบบ SUV สีเขียวเหลือง1มม.กไก่5862คนขับชื่อคุณราชันนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าติดต่อทางคนขับได้แล้วนะครับติดต่อทางคนขับได้แล้วนะก็มีการดำเนินเรื่องโดยที่การสอบถามไปเคาน์เตอร์แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพราะว่าก็เป็นแท็กซี่ภายในสนามบินก็ปรากฏว่าติดต่อคุณราชันคนขับได้ละตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันละเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะจะนำของไปส่งคืนให้ที่โรงแรมขอบคุณคุณราชันด้วยนะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะเขียวเหลือง1มม.กไก่5862กทม.แล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะฮะที่ประสานงานให้ขอบคุณทางคุณปิยธิดาด้วยนะครับที่แจ้งมากับทางจสร้อยนะก็เดี๋ยวอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะน่าจะได้ของคืนละสำหรับกรณีลืมเป็นพวกขนมเป็นพวกอาหารกล่องเนี่ยเต็มเลยนะเขาบอกว่าเป็นของ S&P เนี่ยเต็มถุงเลยนะครับก็ครึ่งชั่วโมงวนกลับไปคืนให้นะครับกรณีลืมไม้เท้าของคุณศิวกรนะครับฝากพี่ๆขับรถแท็กซี่ด้วยตอนประมาณสัก8โมง8โมงครึ่งผู้โดยสารนะครับเขาขึ้นรถใกล้ๆกับโรงพยาบาลลาดบุรณะแล้วก็ไปลงที่โรงพยาบาลตากสินเนื่องจากว่าผู้แจ้งเนี่ยคุณศิวกรเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าอันนี้นะเขาเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกนะครับก็จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าที่ด้ามจับเนี่ยจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับอยู่นะฮะก็บอกว่าเป็นเหล็กน้ำหนักเบาสีเงินนะฮะลืมไว้ที่เบาะหลังคนขับรถแท็กซี่จำได้แค่ว่าเขียวเหลืองนะแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับก็ถ้าเก็บได้ยังไงสามารถติดต่อกับทางจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะโทรดอกจัน1808นะจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย AS นะหรือว่า True Detect นะก็สามารถติดต่อทางดอกจัน1808ได้นะครับจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะแล้วก็มีกรณีของคุณสมควรชัยพัฒน์นะครับที่บอกว่าเป็นคนหายยังไม่เจอเลยอ่ะหายไปตั้งแต่วันที่24วันอาทิตย์นะครับหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมแล้วนะครับเวลาประมาณสักบ่าย3นะครับโดยประมาณนะประมาณสักบ่าย3 4โมงประมาณเนี้ยนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะฮะลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าผิวขาวเหลืองนะแล้วก็สูงประมาณ168เซนติเมตรผมลองทรงสั้นนะครับก็ผมนี่จะเป็นสีขาวแซมสีดำหน่อยที่สำคัญคือเขาเริ่มมีอาการหลงลืมด้วยนะเริ่มมีอาการหลงลืมด้วยแต่ว่ายังจำชื่อตัวเองได้นะครับลักษณะการแต่งกายเนี่ยสวมเสื้อคอกลมสีขาวแล้วก็กางเกงฟุตบอลนะครับขาสั้นสีดำรองเท้าเป็นรองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะครับคือทางลูกชายเนี่ยเขาเป็นคนแจ้งมากับทางจสร้อยนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยคุณพ่อท่านป่วยเป็นหลายโรคเลยเป็นทั้งความดันเป็นทั้งไขมันเป็นทั้งเบาหวานทางคุณจักริดเนี่ยก็เลยรับตัวคุณพ่อเนี่ย
มาดูแลที่บ้านเช่านะก็อยู่กับทางคุณจักริตเนี่ยอยู่ที่ประชาอุทิศ21นะฮะก็คือห่างจากบ้านของคุณจักริตเนี่ยประมาณสัก300-400เมตรนะฮะก็เคยถามคุณพ่อด้วยบอกว่าอยากจะกลับไปที่ชัยภูมิไหมทางคุณพ่อก็บอกว่าอยากกลับนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกลับไปที่ชัยภูมิเองหรือเปล่าด้วยนะฮะก็หายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ช่วงประมาณบ่ายๆนะครับวันนี้เราก็มีการสอบถามไปทางลูกชายคุณจักริตนะเขาก็บอกว่าเมื่อเช้าก็มีการคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในพื้นที่สน.ลาดบุรณะก็บอกว่ายังไม่ได้เจอนะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเพียงแต่ว่าเขาก็ช่วยกระจายข่าวไปทางด้านของกู้ชีพในพื้นที่ลาดบุรณะก็รับแจ้งแล้วเช่นเดียวกันก็พยายามกันทุกภาคส่วนนะครับในตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะกระจายข่าวให้มากที่สุดนะฮะสำหรับกรณีคุณพ่อสมควรนี่ก็ยังไม่เจอนะฮะเอาใจช่วยทางลูกชายคุณจักริตด้วยนะฮะเห็นบอกว่าคุณพ่อหายตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่พบเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมด้วยนะใครที่อยู่แถวประชาอุทิศนะครับที่สุขสวัสดิ์ฮะก็ฝากเป็นหูเป็นตาเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับถ้าหากว่าเห็นชายลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สามารถแจ้งกลับติดต่อกับทางจสร้อยของเราได้นะครับอยู่แถวแถวประชาอุทิศ21นะฮะจุดที่เขาอยู่นะประชาอุทิศ21นะถ้าเจอที่ไหนก็ติดต่อกลับได้เลยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกรณีเมื่อเช้าที่บอกว่าคุณบัณฑิตนะฮะที่ทำกระเป๋านะตกหล่นนะครับลืมไว้เนี่ยล่าสุดทางคุณเสถียรที่เก็บได้เนี่ยเขาก็มีการส่งมอบคืนกันแล้วนะก็ยิ้มแย้มดีทั้งคู่เลยนะทั้งคนที่ส่งคืนนะครับแล้วก็คนที่ได้รับของคืนนะฮะก็ต้องขอบคุณทางคุณเสถียรด้วยนี่ก็เป็นภาพนะส่งมายืนยันว่าได้ส่งมอบของคืนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพลเมืองดีหลายๆท่านนะที่พอเก็บของผู้โดยสารได้หรือว่ากรณีเคสของผู้โดยสารที่เขาขึ้นต่อแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอว่าคนก่อนหน้าที่ลงไปเนี่ยเขาไปทำสิ่งของตกหล่นหรือว่าลืมไว้เนี่ยก็จะมีการประสานงานแล้วก็ติดต่อแจ้งกลับมาทางจสร้อยของเรานะครับก็ถ้าท่านใดต้องการให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งของหายหรือว่าท่านใดที่เก็บสิ่งของได้อยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ1137ดอกจัน1808กรณีของคุณชาญเนี่ยที่บอกว่ามีรถบรรทุกใบจอดเสียรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าตรงข้ามเดอะสตรีทรัชดานะเป็นบรรทุกจอดเสียเลนขวาจุดนี้เราประสานงานท้องที่ให้แล้วนะครับแจ้งไปทางสน.ห้วยขวางรับทราบแล้วการจราจรก่อนหน้านี้เขาบอกเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถเนี่ยจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเทพฤทธิ์อยู่รัชดาท่าพระขาออกมาแห่งสวรรค์มุ่งหน้าไปทางด้านของรัชดาตัดราชพฤกษ์คุณเทพฤทธิ์บอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับนะครับเป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งเรื่องของการซ้อมอพยพหนีไฟนะครับในช่วงบ่ายสองครึ่งของวันนี้นะครับบ่ายสองครึ่งของวันนี้ไปจนถึง4โมงครึ่งโดยประมาณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับวันนี้นะฝากย้ำว่าจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟนะครับแล้วก็ซ้อมแผนดับเพลิงขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็มีทางสน.พหลโยธินฝากประชาสัมพันธ์นะครับกรณีของซอยเสือใหญ่หรือว่าซอยรัชดาพิเศษ36เขาจะเปิดให้เดินรถทางเดียวนะครับภายในซอยเสือใหญ่หรือว่าซอยรัชดาพิเศษ36นะครับสำหรับทางสน.พหลโยธินที่ฝากข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางได้ทราบกันก็จะมีการเปิดเดินรถทางเดียวตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น. 9:00 นจนถึง 4:00 นเย็นนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่เขาฝากมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้27พฤษภาคม2569ถึงวันที่16มีนาคมขออภัย16มิถุนายน
2569นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569ช่วงเวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับในพื้นที่สน.พหลโยธินเนี่ยเขาก็ฝากแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงมานะครับบอกว่าให้ใช้เส้นทางซอยรัชดา32หรือว่าซอยรัชดา42จะสะดวกกว่าแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางสน.พหลโยธินด้วยนะครับภายในซอยรัชดา36หรือว่าซอยเสือใหญ่นะครับก็จะมีการเดินรถทางเดียวช่วงเวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับ27ก็คือวันนี้นะจนถึง16มิถุนายน2569ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพรรคประชาชนที่ปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารลดข้อครหาและเจ้าหน้าที่ตรวจพบลูกจรวด RPG ซุกกลางไร่นะครับบ้านหนองจานชุด EOD เร่งเข้าเก็บกู้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเมื่อช่วงสายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาได้ร่วมกับชุด EOD ตชด.12นะครับเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยก่อนยืนยันว่าเป็นลูกจรวด RPG 7จำนวน1ลูกนะครับเจ้าหน้าที่เร่งปิดพื้นที่และดำเนินการเก็บกู้ตามยุทธวิธีท่ามกลางความระทึกของชาวบ้านนะครับก่อนจะทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จนะครับโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายเบื้องต้นหน่วยงานความมั่นคงอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิดดังกล่าวพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนหากพบวัตถุต้องสงสัยห้ามสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายเด็ดขาดและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับไปที่รัฐสภานะครับพิจารณาแก้พรบธรรมนูญสารทหารโดยกลาโหมชูเปิดสิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีและอุทธรณ์ได้นะครับด้านพรรคประชาชนจี้ปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารลดข้อครหาพวกเดียวกันตัดสินกันเองนะครับพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลจริงใจปฏิรูปกองทัพหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงหลักการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกศาลจังหวัดทหารเปิดสิทธิ์ให้ผู้เสียหายที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารสามารถฟ้องคดีอาญาในศาลทหารได้ทั้งในเวลาปกติและเวลาไม่ปกติ

0: รวมถึงเปิดช่องให้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในกรณีประกาศกฎอัยการศึกที่ไม่ใช่สถานการณ์สู้รบหรือสงครามโดยระบุว่าการแก้ไขครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกองทัพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและให้มีการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลทหารโดยศาลสูงตามหลักสากลขณะที่นายเอกราชอุดมอํานวยส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนในฐานะผู้เสนอร่างอีกฉบับขอให้สภารับหลักการร่างของพรรคประชาชนโดยระบุว่าแม้เนื้อหาหลายส่วนจะใกล้เคียงกับร่างของคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งที่สำคัญยังขาดคือการปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารโดยเฉพาะกรณีทหารกระทำผิดต่อพลเรือนซึ่งควรขึ้นศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลทหารเพื่อลดข้อกล่าวหาว่าเป็นการตัดสินกันเองในกลุ่มทหารและยังเรียกร้องให้ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทหารให้สอดคล้องกับศาลยุติธรรมทั้งเรื่องสิทธิประกันตัวสิทธิในการมีทนายความและการไต่สวนมูลฟ้องพร้อมยืนยันว่าการปฏิรูปศาลทหารไม่ใช่การโจมตีกองทัพแต่จะทำให้กองทัพมีความโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมากขึ้นด้านนาวาโทกิตติพงษ์ปิยวรรณโณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าแม้ศาลทหารจะมีความจำเป็นในสถานการณ์พิเศษด้านความมั่นคงแต่การใช้อำนาจอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐและนิติธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นอิสระของศาลทหารซึ่งยังอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมและระบบสายบังคับบัญชาทำให้ประชาชนยังตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารนี่คือผลสิริพฤกษ์รายงานครับ
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่านายกมีความมุ่งหวังที่อยากให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026นะครับแต่เท่าที่ตนทราบพบว่าค่าลิขสิทธิ์สูงเกินไปขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการหาวิธีการส่วนคนไทยยังมีความหวังที่จะได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเริ่มการแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมครับ
2: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพี้ตำบลกำพี้อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: เพิ่นมาช่วยทำนะเพิ่นมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพี้ไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลจากทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับมีทั้งประเภทที่1และประเภทที่3นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุทางท่านสมาชิกก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัตินะครับประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้นะครับ 0% นาน6เดือนสำหรับประเภทที่3ครับก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมถ้าหากว่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่3ก็สามารถสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้ได้เลยนะครับ02150888ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับขอบคุณวิริยะนะครับช่วงนี้ติดตามคุณบุษบงบุษบาวนิชนะครับเรื่องของกรุงเทพมหานครแถลงเลือกตั้งผู้ว่าและสก28มิถุนายนนี้นะครับบอกว่าจะมีการซักซ้อมเสมือนจริงวันรับสมัครในวันพรุ่งนี้ครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะก็เขาแถลงเมื่อช่วงเช้าแล้วก็มีการซักซ้อมเสมือนจริงเลยนะคะว่าลงพรุ่งนี้จะเปิดให้ลงสมัครนะคะผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วง 8:30 นจนถึง 16:30 นะคะที่อาคารไอรวัตรนะคะที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะในฐานะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็แถลงเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการซ้อมเสมือนจริงอย่างที่บอกคุณเสมาไปนะคะตั้งแต่การลงทะเบียนการตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครแล้วก็ระบบการอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยไม่ต้องตกใจตั้งแต่ตีห้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปคึกคักแน่นอนนะเขาเริ่มให้ผู้สมัครเนี่ยลงทะเบียนแสดงตนได้ตั้งแต่เวลา5:00 น.นะคะของแต่ละวันแต่ว่าที่บอกว่าพรุ่งนี้มันคึกคักเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรก28พฤษภาคมนะคะส่วนวิธีการซักซ้อมเสมือนจริงก็แนวทางการสมัครก็คือถ้าผู้สมัครเดินทางมาถึงก่อน8โมงครึ่งนะคะก็จะให้เขียนเวลาด้วยว่าใครมาก่อนมาหลังนะคะเขียนเวลาลงชื่อด้วยตัวเองในใบลงทะเบียนนะคะเมื่อถึง8โมงครึ่งแล้วเจ้าหน้าที่จะขีดเส้นแดงใต้รายชื่อสุดท้ายถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่มาสมัครพร้อมๆกันนะคะซึ่งเขาก็จะให้มีสิทธิ์ในการตกลงลำดับการจับสลากนะยังไม่ได้หมายเลขนะว่าจะได้หมายเลขอะไรลำดับในการยื่นใบสมัครหรือหมายเลขผู้สมัครใช้หาเสียงถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้จริงก็คนนั้นจะไม่ยอมอย่างนี้คนนี้จะไม่ยอมอย่างนั้นเขาบอกถ้าตกลงไม่ได้จับฉลากเลยว่าใครจะได้เป็นคนที่จับก่อนว่าจะได้หมายเลขอะไร
0: ครับ
1: ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะส่วนใครที่บอกว่ามาไม่ทัน8โมงครึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะเป็นก็เขาก็จะให้ล็อตแรกก่อนล็อตแรกที่มาก่อน8โมงครึ่งทำจัดการไปเรียบร้อยก่อนส่วนคนมาหลัง8โมงครึ่งก็จะได้ไม่ต้องจับฉลากก็ไล่หมายเลขลงไปนะคะก็มีการเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก่อนตามรายละเอียดนะคะแล้วก็เมื่อดำเนินการในส่วนของผู้ว่าเสร็จแล้วก็ถึงจะเริ่มในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะคล้ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตดำเนินการจับฉลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้นะคะโดยผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะคะก็ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะ
0: ค
1: ะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่
0: าน
1: ะคะส่วนคนสมัครสกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
0: คร
1: ับนะสกไม่จำกัดเลยว่าต้องจบขนาดไหนนะคะซึ่งผู้สมัครทั้งสองประเทศต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าต้องอยู่กทม.มาประมาณ28พฤษภาปีที่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมหนึ่งปี
0: หน
1: ึ่
0: งป
1: ีหนึ่งปีซึ่งหลักฐานที่ใช้ในการประกอบใบสมัครนะคะก็คือ เป็นใบสมัครรับเลือกตั้งรูปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์หลักฐานการศึกษาในกรณีสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง3ปีหรือหนังสือยืนยันกรณีไม่ได้เสียภาษีนะคะโดยค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะ10,000 บาท10,000 บาทส่วนใครสมัครผู้ว่าเสีย 50,000 นะคะแล้วก็ทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครก็บอกยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางยึดหลักกฎหมายระเบียบนะคะแล้วก็แนวทางของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนการรักษาความปลอดภัยก็ได้รับกำลังสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยโดยรอบอาคารไอรวัฒน์พัฒนาตลอด24ชั่วโมงก็คือที่ดินแดงนะคะไปสมัครกันที่ดินแดงนะไม่ใช่มาที่สารกลางที่ในเขตพระนครนะไม่ใช่นะต้องไปที่ดินแดงนะคะส่วนมาดูสถิติกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้อนไปปี65นะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย4ล้านกว่าคนส่วนในปีนี้เนี่ยปี65เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนปีนี้เพิ่มมาอีกสักประมาณหลักหมื่นหน่อยๆนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเพิ่มเป็น 4,507,523 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนนะคะใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้น86ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี65นะคะก็คือ294,100,000 บาทคุณไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะใช้งบตั้งเยอะแน่นะคะแล้วก็บอกว่าหน่วยจำนวนหน่วยเลือกตั้งในปีนี้นะคะจากสถิติเมื่อพบว่ามีการใช้สิทธิ์เมื่อปี65เนี่ยพบว่าหน่วยปีนี้เนี่ยลดลงลดลงไป188หน่วยนะคะจากปี65เนี่ยมีหน่วยเลือกตั้ง 6,817 หน่วยแต่ว่าปีนี้เนี่ย 6,629 หน่วยนะก็ลดลงไป188นะคะแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อปี65มีคนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 60.73 นะคะปีนี้ก็หวังว่าน่าจะมาใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะก็จะได้ถล่มทลายส่วนผู้สมัครนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าการทำป้ายหาเสียงก็ต้องมีขนาดไม่เกิน30x40เซนจะทำได้ไม่เกิน10เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งปิดได้เฉพาะป้ายปิดประกาศของสำนักงานเขตโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่หัวหน้าหน่วยกำหนดสถานที่ละ1แผ่นเท่านั้นนะคะโดยการติดป้ายหาเสียงต้องแจ้งหัวหน้าหน่วยก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็แผ่นป้ายหาเสียงต้องมีขนาดไม่เกิน130x245เซนจะทำได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งนะคะห้ามผู้สมัครปิดประกาศหรือว่าติดแผ่นป้ายนอกเขตเลือกตั้งสมมุติว่าเราลงที่เขตบ้านคุณเท่าไหร่นะบางบอนเขตเท่าไหร่33มั้ย
0: ไม่
1: รู้ยังไม่ได้ใช่คุณก็คุณถ้าเกิดคุณสมัครในเขต33คุณจะไปติดนอกเขต33ไม่ได้เอาง่ายๆเน้นไว้เลยนะคะห้ามติดป้ายบทบังทัศนวิสัยหรือติดตั้งบนพื้นที่ต้องห้ามเช่นผิวการจราจรเกาะกลางถนนสะพานลอยสัญญาณไฟจราจรรั้วหรือผนังอาคารของทางราชการศาลาที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภายในระยะ10เมตรสวนสาธารณะวงเวียนถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดาลานพระบรมรูปทรงม้าถนนราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในนะคะอันนี้เป็นจุดเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่ให้ติดป้ายนะคะ แล้วก็การติดประกาศในซอยจะต้องมีระยะห่างจากปากซอยไม่น้อยกว่า10เมตรถ้าพบมีการฝ่าฝืนหรือไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจในการรื้อถอนทันทีซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วอาจจะนำไปสู่เหตุในการสืบสวนหรือว่าไต่สวนตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปด้วยค่ะก็เรียกว่าซ้อมกันเลยทีเดียวนะคะเสมือนจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็8โมงเขาน่าจะไปกันตั้งแต่ตีห้ากว่าเขาก็น่าจะมาละเพื่อได้ไล่เลียงว่าใครจะเป็นคนแรกเพราะว่ามาถึงก่อนแล้วก็ต้องยื่นใบสมัครก่อนเพราะว่าเราจะได้จับฉลากได้หมายเลขอะไรนะคะตัวเต็งทั้งหลายก็คงน่าจะไปกันแต่เช้าแหละนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้ติดตามสีสันบรรยากาศ
0: ตั้งแต่เช้าเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วเดี๋ยววันแรกของเราด้วยสำหรับเลือกตั้งผู้ว่าเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: กี่โมงครับกี่โมง
1: 14:30 น.
0: 2โมงครึ่ง
1: ใช่14:30 น.
0: ก็วันแรกครับประเดิมเลย
1: ประเดิมเลยใช่
0: ติดตามได
1: ้นะคะขอบเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันดิษนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามช่วง14:30 น. นะฮะเรามีรายการใหม่ที่จะเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงสกด้วยนะฮะก็เริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะวันพรุ่งนี้นะฮะติดตามได้นะครับ14:30 น. นะโดยประมาณนะครับก็จะมีทางคุณบุษบงบุษบาวันดิษนี่แหละที่หาข้อมูลมาให้ได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับช่วงรายการใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทักทายคุณอาร์ตด้วยนะครับคุณอาร์ตคุณ 3M คุณบุญชนะคุณอนุกูลคุณลภีคุณบรรโชตนะฮะคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสล้อยของเรานะครับมีข้อมูลหลังใหม่นะครับเรื่องของอุบัติเหตุจากคุณตู่ระยองนะก็แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะพี่ตู่บอกว่าทางพิเศษประภาวิถีเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่16+400มีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของเคลนที่พระราม2นะที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีความคืบหน้าจากทางด้านของท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับท่านรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านนายกครับ
2: สวัสดีครับคุณเรมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับอเนกครับ
0: ครับสวัสดีครับกรณีเคนหล่นที่พระราม2นี่ตอนนี้มีการตรวจสอบไปถึงขั้นตอนไหนยังไงบ้างครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยเราทำจดพบแล้วนะครับแต่ขาดการทดสอบอีกสักอันหนึ่งซึ่งเราก็เชื่อว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลการพิจารณานะครับการพิจารณาก็ทำครบถ้วนนะครับเริ่มตั้งแต่การเข้าไปนะครับไปสำรวจนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับ แล้วก็เรื่องเอกสารนะครับหรือการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็มีทั้งเจ้าของโครงการที่สุดทางหลวงนะครับผู้รับจ้างผู้งานในการดำเนินการครบถ้วนนะครับแล้วก็จะมีวิธีการในการที่จะพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็ต้องเรียนเสียมาคร่าวๆอย่างนี้ว่าตัวทางยกระดับตรงนี้นะครับมันเป็นทางโค้งพอดีความหมายคือเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยนะครับมันจะมีการยกโค้งด้วยหรือเปล่าครับถ้ามันโค้งมากๆเนี่ยถ้าเราไม่ยกโค้งเนี่ยนะครับรถเราก็จะหลุดสีจากจุดกลางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เองเนี่ยตัวชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะยกไม่ดีอยู่ในระนาบเดียวกันก็จะยกโค้งเล็กน้อยนะครับเหมือนทางโค้งทั่วไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยการติดตั้งก็ทำยากนะในเชิงยากนะครับแต่ว่าที่เราพบว่ามันมีการดัดแปลงบ้างนะครับในการที่ทำให้มันเข้ากับตัวโค้งนี้นะครับแล้วก็มีการเสริมหนุนต่างๆนะครับซึ่งกระบวนการเราก็ดำเนินการเก็บ
0: คร
2: บถ้วนแล้วนะครับแล้วก็มีผลตามที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับท่านรองปลัดก็ได้แถลงข่าวไปครับ
0: เขาบอกถึงสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมีการดัดแปลงไหมครับคือมันไม่เหมือนกับแบบตอนแรกแล้วครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นแบบที่ต้องเรียนเสียมาว่าจะเป็นแบบเหมือนทางตรงนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้พอยกระดับแล้วเนื่องจากบริเวณตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันมีทางเชื่อมเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีการรับรู้กันเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรทีนี้พอเขายกโค้งปุ๊บเนี่ยนะครับก็ถ้ากับมันมีการยึดล้างนะครับซึ่งการยึดล้างเนี่ยมันผิดไปจากแบบที่เรียนตรงมานะครับยึดล้างนี่คือเขายึดสองข้างไว้แน่นเลยนะครับ
0: คร
2: ับ เหตุเนี่ยถ้าเราจำกันได้สมัยสัญญาเด็กเนี่ยนะครับพอเขาวางตัวเซกเมนต์หรือชิ้นส่วนเสร็จปั๊บเนี่ยก็พังนาดีเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยวางเสร็จประมาณ 3:00 น.นะครับ และมันก็พังประมาณสัก9โมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทอดเวลาไป6ชั่วโมงก็เปลี่ยนสภาพจากที่เดือนมกราคมนะครับวันที่15มันก็ค่อนข้างเย็นเนี่ยนะครับและมาค่อนข้างร้อนเนี่ยนะครับอุณหภูมิพวกนี้เนี่ยมันสะสมอยู่ในเหล็กก็ทำให้เหล็กมันขยายเรียกว่าอะไรครับสมมติว่าผมมีอะไรสักอย่างนะครับผมจัดวิบมันไว้นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เป็นการยืดตัวนะครับพอเป็นการยืดตัวปุ๊บมันก็จะมีแรงเสริมเข้าไปจากด้านข้างนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสาเหตุสำคัญเลย
0: อุณหภูมินี่ก็คือมีส่วนสำคัญเลยใช่ไหมครับ
2: มีส่วนสำคัญเพราะว่ามันทำให้เราพบว่านะครับจากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรมทันสมัยเนี่ยก็เพราะว่ามีแรงเพิ่มขึ้นพอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ร่วมกับไอ้ตัวการหมุนนะครับการหมุนตัวเซกเมนต์ให้ได้การยกโค้งตามที่ต้องการนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ประสบกันหลายเหตุครับ
0: ครับแล้วทางฝ่ายผู้รับจ้างเขาทราบเรื่องแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับ
2: เขาทราบครับเขาทราบก็ทราบนะครับแล้วก็การพิจารณานี่ก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ได้พิจารณาทุกด้านเลยนะครับแล้วก็เรียนคุณเสภาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับว่าในการที่กรมสถานทูตไทยเนี่ยลงไปทำโดยเฉพาะในพระราม2เนี่ยเรามีเหตุทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถที่เหตุได้นะครับแล้วก็มีผู้ผิดนะครับแล้วก็ดำเนินการทั้งวินัยและก็อาญาครบถ้วนหมดนะครับไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยใดๆเลยเกิดขึ้นนะครับ
0: แสดงว่าสาเหตุก็คือไม่ใช่มาจากอุบัติเหตุ
2: ก็ไม่ใช่อุบัติเหตุ
0: ไม่ใช่อุบัติเหตุ
2: แต่ว่าถามว่าเขาตั้งใจไหมคงไม่ตั้งใจและสิ่งที่เขาอาจจะทำไปเช่นโคนจกโค้งใช่ไหมครับเขาพยายามจะยึดไว้กลัวว่ามันจะลื่นถลายเพราะลักษณะชนิดเองเนี่ยมันทำให้ได้แรงด้านข้างเนี่ยที่เรียนไปมาแรงด้านข้างตัวเนี้ยจะเป็นสาสำคัญเลยเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเขาตั้งใจไหมก็ไม่ตั้งใจนะครับเรื่องจริงแล้วต้องเรียนว่าเวลาที่เราสอบผ่านอะไรเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบมาดูนะครับแล้วเรามีเวลาในการทำนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้โอกาสตรงนี้มากกว่าคนอื่นเขานะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดบทเรียนนะครับขณะนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการก่อสร้างแบบเนี้ยมียกโค้งนะครับมีทางขึ้นทางลงอะไรต่างๆที่มาเจอกันนะครับในตำแหน่งที่จะก่อสร้างตรงนี้ก็ระมัดระวัง
0: นะครับนอกเหนือจากนี้มีความบกพร่องด้านใดที่เราตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพบเจอไหมนอกเหนือจากที่ท่านนายกสมาคมได้กล่าวมาครั้งต้นแล้วครับ
2: ก็ส่วนใหญ่ตามที่ท่านรองปลัดแจ้งไปก็ครบถ้วนหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเราก็เลยไปถึงตรงสีคิ้วเนี่ยก็เห็นภาพเหมือนกันนะครับคล้ายกันแต่ว่าตรงสีคิ้วเนี่ยเขายังไม่ได้ทิ้งส่วนนะครับแล้วก็ดำเนินการไปในขณะที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับของคนขับเลือดในตัวคานเลือดตัวนี้นะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งอันนั้นก็เสียชีวิตหนักเลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะมีการพิจารณานะครับในเรื่องต่างๆครบถ้วนหมดนะครับทีนี้ผมอยากคุยกับคุณเสมาเบื้องต้นอย่างนี้ครับตอนนี้หลังจากที่สัญญา7ก็คือตรงพระราม2พังลงเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยมันเป็นการก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วมันจะเหลือประมาณสัก16ช่วงเนี่ยนะครับ16ช่วงก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เรามีการเราเรียกว่าเป็น rescue period คือระหว่างทางมันมีของอยู่ข้างบนอะไรต่างๆเราก็ทำให้จบนะครับแล้วก็ก่อสร้างต่อแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเหลือ2ช่วงเอง2สแปนนะครับขณะนี้พอเสร็จ2สแปนพับเนี่ยก็หมายความว่าต่อไปนี้นะครับเราก็จะมีการติดลาบันตกนะครับมีติดไฟทาสีตีเส้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะเปิดใช้นะครับในต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าจะเปิดเลยนะครับที่แล้วประมาณ2อาทิตย์เนี่ยการก่อสร้างตรง2ช่วงนั้นเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลาดทางข้างล่างนะครับก็จะเปิดช่องจราจรจนครบเลยนะครับไม่มีการเบี่ยงนอกแล้วนะครับก็เปิดครบเลยและเดือนสิงหาเนี่ยจะเปิดจนครบเลยก็หมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าเราเดินทางจากกาญจนาภิเษกปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าพระรามสองเนี่ย
0: คร
2: ับเราสามารถเชื่อมไปเป็น M82 ได้ครับในเบื้องต้นนะวันนี้ประชาชนวิ่งอยู่ประมาณ10กิโลนะครับ
0: ครับ
2: จะขึ้นจากกาญจนาภิเษกแล้วไปลงมหาชัยเนี่ย10กิโล
0: ครับ
2: พอเราทำตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยตรงที่พังลงนะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเหลือ2ช่วงเนี่ยมันก็จะสามารถเดินทางต่อไปถึงบ้านแพร้วนะครับอีก16กิโลเพราะฉะนั้น M82 เนี่ยจะสามารถใช้การได้นะครับโดยหลักๆก็คือขึ้นต้นทางลงปลายทางนะครับ ทั้งหมด26กิโลนะครับ26กิโลเนี่ยจะใช้ได้ต้นเดือนสิงหาคมนี้อันนี้ยืนยันนะครับก็ได้สอบทานกับทางกรมทางหลวงแล้วนะครับนะครับแต่ทางลงเนี่ยต้องมาดำเนินการก่อสร้างต่อนี่ก่อนเลยครับเวลาขึ้นก็ต้องมีลงใช่ไหมคร
0: ับ
2: ขณะนี้ก็มี81อยู่82อยู่ตอนนี้นะครับเป็น82อยู่เนี่ยขึ้นมาจากไอ้กาญจนาพิเศษแล้วก็ลงตรงพันท้ายนรสิงห์อันหนึ่งแล้วก็ไปลงมหาชัยนะครับ
0: คร
2: ับ ต่อไปนี้ก็จะเลยไปอีก16กิโลแต่ที่ทางขึ้นลงนี้ต้องขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างต่อนะครับยังเปิดไม่ได้หมดนะครับแต่ก็พยายามที่จะให้ได้ตามแผนแหละว่าจะมีการขึ้นลงเพื่อที่จะกระจายรถนะครับบนถนนพระราม2เนี่ยนะครับถ้าหลังเลยจากไอ้ตัวบ้านแพ้วแล้วเนี่ยการจราจรก็จะแต่เสียดีขึ้นหมดไปครับก็คือจะไม่ค่อยติดนะครับตรงนั้นครับ
0: ครับแล้วบริเวณทางโค้งนี่จริงๆมันต้องมีหลักการหรือว่าวิธีการที่มันทำให้มันปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นไหมครับใน
2: มีครับตอนนี้เราก็กระชับไปนะครับว่ากระบวนการตัวนี้ต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในตัวที่รองรับที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับตัวนี้เองเนี่ยถ้าเห็นจากภาพข่าวเห็นจากคลิปเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นทางลงนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นการยกโค้งแล้วเขาก็ใช้ตัวค้ำนะครับเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นประมาณหนาสัก15เซนเนี่ยนะครับแล้วก็เทินหมายเขาว่าวางขึ้นไปเนี่ยประมาณ8ชั้นนะครับก็สูงกับเบสนะครับซึ่งอันนี้มันก็พูดถึงในแง่ของเสถียรภาพทางด้านข้างนี่ก็ไม่ค่อยดีนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะกระชับเลยนะครับมันมีวิธีการในการทำครับไม่ได้มีประเด็นอะไรจริงๆว่าตรงนี้เองเนี่ยในรูปแบบปกตินะครับกับการทำงานจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันอันนี้ก็ต้องเรียนที่ทราบครับ
0: ก็มีการบอกมีการกำชับมีทางสั่งให้การ
2: แก้ไขเพราะตอนที่เราอนุญาตให้ทำต่อนะครับก็ต้องเรียนว่าผู้รับจ้างเดิมเนี่ยนะครับเรายังคงไม่สามารถเลิกสัญญาได้ให้เขาทำต่อเพียงแต่ว่าให้เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผู้ที่จะเดินตัวคานเลื่อนนะครับแล้วก็เอาคนที่เดินคานเลื่อนที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับให้เขามารับงานตรงนี้ไปนะครับตัวดึงลวดนี้ก็จะใช้บริษัทนะครับที่เป็นระดับสากลเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงนะครับเป็นคนดึงลวดนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยจาก16ช่วงเนี่ยครับเก็บไป14ช่วงละเหลือ2ช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น2ช่วงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเป็น82จากการจราจรพิเศษไปถึงบ้านแพ้วเนี่ยจะเรียบร้อยครับ
0: ครับแล้วเรื่องของวิศวกรผู้ควบคุมงานครับอันนี้คือมีไม่มียังไงมีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
2: มีครับเพราะว่าจริงๆกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเราจะมีการสอบทานนะครับซึ่งแล้วผู้งานส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการนะครับ
0: ครับ
2: แล้วเขาพ่อของกรมทางนะครับแต่ว่าสองทางไอ้ดีคิวก็จะเป็นบริษัทนะครับเราก็มีการสอบทานนะครับเพราะนั้นกระบวนการเนี่ยเรามีการสอบทานว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับในการตรวจสอบครบถ้วนนะครับมีบันทึกรายละเอียดครบถ้วนครับ
0: อ๋อ
2: ครับแล้วพวกนี้เองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทุกรายทุกโครงการเนี่ยจะมีการเสนอนะครับทางเจ้าของโครงการเนี่ยก็นำเสนอแจ้งความดำเนินคดีไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนวิศวกรก็เข้าไปตรวจสอบจรรยาบรรณเนี่ยนะครับแล้วก็ทราบว่าหลายคนก็ถูกพักใบอนุญาตไปครับ
0: ครับมีข้อมูลตรงไหนที่พอจะเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้างต้นที่ท่านนายกได้เพิ่มเติมให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่เรียนเชิญได้เลยนะครับ
2: ก็เรียนว่านี่ครับการเดินทางเมื่อต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็การเดินทางที่ปลอดภัยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทางยกระดับเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เราก็ควบคุมการเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะทำให้ปลอดภัยนะครับจริงแต่ว่าก็เรียนลงไปลงมาว่าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับอย่างน้อยๆ3ครั้งใหญ่ในพระราม2นะครับทั้งถนนนะครับครั้งใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามที่จะกระชับนะครับทำให้การก่อสร้างนี้ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้เนี่ยเราก็นำเสนอนะครับให้ทางโครงการเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกรมทางหลวงเนี่ยเราเสนอให้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ว่านี่ก็เป็นเซ็นเซอร์ในการที่จะวัดติดตามว่าการเคลื่อนที่ไปนั้นเนี่ยมีการพลิกไหมมีการล้มดิ่งไหมนะครับมีแรงเกิดขึ้นเกิดไหมครับซึ่งอันนี้จะทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้นและก็ปลอดภัยขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เรียนอย่างนี้ครับว่าวิศวกรเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะยิ่งที่ทำทหารในประเทศไทยก็มีความต้องแสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตแต่ว่าทั้งหมดนี้เราก็พยายามทำเป็นความสามารถนะครับแล้วก็มีการมาตรการในการตรวจติดตามสุขภาพที่เราตอนนี้ก็ทำไปในสัญญาที่หนึ่งที่พังเมื่อปี67นะครับและในสัญญานี้ก็ทำด้วยนะครับก็จะทำให้การก่อสร้างปลอดภัยจนกระทั่งขนาดนี้เนี่ยเหลือ2ช่วงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนเห็นภาพไม่ดีนะครับเช่นมีอะไรที่น่าจะลวกไหมมีฝุ่นไหมมีลักษณะของอะไรที่แขวนขึ้นมาหรือโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆนะครับในขณะที่เดินทางไปในบางทีแสงไฟจากไอ้ตัวเสาเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดการจ้าอะไรต่างๆเนี่ยขออนุญาตให้ประชาชนแจ้งมาทางกสทช.นะครับหรือแจ้งมาที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในเมื่อสรุปสอบได้นะครับแล้วก็จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างต่อไปครับ
0: ยินดีเลยครับเดี๋ยวถ้ามีประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบหรือว่าถ้าม
2: ี
0: ข้อมูลตรงไหนแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเรายินดีเป็นสื่อกลางส่งต่อให้เลยนะครับ
2: ครับก็จริงๆขณะนี้เนี่ยเราวิ่ง M82 อยู่แล้วนะครับประมาณสัก10กิโลเนี่ยในระหว่างที่ท่านใช้เนี่ยถ้าลองแต่ต้องขับตามกำหนดนะครับเราให้ขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วลองดูที่ว่าไอ้ไฟไม่ดีสีไม่ถูกหรือแรงจากนะครับแจ้งมานะครับนะครับหรือไม่ได้รับความสะดวกอะไรเนี่ยแจ้งมาแล้วเราจะกระชับให้มีการปรับปรุงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอน F82 เปิดเนี่ยทางวิศวกรรมสถานประเทศไทยก็ลงไปทำ Road Safety Audit นะครับหมายว่าเกิดปลอดก่อนการใช้เนี่ยเราก็จะมีคนของเราเนี่ยครับลงร่วมกับทางผู้รับจ้างแล้วก็ทาง Authority ก็คือตำทางเนี่ยเข้าไปตรวจดูนะครับแล้วก็มีการปรับแก้ครับก่อนที่จะเปิดให้ใช้จริงๆอันนั้นเนี่ยพอทางนี้เนี่ยหลังเดือนสิงหานะครับที่แล้วพอสองช่วงเสร็จปุ๊บข้างล่างก็จะเดินทางปกติแล้วนะครับ แล้วเดือนสิงหาเนี่ยมันจะเดินทางได้ทั้งหมด26กิโลเนี่ยเราก็จะทำการทำเซฟตี้ออดิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตรวจกันว่าลาวันตกครบโทษไหมนะครับสีที่ทาบนพื้นถนนนะครับแจ้งสัญญาณอะไรต่างๆถูกต้องไหมป้ายจราจรเป็นอย่างไรนะครับสีที่ป้ายเป็นอย่างไรนะครับเขาสีอะไรนี้เนี่ยสีที่ป้ายเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟส่องนะครับเพราะว่าเวลาไฟส่องมันจะมีแกลนะครับมันจะมีการจ้าขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เรามองไม่เห็นนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีของสีที่ดีมากแล้วนะครับและเราก็จะร่วมกันนะครับสร้างความปลอดภัยให้กับการเดินทางของประชาชนครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับมีอะไรได้ติดต่อได้เลยนะครับ
0: ยินดี
2: ตลอดนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ท่านนายกขออภัยประชาชนด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรนะครับท่านเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าวสท.เนี่ยก็มาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะ15มกราคม69ตอนประมาณช่วงสายๆรับแจ้งว่ามีเหตุเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยน้ำหนักรวมก็หลายร้อยตันนะที่พังถล่มลงมาที่ถนนพระราม2นะทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะกม30บวก300ก็ตรงท่าจีนนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครในระหว่างที่รถด้านล่างเนี่ยใช้เส้นทางอยู่นะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายนะฮะซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนพื้นด้านล่างนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถ
3: เราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติดตามข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA นะครับ PEA เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ครับติดต่อผ่านช่องทางต่างๆอาทิโทรศัพท์ข้อความ SMS แอปพลิเคชันแชทหรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP หรือชักชวนให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของประชาชนครับ PEA ขอเน้นย้ำว่าหากพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือดาวน์โหลดเอกสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ครับ1129 PEA Contact Center ครับตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับก่อนหน้านี้คุณไปนะฮะบอกว่าพบชายสูงอายุนะก็บอกอายุประมาณ70ปีล้มครับอยู่ที่ทางออก1ของสถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม9ก็เลยรีบแจ้งมากับทางจสร้อยนะขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเป็นชายสูงอายุแล้วก็น่าจะมาท่านเดียวด้วยแหละนะฮะเขาบอกว่าล้มตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของทางสถานี MRT ตรงพระราม9นะแล้วก็คุณไปเนี่ยก็คอยดูช่วยเหลือคุณลุงท่านดังกล่าวอยู่นะฮะบอกว่าท่านอายุเยอะแล้วแล้วก็เสียหลักล้มนะครับตอนนี้เราก็เลยประสานงานกับทาง1669ให้นะเดี๋ยวเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลอะไรเบื้องต้นกันก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าศีรษะกระแทกมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับที่เกิดเหตุนะฮะก็เราประสานงานให้แล้วนะขอบคุณคุณไปด้วยนะครับที่เห็นเรารีบแจ้งมาเลยนะฮะเราก็ดำเนินการต่อให้สำหรับกรณีดังกล่าวนะครับมีอุบัติเหตุจากคุณเบนนลิตนะพี่เบนบอกว่ารัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้าตรงข้ามบิ๊กซีรัชดาครับเป็นรถ SUV ชนกับรถตู้กีดขวางอยู่ในช่องทางกลางครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่กรณีของคุณตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะบุรพาวิถีฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่16บวก400กระบะกับเก๋งอยู่เลนขวานะครับส่งผลให้การจราจรในชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณธีรวัฒน์ฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมเป็นแฟ้มเอกสารข้างในเนี่ยมีเอกสารเกี่ยวกับการทำงานระบุชื่อนายธีรวัฒน์พานสมันนะฮะข้างในเอกสารเนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อเขาระบุอยู่ชัดเจนนะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากนิมิตใหม่28แล้วก็มาลงที่หมู่บ้านคันทรีพาร์ค14ที่3โคกปทุมธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่25วันจันทร์นะ25พฤษภาตอนบ่าย 2:40 นาทีเป็นแฟ้มเอกสารสีชมพูนะครับคุณอุทุมพรฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo เหตุเกิดตอนเช้าตรู่ที่ผ่านมาเลยประมาณ 3:40 นาทีขึ้นจากร้านห้องสมุดมาลงที่แบริ่งบนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะฮะคุณนันทนาบอกว่าลืมบัตร Easy Pass ลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อถนอมกริดรำคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณถนอมกริดรำขึ้นมาจากหมู่บ้านชิชาพระราม2มาลงที่มาบุญครองเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมตอน 10:50 นาทีฝากพี่ๆที่ขับรถสาธารณะนะฮะ หรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหากเก็บของได้สามารถแจ้งกลับทางจสร้อยของเราได้นะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณไปสวัสดีครับคุณไปครับ
1: ครับ
0: ครับคุณไปตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคุณลุงที่เขานั่งเขาก็ยังปกติครับแต่เขาผมให้นั่งรถอ่ะให้นั่งรถเข็นของ MRT อ่ะครับ
0: อ๋อเข้ามาคนเดียวเหรอฮะ
1: ใช่ครับเขามาคนเดียวเป็นคนอายุสูง75-76แล้วแหละแล้วเขาก็เดินมาลง
0: โอ้แล้วมีเลือดมีเลือดไหลหรือว่าตรงไหนลงอ่ะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: หัวกระแทกไหม
1: มีก็เหมือนรถไม่ครับไม่ครับเขาลงไปช่วยส่งก็เลยช่วยอุ้มลงมาแล้วก็อ๋อนี่ป่ะครับรถปอเต็กตึ๊งที่กำลัง
0: ใช่มีปอเต็กตึ๊งเข้าไปถึงยังเราแจ้งให้แล้ว
1: กำลังวนมาครับผมกำลังวน
0: มาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้อาการท่านเป็นยังไงบ้าง
1: อาการลุงเขาก็นั่งปกติครับผมแต่ตัวเขาสั่นๆ
0: เอาแล้วยังให้ข้อมูลได้ไหมยังพูดคุยอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: พูดคุยได้ครับผมแต่ถามพวกเบอร์โทรศัพท์ถามอะไรจะติดต่อญาติอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เลย
0: เขาบอกว่าเขาชื่ออะไร
1: ไม่บอกครับ
0: เอ้าเขาไม่บอกชื่อด้วยเหรอ
1: ใช่จำอะไรเหมือนกับแกก็พูดวนไปวนมาครับเอาง่าย
0: ๆรอเพราะว่าเราจะได้ช่วยประสานงานญาติเขาให้ไง
1: เขาไม่บอกอะไรเลยครับเดี๋ยวต้องมารอมาคุยเองว่าผมเป็นคนแปลกหน้าน้องต้องเจ้าหน้าที่ป่ะครับ
0: ไม่เป็นไรเขาแต่งกายยังไงเขาแต่งกายยังไง
1: ใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินนะครับกางเกงขาสั้นครับ
0: กางเกงสีอะไรฮะ
1: กางเกงสีดำครับ
0: สีดำเข้มแล้วรองเท้าอะฮะ
1: รองเท้าแตะสีดำครับ
0: อ๋อเจอตอนกี่โมงอะคุณไป
1: เจอสักประมาณบ่ายสองซึ่งประมาณบ่ายสองกว่าครับผม
0: หรอแล้วเขาถืออะไรติดตัวมาด้วยไหม
1: มีถุงพลาสติกถุงผ้า
0: ถุงพลาสติ
1: กในนั้นก็จะมีขนมมีขนมมีน้ำมากินให้เขากินน้ำไปละแล้วก็มีขนมเขาบอกเขาจะมันจะเดินไปกดตังค์ไปกดตังค์ที่เซ็นทรัลพระรามเก้าครับ
0: แต่ไม่ได้บอกเลยว่าชื่ออะไรลูกหลานมีไหม
1: ใช่ครับ
0: จะบ้าน
1: เขาไม่มีลูกหลานเขาอยู่คนเดียว
0: อ้าวแล้วบอกไหมว่าอยู่ที่ไหน
1: เขาบอกเขาอยู่แถวนี้แต่เขาไม่บอกรายละเอียดอะครับ
0: รอเหมือนก็ไม่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเต็มที่อะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วตอนล้มนี่ส่วนไหนลงพื้นอะ
1: เขาคลานลงไปครับผมเห็นตอนที่เขาคลาน
0: คือเหมือนกับว่าซุดตัวลงไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ได้แบบล้มหงายตึงใช่ไหม
1: ใช่ไม่ได้ล้ม
0: หงาย
1: ตึงลงไปนะคร
0: ับ แล้วคุณลุงท่านบอกไหมท่านเป็นไรหน้ามืดเหรอหรือเป็นยังไง
1: แล้วแป๊บนึงครับ191โทรมาละเดี๋ยวผม
0: ได้งั้นให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้อ่ะขอบคุณมากคุณไปขอบคุณมากคุณไปนะฮะเอาสายคุณไปลงก่อนนะขอบคุณทางคุณไปนะฮะพี่เบนยังอยู่ไหมพี่เบนอยู่ไหมฮะ
2: ฮัลโหล
0: พี่เบนสวัสดีครับพี่เบนนลิศ
2: พี่เบน
0: สองนาทีทันไหม
2: ทันเด็ดไม่พูดเร็วอยู่แล้ว
0: เอาสิ
2: ก็นี่เจออุบัติเหตุ2จุดนะคุณเสมาก็จุดแรกก็คือเป็นเส้นรัชดานะฮะขาเข้า
0: ครับ
2: มุ่งหน้าพระราม9จุดเกิดเหตุอยู่ตรงเลยแยกผังเมืองนิดนึงตรงข้ามบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะฮะตรงนั้นเป็นรถอะไรวะรถจำไม่ได้แล้วอ่ะรถตู้ป่ะรถPLV กับรถตู
0: ้ครับผม
2: ชนการกีดขวางช่องทางกลางนะครับรถมากรอตัวช้าตรงจุดนี้นะฮะเลยไปก็รถน้อยคล่องตัวนะครับ
0: ครับ
2: ก็จะเป็นรถปิกอัพนะฮะชนกับรถเก๋งนะฮะตรงช่วงของเลยจากแยกผังเมืองมาตรงช่วงของจุดจ่ายเงินต่างสีรัตน์อะคุณใจปาเป็นทางขับข้าวขาออกอ่ะตรงนี้ก็กีดขวางช่องเลนขวาเหมือนกันนะฮะสองจุดนี้เป็นทั้งสองเหตุเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นอ่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็คาดว่าน่าจะรอประกันกันทั้งสองครับแต่ว่าทั้งสองเคสเนี่ยน่าจะยังเคลื่อนรถไม่ได้ป่ะเพราะว่ารถก็เสียหายค่อนข้างเยอะก็ต้องขอประกันด้วยนะฮะก็ฝากจะคอยระมัดระวังแล้วก็เลยไปจุดเกิดเหตุในจุดที่สองเนี่ยเส้นพลังก้ามุ่งหน้าไปศรีนครินทร์เนี่ยตรงนี้ก็รถมากยังชะลอตัวช้าอยู่นะฮะ
0: ครับ
2: น่าจะยังเคลื่อนรถไม่ได้ป่ะเพราะว่ารถก็เสียหายค่อนข้างเยอะก็ต้องขอประกันด้วยนะฮะก็ฝากจะคอยระมัดระวังแล้วก็เลยไปจุดเกิดเหตุในจุดที่สองเนี่ยเส้นพลังก้ามุ่งหน้า

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าวันที่1มิถุนายนนี้ไม่มีการยกเลิกหรือปรับรถเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆนะครับพร้อมย้ำว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับปรุงการเดินรถและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนติดสู้กับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนั้นจนทำให้พี่น้องประชาชนที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความกังวลใจนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยืนยันว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงเดินทางได้ตามปกติในทุกเส้นทางนะครับโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อนั้นเป็นเพียงเอกสารภายในของการรถไฟไม่ได้รับอนุญาตให้การให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับซึ่งการรถไฟมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนและจะปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่ประชาชนมีความต้องการสูงกว่าได้อย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นนะครับพร้อมย้ำว่าการรถไฟตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตจะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบที่สุดและจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอย่างอื่นมารองรับจนประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับได้มีการยืนยันว่าผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย14ปีบนรถไฟยังต้องโทษในเรือนจำกลางบางขวางเหลือโทษจำคุกอีก30ปีนะครับแจงโซเชียลเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับติดตามรายงานจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้ต้องขังคดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กหญิงนักเรียนอายุ14ปีบนขบวนรถไฟซึ่งถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตได้รับการพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งและถูกคุมขังจริงเพียง12ปีนั้นกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชา

0: ชนทั้งนี้ผู้ต้องขังรายดังกล่าวถูกศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตตามความผิดฐานความผิดต่อชีวิตข่มขืนกระทำชำเรารักทรัพย์ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมพ.ร.บ.ยาเสพติดถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2557ภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษทั่วไปดังนี้ครั้งที่1พระราชทานกฤษฎีกาอภัยโทษพุทธศักราช2562จากโทษประหารชีวิตลดเป็นจำคุกตลอดชีวิตครั้งที่2ได้รับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2567จากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเป็นจำคุก42ปี10เดือน9วันปัจจุบันผู้ต้องขังรายนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวางต้องโทษจำคุกมาแล้ว11ปี10เดือน22วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2557และยังคงเหลือโทษจำคุกที่ต้องรับโทษต่อไปอีก30ปี11เดือน22วันจะพ้นโทษในวันที่13พฤษภาคม2600มิได้ถูกปล่อยตัวหรือรับโทษจริงเพียง12ปีตามที่มีปรากฏเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังรายนี้อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้มีความคืบหน้าเรื่องของอุบัติเหตุที่สันปูโทนนะครับทางหลวง304กับทางด้านของท่านร้อยตำรวจตีวิวัฒน์ปลูกสกุลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจินบุรีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุ
4: ตอนนี้เจ้าที่เก็บกู้ซากและสินค้าออกเรียบร้อยครับ
3: อ๋อกรณี
4: แล้วก็เปิดเป็นช่องเปิดการจราจรเป็นปกติตั้งแต่เวลา14:05 นครับ
3: โอ้มีท้ายแถวสะสมลงเหลืออยู่ไหมครับตอนนี้ครับพ่อหมวด
4: ตอนเปิดมีท้ายแถวอยู่ประมาณกิโลครึ่ง
3: อ๋อครับ
4: ตอนนี้สั้นลงมาแล้วครับค่อยจะเป็นปกติแล้วครับ
3: อ๋อจุดนี้เกิดเหตุบ่อยนะครับเนี่ยใช่ไหม
4: บ่อยอยู่ครับ
3: อยากจะฝากเตือนอะไรหน่อยไหมครับพ่อหมวดเชิญได้เลยนะ
4: ครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับอากาศร้อนแล้วก็เรื่องเบรกเรื่องอะไรก็รถบรรทุกโดยเฉพาะรถบรรทุกมันจะร้อนไวขึ้นนะครับก็เลยอยากจะให้พวกพี่รถบรรทุกที่จะใช้เส้นทาง304มุ่งหน้าภาคตะวันออกครับช่วงสารบุโทนนะครับเส้นทาง304พื้นที่อำเภอนาดีนะครับ ก็อยากจะให้จอดเช็ครถตรงจุดลงเวลานะครับที่เจ้าหน้าที่เขาได้กำหนดไว้นะครับ จอดเช็คความพร้อมก่อนลงจากรถแล้วก็ลงจากเขาแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำลงมาเรื่อยๆครับในระยะทาง6กิโลเองครับ
3: อ๋อมีลงตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดเยอะไหมครับลงเวลาไอ้จุดที่ให้ลงเวลาหรือว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยลงอะนะเนี่ย
4: ลงอยู่ครับลงอยู
3: ่ลงอยู่ใช่ไหม
4: ครับแต่ว่าไอ้คันที่เกิดเหตุไม่ได้ลงเพราะพี่เขาเพิ่งมาขับรถบริษัทนี้ได้ไม่ถึง2 อาทิตย์ครับ
3: อ๋อเหมือนกับว่ายังไม่ทราบอะไรเงี้ยเหรอครับ
4: ครับสภาพทางยังไม่น่าชินเพราะว่าพี่เขาเป็นคนสุราษฎร์นะครับ
3: แต่ไม่ได้มีคู่กรณีไม่ได้มีใครบาดเจ็บใช่ไหมครับ
4: มีครับเป็นรถบรรทุกไม้ท่อนนะครับเบรกแตกชนท้ายรถบรรทุกไก
3: ่
4: ครับ
3: แล้ว
4: ก็ผู้ขับรถบรรทุกไม้ท่อนเนี่ยเสียชีวิตที่เกิดเหตุส่วนรถบรรทุกไก่ก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ครับนำส่งโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์แต่กระดูกอยู่ครับหน้าตาหัดอยู่
3: อันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าไหมครับหรือว่าตั้งแต่กี่โมง
4: 7:15 นครับ
3: โอ้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
4: ครับ
3: ได้ครับยังไงตอนนี้ก็ดำเนินการทั้งหมดแต่เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วไม่ได้มีกระทบอะไรแล้วใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับผู้หมวดครับเติมให้สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีวิวัฒน์ปลูกสกุลนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจินบุรีนะครับเพิ่มเติมอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าให้นะครับก็ต้องเปิดการจราจรเป็นปกติได้ตั้งแต่2 บ่ายนะเมื่อสักครู่304สารปูโทนนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
5: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมา
3: ครับ
5: รายงานจากถนนธนบุรีนะครับผมธนบุรีนะครับผม
3: ครับ
5: ธนบุรีถนนธนบุรี
3: ครับ
5: หน้าสภาจราจร
3: เป็นไงบ้างครับ
5: การจราจรติดขัดบนสะพานนะพี่อาจแล้วอยู่พิเศษธนบุรีครับพวกหน้าท่าพระบาทสามสิบนะครับ
3: ขาเข้าเนาะ
5: ครับผมถูกต้องครับ
3: ครับผม
5: ขาออกอยู่หนาแดดร้อนพี่37องศา
3: โอ้ค่อนข้างแรงเลยแดด
5: สงสัยเย็นนี้ไม่รอดแน่ผมบอก
3: เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดู
5: ได้
3: ขอบคุณนะครับพี่พาน
5: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินขาเข้าว่าติดแต่ขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกรณีคุณไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วที่คุณไปบอกว่าพบชายสูงอายุลักษณะเหมือนเดินมาแล้วก็เสียนะครับก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยเราก็มีการประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่เห็นล่าสุดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าช่วยเหลือแล้วนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับที่เดินทางไปช่วยเหลือคุณลุงท่านดังกล่าวนะครับทางปตท.ตึงนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็มีการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน นะครับอันนี้เหตุเกิดอยู่ที่ MRT พระราม9ทางออกที่1นะครับขอบคุณคุณไปด้วยนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลให้แล้วนะครับตอนนี้คุณกนกสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับนี่เจ้าเกาะดอกฟ้อมาเองแล้วนะฮะ
3: โอ้หายไปไหนมาเนี่ยพี่กนกนะ
6: ไม่ได้จะฟังอย่างเดียวไม่ค่อยว่างนะ
3: อ๋อเป็นยังไงบ้างวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
6: เมื่อกี้ผ่านตรงเพชรเกษมขาออกบริเวณแยกคลองขวาง
3: ครับ
6: นะติดเป็นปกติประจำทุกวันครับตรงนี
3: ้ติดเป็นปกติ
6: ยายมาตั้งแต่บิ๊กซีถนนเพชรเกษมขาออกนะ
3: ครับ
6: ตั้งแต่หน้าบิ๊กซีเพชรเกษมมาเรื่อยมา
3: ครับ
6: รถที่จะไปตรงเนี่ยวิ่งได้สองเลนซ้ายสองเลนขวาวิ่งไม่ได้เนื่องจากไปรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ
3: อ๋อครับ
6: นะตรงนั้นกลับรถด้วย1เลนแล้วก็เลี้ยวเข้าอีก1เลน
3: ครับ
6: จากอีก2เลนวิ่งไม่ได้เพราะต้องรอสัญญาณไฟ
3: ครับผมนะ
6: แล้วก็พอตรงไว้หน่อยก็ติดรถเลี้ยวเข้าหมู่เพชรเกษม 6.9 หรือแยกคลองขวาง
3: คลองขวางครับ
6: นะก็เลยไปประมาณเค้าวิ่งได้สะดวกคือเลนเดียว
3: อ๋อหรอ
6: เลนที่สองจากซ้ายวิ่งได้สะดวกหน่อยคือตรงอย่างเดียวนะ
3: ครับผม
6: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่รถติดเป็นประจำฮะเนื่องจากโรงเรียนเลิก
3: อ๋อครับ
6: เด็กเล็กก็เลื่อนล่าอยู่ข้างหน้าเข้าไปข้างในก็เจออาจสำชันกระสินทรก่อนพิจัก
3: โอ้ครับ
6: นับโรงเรียนไม่ถูกเลย
3: ครับผม
6: นะฮะก็เป็นปกติครับแถวนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นเมื่อกี้นึกว่าจะได้รายงานตรงแยกของขวา
3: อ่ะอ๋อครับ
6: เป็นเลิกเสียอยู่คันนึง
3: อ้าวระยะ
6: นึงผมจอดมาก็เห็นแงะไปดูไอจีนเขาเลื่อนตัวได้แล้วคือน่าจะซ่อมเสร็จแล้วเป็นปกติ
3: อ๋อไปแล้วเน
6: า
3: ะ
6: จะเลื่อนตัวตามกันไปเรื่อย
3: ๆครับผม
6: ครับแต่ขาตอนนี้เป็นกระสีฝั่งขาเข้านะฮะ
3: ครับ
6: พอเลยห้างอ่ะเลยแยกไหนสามไปไหนก็จะรอตัวแล้ว
3: ครับ
6: มีผลมาจากไอ้ตรงที่จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจนั่นแหละฮะตรงนั้นแหละ
3: ครับครับ
6: ครับ
3: ขา
6: การปกติครับผม
3: ขาเข้ารถจะเยอะกว่าตามจังหวัดสัญญาณไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับมันมีสัญญาณคือรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเลี้ยวต่อๆกันไปเขาเลี้ยวเข้าไม่ทันเนี่ยเลี้ยวเข้าไม่ทันคือขวาง
3: อ๋อท้ายมันก็ขวางทางตรงอย่างเงี้ยนะ
6: ครับเพราะข้างในมันทางมันแคบมันเลี้ยวเข้าได้เลนเดียว
3: ครับครับ
6: คือวิ่งเลนสวนกันแหละ
3: อืม
6: ถ้ารถใหญ่เข้าไปก็มีถ้ามีรถจอดมอเตอร์ไซค์จอดหรืออะไรก็ติดธรรมดาแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีจอดนะฮะ
3: ครับผม
6: กองกำลังที่ตำรวจเขาไล่อยู
3: ่ครับครับ
6: นะเป็นปกติครับมุ่งเสียมา
3: ขอบคุณครับพี่กนก
6: ครับสว
3: ัสดีครับขอบคุณคุณกนกด้วยนะครับช่วงนี้ติดตามการทำงานจากทางด้านของรฟม.กันต่อเนื่องนะครับทางรฟม.มีแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงซอยสุขสวัสดิ์45ระยะทางประมาณ300เมตรครับเพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีครุในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับสลับฝั่งทำงานทุก15วันครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเต่าปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ครับช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงซอยสุขสวัสดิ์45ครับระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีครุในครับวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับสลับฝั่งทำงานทุก15วัน โดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบที่1วันที่1ถึง15ของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน2569ปิดเบี่ยงชั่วคราว3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรครับรูปแบบที่2วันที่16ถึง31ของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน2569ปิดเบี่ยงชั่วคราว3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ080-072-6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE @ครับSIMRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสมา
3: สวัสดีครับ
7: นักจัดรายการวิทยุอันดับ1ของอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกอาคาเนย์นะครับ
3: โอ้โหทั้งทวีปไม่มีใครแล้วว่างั้น
7: กำลังจะไปสู่ระดับโรคเดี๋ยวนี้นะครับ
3: โรคนะฮะหลายโรคเลยนะ อยู่ไหนก็เนี่ย
7: ก็กลับจากบัวใหญ่แล้วนะฮะคุณเสียแม่
3: เป็นยังไงบ้างครับอ้าวเมื่อวานบอกไปขอนแก่นไม่ใช่หรอ
7: ไปบัวใหญ่ครับ
3: เอาสรุปพี่ไปโคราช
7: ใช่
3: เอาเมื่อวานพี่บอกผมไปขอนแก่น
7: แต่ก็มันก็ติดกับขอนแก่นแล้วล่ะครับคุณเสียแม่ฮะบัวใหญ่เนี่ยครับไกลมากเลย
3: หรอ
7: ไม่เจอฝนเลยนะครับคุณเสียแม่ฮะ
3: อ๋อแล้วเจอน้องที่นัดไปไหม
7: อุ้ยเจอแต่ลูกค้า
3: อ๋อเจอแต่ขออภัยขออภัย
7: น้องที่ไหนล่ะครับไม่เอาสิฮะ
3: ขออภัย
7: ก็ขณะนี้ผมเดินทางมาถึงผมมาใช้จริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคุณเสมานะ
3: ครับ
7: มาจากเข้ามาแต่ตรงมิตรภาพจะมีตรงมีทำงานนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ติดมากนะครับ
3: ครับ
7: ตรงช่วงแถวเพียงคอยนะ
3: ฮะ
7: ก็มาได้ตลอดทางนะครับมาเข้าพระหลก็ยาวๆมาเลยคุณเสมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
3: ครับ
7: ผมมาเข้าใช้352วังน้อยธัญญะ
3: ครับ
7: นะครับเนื่องจากว่าโฉบมหาก็ใช้การที่ดีทั้งสองฝั่งนะคุณเสมา
3: ครับผม
7: เส้นนี้เนี่ยทำถนนทำเสร็จหมดแล้วนะฝั่งละสองเลนนะ
3: ครับ
7: ก็เลยทำให้การจราจรก็ค่อนข้างจะใช้การได้ดีหน่
3: อ
7: ยสมัยก่อนเป็นสองเลนนี่จะหนักมากนะครับเพราะว่ารถบรรทุกเยอะนะ
3: ครับผม
7: แล้วก็คลังสินค้าต่างๆก็เยอะเลยนะครับตรงนี้นะคุณเสมานะครับ
3: ครับ
7: ขณะรายงานเนี่ยข้ามรังสิตนครนายกมาแล้วนะฮะมาต่อเชื่อมต่อกับลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับ
3: ครับ
7: ครับส่วนลำลูกไก่เนี่ยไม่มีนะฮะมีแต่ลำลูกกานะครับคุณเสมา
3: ครับผมลำลูกเจี๊ยบอะไรก็ไม่มีนะ
7: ไม่มีครับยังไม่เห็นนะฮะ
3: ครับผม
7: ใช้คลองเจ็ดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเข้าถนนลำลูกกาแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าวงแหวนตะวันออกนะคุณเสมาเพื่อที่จะรีบกลับออฟฟิศนะฮะ
3: ครับ
7: จะใช้ทางด่วนฉลองรัตน์นะครับ
3: ครับผม
7: แหมตะกี้ที่พันมาพี่เสมาก็ไม่คุยเรื่องฟุตบอลกับพี่พันเลยอ
3: ่ะได้แชมป์ไปแล้วไงก็เดี๋ยวไปลุ้นอีกทีก็ปีหน้าเหลืออีกถ้วยหนึ่ง
7: เหลือแชมป์หนึ่ง
3: เหลือถ้วยหนึ่ง
7: เดี๋ยวถ้าอาร์เซนอลเนี่ยได้ดับเบิลแชมป์นะฮะ
3: ฮะ
7: คุณเสมาจะพาพี่พันไปดินเนอร์นะครับผม
3: แต่ว่าคุณ
7: เสมาเนี่ยมี60นะฮะ
3: เออใช่
7: ที่เหลือเนี่ยพี่พันออกนะครับผม
3: ครับผม
7: ไม่ใช่60 40นะครับแบบไทยช่วยไทยนะ
3: ครับผม
7: ก็ถึงมาลงทะเบียนเรียบร้อยนะฮะ
3: เรียบร้อยครับเรียบร้อย
7: มีแต่โครงการไทยช่วยไทยนะครับ มีใครเนี่ยมีโครงการใจช่วยใจไหมฮะ
3: สงสัยต้องลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพไหมพี่ต้อมลองลงไหมเอาไหมเอาไหมผมว่าคะแนนฐานเสียงคุณเยอะนะถ้าคุณประกาศชื่อจริงทูบท่าฉลุยนี่อาจจะมีสปอนเซอร์เยอะเลย
7: อาจารย์ชัดชาตินี่เขาท่านทำงานใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช
7: ่ส่วนผมเนี่ยแต่ทำนอนนะครับทำนอนแล้วก็นอนทำนะฮะ ไม่น่าจะได้ครับคุณเสมาครับผม
3: ชอบ
7: ให้ผมไปช่วยคุณเสมาจัดรายการดีกว่าครับ
3: ดีฮะดีฮะว่างเมื่อไหร่ก็มาได้ฮะยินดีต้อนรับเสมอครับ
7: ครับผม
3: ครับ
7: จบการรายงานตรงใกล้จะเข้าวงแหวนตะวันออกแล้วฮะคุณเสมาครับ
3: ครับผม
7: ไม่มีปัญหาอะไรนะ
3: ครับผม
7: ครับผมครับขอบคุณ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะครับธัญญะวังน้อยนะก็วันนี้ไปที่โคราชมาจริงๆผมก็อัมเขาเล่นแหละเมื่อวานเขาบอกแล้วแหละว่าเขาจะไปนครราชสีมานะครับก็วันนี้ขากลับนะก็กลับมาเดินทางปลอดภัยก็โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้นะตลอดเส้นทางที่ต้อมจอมทองเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็คุณวิชาญ93นะบอกว่าพุทธมณฑลสาย1อากาศร้อนแต่ว่ารถไม่ติดนะเป็นช่วงเพชรเกษมมุ่งหน้าไปสวนผักก็บอกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็บรมนะครับเพิ่มเติมให้พี่วิชาญ93บรมขาออกชิมพลีมุ่งหน้าสาย2นะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่พี่พันธ์กรุงธนบุรีแยกตักสินมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินก็บอกว่าขาเข้าเนี่ยรถจะเยอะกว่านะฝั่งกลับกันขาออกนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่ากรณีคุณลุงนะครับที่บอกว่าทรุดลงไปนะครับคุณไปแจ้งมากับทางจสร้อยนะบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเราก็ตอนนั้นเราก็เลยประสานงานไปนะ1669แจ้งไปทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ปรากฏว่าได้ทางห้วยขวาง010เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะก็ไปช่วยเหลือคุณลุงท่านละเห็นบอกว่าอายุประมาณ70กว่าแล้วนะท่านไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะก็มีบาดแผลที่ข้อศอกเล็กน้อยยังพูดคุยได้ถามตอบรู้เรื่องนะฮะตอนนี้เนี่ยกลับบ้านแล้วนะก็ไม่ยอมให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่อ่ะนะก็บอกว่าไม่ไปโรงพยาบาลแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ปล่อยคุณลุงท่านเดินทางกลับบ้านต่อไปเห็นบอกว่าบ้านอยู่แถวนี้ไม่ได้ไกลมากนะครับขอบคุณทางห้วยขวาง010เจ้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะที่เพิ่มเติมมาให้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานี MRT พระราม9นะที่ทางคุณไปเขาแจ้งมาคุณกนกนะเมื่อสักครู่นะครับเพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกชะลอตัวตามรอบไฟนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงคลองขวางนะตั้งแต่สาย3เลยนะขาเข้ารถจะเยอะกว่านะช่วงเลิกเรียนพอดีด้วยสาย3คลองขวางหมู่บ้านเศรษฐกิจสาย2เนี่ยไล่กันมานะก็บอกว่าชะลอตัวเป็นจุดๆไปนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณต้อมจอมทองนะครับธัญญะวังน้อยพหลธัญญะคลอง6หนองเสือนี่ก็ไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีทางด้านของข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับบอกว่าเทศบาลนครรังสิตมีการประกาศจะดำเนินการปูผิวจราจรซอยรังสิตนครนายก30นะวันนี้นะจนถึง4โมงเย็นนะฮะอ๋อวันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนะเขาแจ้งว่าเป็นตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะ27ถึง31พฤษภาคม2569ช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับหลีกเลี่ยงการจราจรในเส้นทางดังกล่าวนะครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยนะบอกว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักช่างเทศบาลนครรังสิตนะฮะแล้วก็มีเบอร์ให้ด้วยนะ025676000ต่อ900นะฮะนี่เป็นเบอร์ของสำนักช่างเทศบาลนครหลังสิบนะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะมีการดำเนินการปูผิวจราจรซอยหลังสิบนครนายก30นะฮะเริ่มวันนี้นะไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วก็อีกเหตุหนึ่งที่ติดตามกันมานะฮะกรณีของเหตุโค้งบ่อขยะตรงเนินกระบกเนี่ยที่ศรีราชาชลบุรีรับแจ้งว่าเป็นรถบรรทุกเขาบรรทุกเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะแล้วเขาก็ทำตกนะฮะก็มีการเพิ่มเติมสำหรับทางด้านของเจ้าหน้าที่จราจรสภ.หนองขามดาบตำรวจสมโภชคำสุขนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มเติมมาให้บอกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของเอกชนเขาจะเอาไปติดตั้งที่โรงงานแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ประกันสินค้าของบริษัทหม้อแปลงเนี่ยเข้าดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็จะยกหม้อแปลงขึ้นรถถ้าเจ้าหน้าที่ประกันสินค้ามาแล้วตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการยกหม้อแปลงขึ้นรถบรรทุกนะครับเขาบอกว่าในช่วงตอนที่ยกเนี่ยก็อาจจะมีปิดการจราจรชั่วคราวก่อนสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะก็แถวเนินกระบกนะฮะโค้งบ่อขยะนะสำหรับจุดนี้ที่ศรีราชาชลบุรีนะฮะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาให้ขอบคุณทาง จ้าของพื้นที่ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาแล้วก็กรณีของคุณจักริดฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณพ่อยังไม่พบนะฮะคุณพ่อท่านอายุ70กว่าปีแล้วชื่อคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์เห็นบอกว่าหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่24ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะแล้วก็มาพักรักษาตัวอยู่ใกล้ๆกับลูกชายก็คือคุณจักริดนี่แหละที่แจ้งฝากประชาสัมพันธ์เนี่ยปรากฏว่าเคยคุยกับคุณพ่อนะเหมือนว่าคุณพ่อท่านจะคิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เดินออกจากบ้านไปช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่สวมเสื้อคอกลมสีขาวกางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำรองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะพัดหลงตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ21นะท่านก็เดินออกมาสูงประมาณ168ผิวขาวเหลืองนะผมลองทรงสั้นนะผมขาวแซมผมดำที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมนะฮะก็แจ้งความไปที่สน.ลาดบุรณะแล้วนะสำหรับกรณีของคุณจักริดนะฮะดาบตำรวจสมโภชคำสุขครับเจ้าหน้าที่จราจรสภ.หนองขามสวัสดีครับดาบครับ
8: ครับผม
3: ครับดาบครับกรณีจุดดังกล่าวนี่รถติดมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างฮะในพื้นที
8: ่รถไม่ติดครับ
3: ไม่ติดเนาะ
8: สามารถสวนกันได้เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไม่ติดครับ
3: มันกีดขวางอยู่เลนไหนอะครับ
8: มันกีดขวางอยู
3: ่มันเหมือนมันอยู่ไหลทาง
8: ครับมันกีดขวางอยู่เลนนึงแต่มันสามคือถนนมันกว้างมันสามารถสวนกันได้ครับ
3: เหมือนว่าเขาจะอยู่ไหลทางใช่ไหม
8: มันไม่ลงไปถึงไหลทางมันอยู่บนพื้นถนนครับแต่มันติดขอบเลนซ้ายอยู
3: ่แต่รถไม่ติด
8: ครับรถเคลื่อนตัวได้ไม่ติดกับรถสวนกันได้
3: แล้วเดี๋ยวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่ประกันสินค้าเข้ามาดูแล้วถ้าจะยกขึ้นนี่เราต้องใช้เครนใช้อะไรไหม
8: อ๋อเขามีเครนประกันประจำอยู่ตรงจุดนั้นแล้วครับตอนนี้คือรถเครนรถสิบล้อที่จะรอยกก็ประจำอยู่จุดนั้นแล้วแต่เนื่องจากต้องรอไอประกันบริษัทประกันสินค้าเข้ามาดูหน้างาน
3: คร
8: ับ แล้วถึงจะยกได้อะไรประมาณนั้นครับ
3: อ๋ออันนี้มันเป็นขาไหนฮะขาเข้าขาออกเขาเรียกยังไงฮะตรงนั้น
8: เขามันเป็นขาเข้ามาทางหนองขามมาทางเขตบึงจากบ่อวินมาบึงคร
3: ับ อ๋อบ่อวิน
8: มาบึง
3: ครับครับก็ไม่ได้กระทบกับการจราจรเนาะก็ถนนมันใช้ได้เนาะ
8: มันพูดถึงมันสวนเลนก็ได้รถไอ้สิบล้ออะไรก็สวนเลนก็ได้รถกระบะรถอะไรสวนเลนกันมันอาจจะช้าต้องชะลอขับเร็วไม่ได้อะไรประมาณนั
3: ้นแต่ไม่ได้มีฝนนะในพื้นที
8: ่ไม่ได้มีฝนมันจะมีตอนที่เขาต้องปิดเพื่อที่จะเอารถไอ้สิบล้อบรรทุกมาบรรทุกไอ้หม้อแปลงไฟครับเพื่อเอาเครนยกมันจะติดกันอยู่ช่วงนั้นนะครับ
3: เขามาจากไหนไปไหนเขาบอกหรือยังครับดาบ
8: มันผมไม่ทราบว่าเขามาจากไหนเพราะว่าเขาบอกว่ารอบริษัทไอ้คนที่แจ้งก็เขาก็ไม่รู้ว่าบริษัทเขาวิ่งมาจากไหนครับก็ต้องรอบริษัทมาพอบริษัทมาเสร็จเรื่องก็เขาก็สั่งให้ยกอะไรประมาณนะครับ
3: คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสักกี่โมงได้ครับดาบครับจุดนี
8: ้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้องรอไอ้บริษัทเข้ามา
3: แต่มาจากไหนก็ไม่ทราบ
8: มาก็เลยใช่ครับอาจจะกรุงเทพหรือตรงไหนผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเนาะเพราะว่ามันเหมือนบริษัทที่เขาขนส่งมาเป็นเอกชนอีกเจ้านึงแล้วก็ไอ้ชิ้นงานเนี่ยบริษัท
3: ก็อีกเจ้านึง
8: ของอีกเจ้านึงแล้วเขาทำการประกันกันไว้อะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยหลายทอดเราก็เลย
3: แล้วเขาไม่ได้ผูกไม่ได้มัดไม่ได้รัดไว้เหรอฮะ
8: มัดไก่เขาเรียกสายเบลสายอะไรมันอาจจะไม่แน่นหนาหรือยังไงครับไอเราก็ไม่ทราบเบื้องต้นของเขาเหมือนกัน
3: อย่างนี้ต้องเสียค่าปรับไหมเนี่ยเสียไหม
8: ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมอยู่งานหน้างานป้องกันปรับปรามครับแต่พอดีของมันหล่นตรงนั้นก็
3: เลยไปดู
8: หน้างานครับเพราะมันอยู่ในพื้นที่ตู้ยามตรงนั้นผมประจำอยู่ตู้ยาม
3: โอเคครับโอเคขอบคุณมากครับดาบสมโภช
8: ก็เลย
3: ไม่เป็นไร
8: ไม่ค่อยครับ
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
8: ครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณดาบตำรวจสมโภชคำสุขนะครับอ๋อดาบแกอยู่ฝ่ายป้องกันปรับปรามนะครับที่สภ.หนองขามนะแต่ว่าดาบก็ใจดีนะไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวให้นะฮะเป็นรถบรรทุกทำหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นของบริษัทเอกชนแล้วก็ว่าจ้างขนส่งเอกชนนะมาส่ง แต่ก็ไม่ทราบนะว่ามาจากไหนไปที่ไหนก็ตอนนี้รอบริษัทประกันเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุทางหลวง1032ตรงเนินกระบกโคกบ่อขยะที่ศรีราชาชลบุรีจากฝั่งบ่อวินที่จะมุ่งหน้าเข้าหนองขามก็ไม่ได้กีดขวางอะไรนะเพราะว่าดูจากในภาพมันก็อยู่แบบมันชิดซ้ายสุดเลยอ่ะนะเหมือนอยู่ไหลทางซ้ายด้วยซ้ำนะฮะตรงเนี้ยแล้วรถมันก็ยังวิ่งได้อยู่นะสวนกันก็อาจจะช้าหน่อยบริเวณจุดดังกล่าวแต่ก็ดาบบอกว่าก็ไม่ได้มีท้ายแถวสะสมอะไรนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ฝนไม่ตกนะสำหรับในพื้นที่ท่านร้อยตำรวจโทอดุลท่านรองสารวัตรสืบสวนสน.ลาดบุรณะนะฮะให้เบาะแสเพิ่มเติมกรณีคุณสมควรชัยพัฒน์นะที่เราประชาสัมพันธ์ตามหาเนี่ยก็ปรากฏว่าเห็นว่าเดินอยู่แถวแยกนาหลวงอันนี้ตรวจสอบจากในกล้องนะเดินอยู่แถวแยกนาหลวงโอ้แต่มันเป็นคืนวันที่24อ่ะสิมันตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วอ่ะนะฮะก็คือวันที่คุณพ่อท่านหายไปนั่นแหละคุณพ่อท่านหายไปประมาณบ่าย3นะมีเบาะแสก็คือคืนวันนั้นน่ะตอนประมาณ 3:00 นบอกว่าเห็นคนหายเนี่ยคุณสมควรชัยพัฒน์เนี่ยเดินอยู่แถวนาหลวงนะฮะก็ใครอยู่แถวประชาอุทิศ21นะสุขสวัสดิ์ลาดบุรณะช่วยดูให้หน่อยนะฮะสูงประมาณ168ผมลองทรงสั้นผมนี่เป็นสีขาวแซมกับสีดำแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับลูกสาวคุณกฤษณีสวัสดีครับ
9: ค่ะ
3: ตอนนี้ได้มีเบาะแสอะไรคุณพ่อเพิ่มเติมไหมครับเนี่ย
9: ก็ไล่ถามจากตรงแยกนาหลวงนี่แหละค
3: ่
9: ะว่ามีคนเจอไหมแล้วตอนนี้ก็กำลังขอให้ทางแบงก์กรุงเทพเขาดูกล้องวงจรปิดให้ค่ะ
3: เขาพงพ่อไปเดินแถวหน้าแบงก์กรุงเทพเหรอครับ
9: วินมอไซค์หน้าตรงแยกนาหลวงอะค่ะ
3: uh-huh.
9: เขาบอกว่าเดินมาส่งตรงหน้าแบงก์กรุงเทพ
3: ตอนนั้นวันไหนกี่โมงอะครับ
9: เขาว่าวันจันทร์ตอนเช้าค่ะ
3: วันจันทร์ที่25เช้านี่ประมาณกี่โมงได้ครับ
9: ไม่แน่ใจอะค่ะเขาก็ okay. ไม่ได้บอกว่าประมาณกี่โมงเขาบอกตอนเช้า
3: ตอนเช้าวันที่25เนาะอยู่แถวหน้าธนาคารกรุงเทพแยกนาหลวงใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมเป็นเบาะแสให้ติดต่อบ้านที่ชัยภูมิมีคนอยู่ไหม
9: ไม่มีค
3: ่
9: ะ
3: ไม่มี
9: ค่ะ
3: เห็นก่อนหน้านี้คุณพ่อท่านมาจากชัยภูมิท่านเป็นไปได้ไหมว่าท่านจะกลับไปที่ชัยภูมิคนเดียวเป็นไปได้ไหม
9: ก็ไปก็ลำบากอยู่ค่ะเพราะว่าขาแกไม่ค่อยดีแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะ
3: เห็นบอกมีโรคประจำตัวหลายโรคเหมือนกัน
9: ค่ะมีเบาหวานความดันแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้เคยหายออกจากบ้านอย่างนี้มาก่อนไหมฮะ
9: ไม่เคยค่ะแต่ว่าพี่ชายให้เดินจากที่นึงแล้วก็ให้กลับที่ห้องแกเหมือนจำไม่ได้อ่ะค่ะไป
3: หลงลืม
9: ไปค่อยๆไปใช่
3: ท่านมีอาการหลงลืมแล้วใช่ไหมอาการหนักไหมท่านจำครอบครัวจำชื่อลูกจำชื่อตัวเองได้ไหม
9: จำได้ลูกได้ค่ะ
3: ถ้าถามว่าใช่คุณพ่อสมควรไหมเขาตอบได้ไหม
9: น่าจะตอบได้ค
3: ่
9: ะเพราะว่าวินมอไซค์ถามว่าลุงเป็นคนที่ไหนแกบอกว่าอยู่ชัยภูมิ
3: เขามีชื่อเล่นไหมคุณพ่อสมควรเน
9: ี่
3: ย
9: มีค่ะก็เรียกสมค่ะ
3: เรียกสมเนาะคุณสมอย่างเงี้ยเนาะโอเค
9: อาสมค่ะ
3: อาสมใช่ไหม
9: ค่ะตาสม
3: ตาสมอะไรอย่างเงี้ยเนาะชื่อสม
9: อ๋อว่าแล้ว
3: ว่าไง
9: เขาบอกว่านั่งรถสาย75ไปน่าจะไปลงหัวลำโพง
3: อันนี้ใครบอกที่เพิ่มเติม
9: อ่ะทางแบงค์ค่ะ
3: อ๋อเหรอคือตรวจสอบจากในกล้องแล้วเหรอหรือยังไง
9: ใช่ค่ะค่ะค่ะ
3: เป็นรถอะไรรถเมย์
9: รถเมย์ค่ะสาย75
3: เหรอ
9: นั่งฝั่งนี้ใช่ไหมคะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งหน้าแบงค์เลยค
3: ่
9: ะ
3: แล้วก็ไปลงตรงไหนยังไม่รู้เนาะแต่คือเราคิดว่าน่าจะไปลงหัวลำโพงเหรอ
9: ถ้าฝั่งนี้ไปถึงไหนคะรถเมย์มันไปถึงหัวลำโพงไหมอ๋อน่าจะเป็นหัวลำโพงเพราะว่าพี่ชายวันนั้นพี่ชายคุยกับพ่อบอกว่ารู้จักไหมมาส่งลูกค้าแถวหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
3: ก็ตรงพระรามสี่เนี่ย
9: ใช่ค่ะน่าจะนู่นน่ะไม่ค่ะพี่ชายขับโบ้แล้วก็บอกพ่อกินข้าวอยู่แล้วก็บอกว่าผมมาส่งลูกค้าแถววัดหัวลำโพงสามย่านอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ถามว่าพ่อรู้จักไหมพ่อเลยบอกว่าไม่รู้จักแต่ความจำของแกน่าจะจำขึ้นมาได้ว่าลูกชายเคยพูดคำนี้แกก็เลยจะขึ้นรถเมล์หรือเปล่า
3: อ๋อแล้วลองไปหาที่หัวลำโพงยัง
9: ยังค่ะ
3: เหร ผมว่าน่าจะลองดูนะไม่แน่ว่าเป็นลงที่หัวลำโพงจริงๆหรือเปล่าแล้วคืออาจจะเดินอยู่ในหัวลำโพงก็ได
9: ้ค่ะอยู่ซอย27ค่ะค่ะจะเดินออกมาแล้วก็ข้ามไปนู่นแล้ววินมอเตอร์ไซค์มาส่งตรงนี้
3: อืม
9: ค่ะ
10: จะไปยืนมองอยู่ตรงนี้ต้องไม่ผ่านตรงนี้มาใช่ไหม
9: ใช่
10: จะไปย
3: ื
10: นมองตรงน
3: ี้
10: ต้อง
3: ง
10: าน
9: ค
3: ่
9: ะ
3: เป็นไงตอนนี้มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสาย75
9: พอดีมีขึ้นรถเมย์สาย75แต่ไม่เห็นป้ายใช่ไหมคะเห็นป้ายทะเบียนไหม
10: ใช่
9: เ
10: ห็นป้าย
9: ทะ
10: เบียนนี่จะแจ้งเวลาและพวกเที่ยง
9: อ๋อ
10: ก็หน้าแบงค์เที่ยง20
9: ค่ะ
10: จะไล่
9: ตามประมาณเที่ยง20
3: เที่ยง20นะโอเคเที่ยง20
9: ที่ขึ้นรถเมล์ใช่ไหมคะเที่ยง20ค่ะ
3: เที่ยง20
9: 75
3: ปอ75เที่ยง20
9: ค่ะค่ะประมาณเที่ยง20
3: ก็คือเป็นวันที่25วันจันทร์ใช่ไหม
9: ค่ะวันที่25ใช่ไหมคะค่ะ25วันจันทร์ค่ะ
3: เที่ยง20ได้ครับเป็นวันจันทร์นะ25เที่ยง20ขึ้นรถเมย์ปรับอากาศ75คิดว่าน่าจะไปหัวลำโพงคุณพ่อมีเอกสารอะไรในตัวไหม
9: ไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะ
3: โทรศัพท์ก็ไม่มี
9: ไม่มีค่ะแกหลงๆลืมๆแกไม่ค่อยหยิบอะไรติดตัว
3: โอ้มีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่าใครฟังอยู่แถวหัวลำโพงจะได้คอยดูให้ด้วยคิดว่าคุณพ่อจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้ออะไรอย่างนี้ไหมคุณกฤษณี
9: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
3: มีอะไรอยากจะบอกให้คนที่เขาอยู่แถวละแวกดังกล่าวไหมสาย75
9: ก็อยากให้ใครที่พบเจอก็ให้แจ้งหมอแสด้วยอะค่ะ
3: คุณพ่อพูดคุยไหมถ้าหลงถ้าไปต่อไม่ถูกคิดว่าคุณพ่อจะถามทางคนอื่นอย่างนี้ไหม
9: ก็คิดว่าน่าจะถามมาค่ะว่าแบบก็คงจะมองหารถลูกชายอ่ะค่ะเพราะว่าพี่ชายขับรถ
3: ก็คือคุยกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยอยู่
9: แต่แกไม่พูดเสียงแกไม่ค่อยมีค่ะเสียงจะเบาเพราะว่าแกเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยแกพูดไม่ค่อยมีเสียง
3: อย่างนี้ต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมฮะ
9: ใช่ค่ะแกต้องทานยาประจำอะค่ะยาเบาหวานความดัน
3: แล้ว วันที่หายไปคุณพ่อพกยาติดตัวไปด้วยไหม
9: ไม่มีอะไรสักอย่างเลย
3: ได้เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตามหากันนะเรื่อยๆเป็นระยะให้
9: ค่ะ
3: เอาใจช่วยนะ
9: ขอบคุณมากค่ะ
3: ยินดีเอาใจช่วยนะครับ
9: ค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ขอบคุณค่ะ
3: ครับเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวนะฮะคุณกฤษณีนะลูกสาวนะก็บอกว่าเบาะแสล่าสุดเนี่ยเมื่อวันจันทร์ตอนประมาณเที่ยง20เมื่อสักครู่นะขึ้นรถเมล์ไปหน้าธนาคารกรุงเทพขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพด้วยนะฮะก็ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะในพื้นที่ปรากฏว่าขึ้นรถเมล์ปรับอากาศสาย75นี่แหละตรงหน้าธนาคารกรุงเทพใกล้เคียงกับแยกนาหลวงคิดว่าน่าจะไปที่หัวลำโพงเพราะก่อนหน้านั้นคุยกับลูกชายคุณจักริดเนี่ยคุณจักริดเนี่ยเขาขับโบอยู่นะเขาก็ถามคุณพ่อนะเหมือนเป็นการพูดคุยกันพ่อกับลูกอ่ะก็บอกเนี่ยไปส่งผู้โดยสารมานะแถวเนี่ยวัดหัวลำโพงเนี่ยรู้จักไหมหัวลำโพงเนี่ยทางลูกสาวก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความทรงจำที่ติดอยู่นะในหัวของคุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะหายไปว่าหัวลำโพงแล้วประกอบกับรถเมย์ปรับอากาศสาย75เนี่ยเขาบอกว่ามันไปที่หัวลำโพงได้น่าจะไปที่วัดหัวลำโพงหรือเปล่านะใครที่อยู่แถวนั้นนะฮะรบกวนช่วยดูหน่อยนะคนหายชื่อคุณสมควรหรือว่าคุณสมชัยพัฒน์70ปีนะฮะผิวขาวเหลืองสูง168ซมผมรองทรงสั้นขาวแซมดำมีอาการหลงลืมนะครับใส่เสื้อคอกลมสีขาวกางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำรองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะฮะถ้าเจอนะรีบติดต่อกลับเลยอายุประมาณ70กว่าปีแล้วก็มีป่วยโรคประจำตัวนี่หลายโรคเลยความดันไขมันเบาหวานนะฮะติดต่อกลับเลยฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของความจำอัลไซเมอร์แนะนำโครงการ Forget Me Not นะกับทางจสร้อยเปิดรับลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะฮะเข็มกลัดสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะส่งให้ทางไปรษณีย์ถึงบ้านเลยไม่ต้องเดินทางมารับนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการของอัลไซเมอร์หลงลืม และมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลช่วงนี้พักกันก่อนครับ
11: 3 2 1สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม
12: ่ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
15: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
16: อัมพลฟู้ด
17: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
18: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MES Park อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะครับกลับมาอีกครั้งพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้ที่อยู่ในวงการอาหารและเครื่องดื่มและผู้ที่มองหาไอเดียทำธุรกิจมาค้นหาสินค้าบริการนวัตกรรมเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์เปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจและพลาดไม่ได้เช่นกันสำหรับผู้ที่สนใจชมสินค้าอาหารคุณภาพส่งออกจากแบรนด์ชั้นนำงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมสเซ่ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นโดดเด่นขึ้นพบกับผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภทจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติรวม56ประเทศทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักและผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมและของขบเคี้ยวซึ่งในแต่ละโซนจะมีความหลากหลายทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการส่งออกจากทูตพาณิชย์การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษและการประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกโดยมีไฮไลท์สำคัญคือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยซึ่งมีทั้งผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปรูปแบบนะครับหลากหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Green Export Star Pitching Challenge มาจัดแสดงงานจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีครับปีนี้ขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4และ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12เปิดเจรจาธุรกิจในวันที่26ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นผู้เข้าร่วมงานควรแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือ Smart Casual งดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะและต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปยกเว้นวันที่30พฤษภาคมเปิดให้ร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายและอายุนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางเพื่อความสะดวกในการเดินทางก็แนะนำให้ใช้รถขนส่งสาธารณะนะครับสามารถใช้บริการได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูอันนี้สะดวกมากนะเพราะว่าลงปุ๊บก็เดินเข้างานได้เลยนะลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็เดินเข้าสู่งานได้เลยสะดวกมากๆนะกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่แนะนำเลยนะไม่ต้องเสียเวลาไปบนหาที่จอดรถด้วยนะฮะก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยแล้วก็ใน Impact นี่ก็ยังมีจุดบริการรถสาธารณะอื่นๆนะครับเช่นชัตเทิลบัสรถตู้รถโดยสารประจำทางรถ2แถวแล้วก็ยังมีจุดบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่หน้า Impact Exhibition Center รวมทั้งจุดบริการรถแท็กซี่ที่อยู่หน้า Impact Arena สำหรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่นะครับหากพบคนขับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะเช่นไม่กดมิเตอร์ไม่รับผู้โดยสารสามารถแจ้งได้ที่1584นะฮะผู้ที่ขับรถส่วนตัวทางงานก็เตรียมที่จอดรถไว้รองรับนะฮะที่ P1 อาคาร Challenger P2อาคาร Impact Forum P3 อยู่ด้านหลังอาคาร5 ลานจอดรถกลางแจ้งที่ P4 อยู่ด้านหลังอาคาร 11-12 P5 อยู่ด้านหลังอาคาร 7-8 The Portal ลาน Active Square และลาน Lakeside นะครับเพื่อความรวดเร็วในการเข้าชมงานแนะนำให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่เว็บไซต์นะ www.thaifec-anuka.com นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของงาน Thaifec Anuka Asia 2026นะฮะประจำทุกปีนะครับยิ่งใหญ่เนี่ยก็บอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นโดดเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะฮะสำหรับภาคประชาชนทั่วไปนี่ก็วันเสาร์30พฤษภาคม2569ตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็อย่าลืมนะการเดินทางสะดวกนี่ก็ต้องเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูคุณสามารถลงได้ที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็เดินเข้าสู่งานได้เลยแนะนำเลยนะฮะสำหรับการใช้รถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีชมพูสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจเชิญได้ Thaifec Anuka Asia 2026ฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีฝากประชาสัมพันธ์นะทิ้งท้ายกันคุณณัฐสินีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลบางไผ่แจ้งขอทางพาผู้ป่วยเป็นทารกเพศชายเกิดได้แค่2วันใส่ท่อช่วยหายใจจุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทตอนนี้อยู่บนรถพยาบาลของโรงพยาบาลบางไผ่เป็นรถตู้สีขาว2ขอไข่หอหีบ6732กทม2ขอไข่หอหีบ6732กทมรถตู้โตโยต้าสีขาวของโรงพยาบาลบางไผ่ต้องการขอทางให้น้องเกิดได้แค่2วันใส่ท่อช่วยหายใจไปที่โรงพยาบาลสุขุมวิทโดยด่วนจะใช้เส้นทางรัชดาท่าพระขึ้นสะพานพระราม3แล้วก็ไปใช้ทางด่วนพระราม3ไปลงอาจนลงเข้ากล้วยน้ำไทยไปสุขุมวิท42ไปทะลุเอกมัยเพื่อไปโรงพยาบาลสุขุมวิทท่านใดเห็นรถคันดังกล่าวรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับรถตู้โตโยต้าสีขาวของโรงพยาบาลบางไผ่2ขอไข่หอหีบ6732กทม2ไปทะลุเอกมัยเพื่อไปโรงพยาบาลสุขุมวิทท่านใดเห็นรถคันดังกล่าวรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับรถตู้โตโยต้าสีขาวของโรงพยาบาลบางไผ่2ขอไข่หอหีบ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกทม.เปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.และสก.28พฤษภาคมนี้นะครับเน้นโปร่งใสและเป็นกลางอีกสักครู่กลับมาครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แต่กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรุงเทพมหานครประกาศพร้อมเปิดรับสมัครผู้สมัครสกและผู้ว่ากทม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับขณะที่ปลัดกทมคุมเข้มขั้นตอนให้โปร่งใสและเป็นกลางนะครับและอำนวยความสะดวกเต็มที่คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขมีรายงานครับ
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครการเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยจะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนได้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คเอกสารซึ่งเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมกระบวนการเสมือนจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดคิวไปจนถึงการจับสลากหมายเลขผู้สมัครที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำหรับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทางกทม.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสน.ดินแดงและหน่วย EOD เข้ามาร่วมดูแลพื้นที่พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและโปร่งใสนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้วางมาตรการการจัดระเบียบกองเชียร์และการจราจรเพื่อลดความแออัดโดยกำหนดให้พื้นที่ฝั่งถนนประชาสงเคราะห์หรือทิศตะวันออกเป็นเส้นทางหลักหรือเป็นจุดจอดรับส่งกองเชียร์และผู้สมัครพร้อมขอความร่วมมือให้ควบคุมการใช้เครื่องเสียงอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนให้สามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างราบรื่นที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: กองทัพภาคที่3นะครับได้เร่งเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำสายจังหวัดเชียงรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งกระทบชุมชนนะครับคุณวิริยะเจริญตรามีรายงานครับ
7: กำลังพลทหารช่างและชุดช่างจิตอาสาจำนวน60นายพร้อมยุทธปกรณ์20รายการเร่งกระจายกำลังทำงานใน3โซนเศรษฐกิจทั้งบริเวณบ้านหัวฝายด่านชายแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่1และชุมชนไม้ลุงขนโดยทำการขุดลอกตะกอนดินใต้สะพานเพื่อเปิดทางน้ำและระดมจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเพื่อเป็นผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรซึ่งในพื้นที่โซน B2 คืบหน้าไปแล้วถึง98%ขณะที่ภาพรวมการก่อสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วกว่า41%ด้านผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเน้นย้ำความปลอดภัยในการทำงานและกำชับให้เร่งสร้างแนวกันน้ำให้เสร็จทันก่อนที่มรสุมฝนจะตกลงมาซ้ำรอยปีที่ผ่านมาเพื่อปกป้องร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนอย่างสุดความสามารถวิริยะจันทรารายงาน
8: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทย

0: ผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาสแล้ว
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กรณีขอทางจากคุณณัฐศินีเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลบางไผ่นะครับบอกว่าต้องการขอทางพาทารกน้อยอายุแค่2วันเท่านั้นเองนะครับน้องต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับบอกว่าจะไปโรงพยาบาลสุขุมวิทล่าสุดตอนนี้อยู่ทางลงมาจากทางด่วนอัดลงแล้วนะฮะเขาบอกว่าจะไปกล้วยน้ำไทยแล้วก็ไปใช้สุขุมวิท42ไปทะลุเอกมัยไปโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับเป็นรถตู้ Toyota สีขาวทะเบียน2ขอไข่หอหีบ6732กทม.นะครับเป็นรถตู้ของโรงพยาบาลบางไผ่นะครับ Toyota สีขาว2ขอไข่หอหีบ6732กทม.ลงมาจากทางด่วนอัดนรงแล้วนะฮะใครที่อยู่จุดดังกล่าวถ้าเห็นรถคันดังกล่าวก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับมีน้องอายุแค่2วันเท่านั้นเองนะครับเกิดได้แค่2วันเป็นทารกเพศชายนะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจจะไปที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะฮะรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เมื่อวานนะเรามีการเปิดคลิปให้รับชมกันว่าช่วงเช้าสายๆเมื่อวานเนี่ยจุดตรงทางลงด้านของบางว่าต่อเนื่องไปเพชรเกษมเนี่ยมาจากสวนเรียบเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกระปะพึกนะฮะท่านผอ.วินทร อุบคำท่านผอ.สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้บริการแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านครับ
1: ครับในจุดดังกล่าวนี่อยากจะฝากแจ้งเตือนหรือว่าจะฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวเชิญได้เลยนะครับมันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วทางหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกระปะพึกเนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างเรียนเชิญได้เลยครับท่านผอ.ครับ
2: ครับในจุดนี้ครับจากเหตุเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นจุดทางลงนะครับ
1: ครับ
2: บางว่าจะลงไปเพชรเกษมเพื่อเลี้ยวซ้ายไปบางแคนะครับลงไปแล้วด้านล่างในลักษณะเดิมเป็นทางแยกแล้วนะครับเราได้เป็นบังคับให้เขาเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถตรงไปถนนราชพฤกษ์ต่อไปได้นะครับนั้นก็จะเกิดการชะลอตัวเนื่องจากบริเวณตรงนั้นเป็นทางแยกครับ
1: คร
2: ับ ผู้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่ผ่านบริเวณใช้ทางประจำก็จะทราบดีว่าล่างเป็นทางแยก
1: ครับ
2: ในส่วนของทางหลวงชลบทเองเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งป้ายเตือนนะครับตั้งแต่เป็นสะพานอยู่แล้วนะครับว่าด้านหน้าจะเป็นทางแยกนะครับ
1: ครับ
2: ลักษณะป้ายนะครับจากที่เราดูคลิปเมื่อวานเนาะนะครับ
1: ใช่ใช่
2: เราก็จะเห็นว่าจะมีทั้งป้ายโอเวอร์เฮดขนาดใหญ่นะครับต้นทางอยู่ว่าลักษณะถนนกายภาพเป็นอย่างไร
1: นะครับ
2: แล้วก็ตามมาด้วยป้ายเตือนต่างๆว่าด้านหน้าเป็นทางแยกนะครับป้ายเตือนบวกไฟกระพริบนะครับ
1: ครับ
2: รวมถึงมีกำหนดความเร็วว่าใช้ความเร็วที่เหมาะสมก็คือ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเราได้ติดเป็นระยะทางลงตลอดระยะทางอยู่แล้วรวมถึงตัวที่พื้นนะครับที่เราดูจากคลิปสังเกตได้ว่าลักษณะพื้นจะมีการฉาบแดงอยู่หรือไม่เรียกว่าเลนเอ็ดที่สกิดนะครับก็คือตัวพื้นเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยที่จะเป็นพื้นที่เพิ่มความฝืดให้กับถนนนะครับตอนนี้ก็ช่วยชะลอลดการลื่นถลายอยู่แล้วนะครับด้วยคุณสมบัติของมันอีกครั้งที่เราใส่เป็นสีแดงเนี่ยเพื่อเตือนผู้ขับขี่นะครับว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ต้องใช้ความเร็วตามให้เหมาะสมตามป้ายเตือนต่างๆนะครับ
1: ก็
2: จะทำไว้ชัดเจนทั้งหมดรวมถึงป้ายไฟป้ายลูกศรต่างๆก็ชัดเจนยังใช้งานได้ตามปกติแล้วจากเหตุเมื่อวานนี้ก็เป็นเวลากลางวันด้วยการลื่นถลายนี่ก็คงจะไม่เกิดขึ้นเป็นกลางวันแล้วก็ฝนไม่ตกเนาะ
1: ใช่ใช่แต
2: ่ก็ไม่น่าจะเกิดจากกายภาพของผิวทางนะครับ
1: เอ๊ะท่านผอ.ผมรบกวนถามนิดนึงว่าปกติถ้าฝนตกนี่มันลื่นไหมฮะตรงเนี้ยทางลงตรงเนี้ยมันลื่นไหมฮะ
2: โดยปกติก็จะไม่ถึงขั้นแบบว่าลื่นหรือถลายเสียหลักนะครับถ้าตาด้วยความเป็นปกตินะครับเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการระบายน้ำอยู่แล้วนะครับบนช่องทางสะพานเนี่ยเราก็จะมีรูระบายน้ำเพื่อให้ลดความชื้นหรือลดน้ำบนผิวทางเนี่ยได้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็จะมีหม้อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ทันทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกก็จะไม่เกิดป ความสูงได้ไม่เกิดฟิล์มหรือการขังของน้ำทำให้เกิดการลื่นถลายนะครับโดยปกติช่วงฝนตกก็จะไม่ค่อยมีเหตุเท่าไหร่ครับผม
1: และความลาดชันเนื่องจากเป็นทางลงอันนี้เราก็มีการจำกัดความเร็วใช่ไหมฮะมีป้ายมีอะไรบอกชัดเจน
2: มีป้ายบอกชัดเจนครับแล้วก็การออกแบบตามวิศวกรรมเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานการใช้สะพานทั่วไปนะครับความลาดชันโดยปกติแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นที่เรากำหนดความเร็วไว้ที่ให้15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากว่าข้างล่างมันเป็นทางร่วมทางแยกด้วยนะครับก็ต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับกายภาพของเส้นทางครับ
1: แล้วเรื่องของการเบี่ยงที่บอกว่ามา2แล้วสรุปคือมันต้องเหลือ1แล้วพอลงไปถึงข้างล่างตรงเพชรเกษมมันก็จะเป็นโค้งอีกตรงนี้มันมีความอันตรายยังไงบ้างไหมคร
2: ับ แต่ที่เราเบี่ยงเนี่ยจะเบี่ยงคือตรงช่องระยะจะเกือบจะถึงทางแยกแล้วเพราะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะบังคับให้เหลือเลนเดียวอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
2: งั้นเราก็จะบังคับให้เขาเนี่ยรู้ตัวตั้งแต่แรกนะครับหลักการหยุดช่องจราจรเนี่ยให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเนี่ยรู้ตัวตั้งแต่เริ่มต้นด้านล่างเนี่ยแล้วยังไงคุณลงไปจะเหลือเลนเดียวนะครับงั้นก็เลยจะมีการหยุดช่องจราจรตั้งแต่ด้านบนลงมานะครับเพื่อเตือนให้ประชาชนอยู่ที่น้องประชาชนใช้รถเนี่ยไปทราบว่าด้านล่างเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยยังไงก็จะบังคับหรือแค่ช่องทางเดียวครับผมแต่ว่าตรงถนนพระเกศตรงด้านล่างมีแค่3ช่องทางนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายไปแล้วมันก็จะใช้สามารถใช้ได้แค่ช่องทางเดียวอยู่แล้วครับ
1: ครับรับแจ้งอุบัติเหตุบ่อยไหมฮะเนี่ยจุดเนี่ยฮะท่านผอ.ฮะ
2: จุดนี้ไม่ค่อยได้รับแจ้งมานานมากแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสักสองสามปีก่อนก็จะมีเหตุรถบรรทุกไปคล้ายกันนะครับแต่เป็นช่วงเวลากลางคืนเลยไปแล้วก็พุ่งตรงไปที่แยกเลยไม่ได้เลี้ยวซ้ายนะครับนั่นเป็นเวลากลางคืนนะครับก็ได้รับการแก้ไขแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ในความไปเพิ่มเติมอย่างที่เห็นในภาพวิดีโอที่ทางสัตว์ร้อยได้นำเสนอไป
1: ครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักรถไหมฮะว่าแบบมันทุกมันหนักต้องใช้ระยะเบรกไกลขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีส่วน
2: รถที่มีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยผู้ขับขี่เขาทราบอยู่แล้วครับว่าเขาต้องใช้ระยะเบรกเท่าไหร่นะครับแต่โดยลักษณะของรถโม้ปูนเนี่ยเขาก็จะสามารถจอกกายภาพของรถเนี่ยคงไม่สามารถบรรทุกได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนาะนะครับเขาก็ประมาณได้ตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วแต่ผู้ขับขี่เองเนี่ยเขาก็ต้องมีความชำนาญกับตัวรถนะครับของเขาเองว่ารถของเขาเนี่ยในลักษณะนี้ควรจะต้องเบรกในระยะที่เท่าไหร่นะครับ
1: ครับรถนี่ใช้เส้นทางมากน้อยแค่ไหนต่อวันนะฮะท่านผอ.เอาเฉพาะจุดเนี้ยแหละทางเบี่ยงลงตรงบางว่าตรงเพชรเกษมเนี่ยประมาณได้ไหมครับ
2: ประมาณคร่าวๆในโครงการไม่ได้ในจุดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการนับปริมาณจราจรในช่องทางเดียวแต่ในถนนราชพฤกษ์นะครับช่วงที่ผ่านบริเวณนี้นะครับมีเกณฑ์สติไว้ประมาณสักวันหนึ่งประมาณ50,000-60,000 คันต่อวัน
1: โอ้เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะฮะรถใหญ่เยอะไหมฮะท่านบอก
2: อ๋อก็รถใหญ่เขามีอัตราส่วนที่พอสมควรเลยครับเพราะว่ามันเป็นทางที่ใช้ออกจากเมืองเพื่อออกไปทางต่างจังหวัดไปทางนนทบุรีหรือออกไปเกษตรก็ไปทางนครปฐมได้นะครับก็จะเป็นรถที่ขนส่งต่างๆที่จะนำวัสดุทั้งเข้าและออกเมืองนะครับใช้เป็นเส้นทางหลักประจำเพราะว่าเป็นทางเส้นทางระบายรถอยู่แล้วครับผมเพื่อให้ออกจากเมืองได้รวดเร็วครับผม
1: ครับมีคำถามจากทางบ้านครับก็บอกว่าระหว่างตรงรัชดาท่าพระที่จะต่อเนื่องมาลงมาจากรัชดาท่าพระที่คราวก่อนเกิดอุบัติเหตุนะฮะแล้วกับคราวเนี้ยกับตรงลงบางว่าตรงเพชรเกษมเนี่ย2ลงเนี้ยอันไหนลาดชันมากกว่ากันนะท่านผอ.
2: ความลาดชันตัวที่เหตุครั้งก่อนนะคร
1: ับ
2: ตอนนั้นจะมีความลาดชันมากกว่าเนื่องจากว่าความลาดชันของสะพานเนี่ยเป็นระดับตามมาตรฐานอยู่แล้วครับแต่ว่ามันความสูงคือระยะทางที่ความชันเนี่ยระยะทางมันไกลกว่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความสูงของสะพานที่มันต้องลอด
1: คือมันยาวกว่าครั้งที่แล้วมันยาวกว่าม
2: ันยาวกว่า
1: ใช่คร
2: ับความลาดชันเป็นไปตามมาตรฐาน
1: สุดท้ายครับผู้ใช้เส้นทางสัญจรจุดดังกล่าวควรจะปฏิบัติตัวยังไงควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเรียนเชิญได้เลยนะท่านผอ.ครับ
2: ครับก็บริเวณจุดบริเวณนี้นะครับทั้ง2จุดซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางร่วมทางแยกเป
1: ็
2: นจุดตัดถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนกลาพฤกษ์จุดหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนเกษตรซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะมีการจราจรคับข้างทั้งวันแล้วก็มีปริมาณรถมากอย่างที่ผมนำเรียนไปนะครับ
1: ครับ
2: แต่ก็ให้ประชาชนรู้เส้นทางนะครับก็ให้สังเกตป้ายนะครับป้ายเตือนต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดเอาไว้ ใช้ความเร็วหรือป้ายเตือนทางโค้งป้ายทางแยกต่างๆนะครับให้สังเกตนะครับเพื่อการขับขี่จะได้เป็นไปตามความปลอดภัยที่สามารถใช้เส้นทางบริเวณนี้นะครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับท่านผอ.นะครับที่มาพูดคุยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกระปะพึกนะฮะท่านผอ.วินทร์อุบคำนะฮะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นะฮะที่เรามีการเปิดคลิปจุดดังกล่าวนะก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยยังเคราะห์ดีนะมีคนเจ็บแค่คนเดียวนะก็ได้คุยกับทางท้องที่ก็บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแค่1รายส่วนรถจักรยานยนต์ด้านหน้าที่เราเห็นตามคลิปเมื่อวานเนี่ยนะที่มีการเปิดให้ชมกันก็โอ้เห็นแล้วหวาดเสียวนะเมื่อวานก็มีการคุยกับเจ้าของคลิปด้วยนะรู้สึกจะคุณพิพัฒน์นะแล้วก็มีทางด้านของคนที่เขาอยู่บนสกายวอล์กนะก็ซึ่งจะเห็นเหตุการณ์ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ข้างๆจุดเกิดเหตุเลยนะเขาเดินอยู่บนสกายวอล์กก็มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะนี่ก็มาเพิ่มเติมปิดท้ายว่าเขาก็มีมาตรการมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะมีทั้งป้ายมีทั้งไฟมีทั้งพื้นผิวจราจรเป็นสีแดงๆที่เขาบอกว่ามันช่วยกันลื่นได้บริเวณจุดต่างๆแต่ว่าถ้าจะบอกว่าลื่นเนี่ยเมื่อวานฝนก็ไม่ได้ตกนะตอนที่เกิดเหตุนะตอนที่เกิดเหตุนะช่วงสายๆนี่ฝนก็ไม่ได้ตกนะแต่ว่าคนขับเขาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาเบรกขัดข้องนะเบรกไม่อยู่นะก็เลยลื่นถลายไปตามคลิปดังกล่าวทักทายใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามการจราจรจะเน้นเป็นพิเศษนะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนละคุณรพีคุณ AA คุณ 3M นะคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณอนุกูลคุณอภิชาติคุณวิรัตคุณ TCW Pro Service คุณโมเดลคิดนะฮะคุณกระปุกแดงคุณอาร์ตนะฮะคุณบุญชนะนะครับคุณบัญโชตนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลเลยนะพี่ธันวรินทร์ด้วยนะแล้วก็พี่พัชนีด้วยนะนะฮะขอบคุณที่เพิ่มเติมมาให้นะฮะก็มีทางด้านของการจราจรเพิ่มเติมทางคุณโมเดลคิดบอกว่ามี6ล้อจอดเสียอยู่การจราพิเศษมุ่งหน้าไปด่านบางขุนเทียนในช่องทางหลักฝั่งซ้ายหลักกิโลเมตรที่20บวก700ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวหนาแน่นจุดดังกล่าวคุณ TW จากแยกไฟฉายใช้เส้นตัดใหม่มุ่งหน้ากาญจนายังคล่องตัวครับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางหลังใหม่คุณกอล์ฟเยาวราชเจริญนครขาออกรถมากหน้าไอคอนสยามมีแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารจำนวนมากฝั่งกลับกันรอเลี้ยวเข้าไอคอนสยามแต่รถยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไปกลับนะฮะคุณพัชนีกาญจนาฝั่งตะวันตกนะครับขาออกเชิงทางขึ้นต่างระดับบางใหญ่มีเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับฝั่งกลับกันบอกว่าเคลื่อนตัวได้คุณชัดประชาชื่นมีการทำงานนะที่ราชพฤกษ์ขาออกสวนผักไปบางขุนกองก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีการติดตั้งการ์ดเลนอยู่ในช่องทางขวาส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีแนวก่อสร้างฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับข้อมูลจากแขวงทางหลวงปทุมธานีครับฝากประชาสัมพันธ์ถนนพหลโยธินหรือว่าทางหลวงหมายเลข1ตอนสนามกีฬาทูปาเตมีถึงต่างระดับคลองหลวงประตูน้ำพระอินทร์ระหว่างหลักกิโลเมตรที่27บวก710ถึงหลักกิโลเมตรที่51บวก820มีการทำงานบำรุงรักษาราวกั้นทางเป็นแห่งๆโดยจะเข้าดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่27กันยายน2569จนกว่างานจะแล้วเสร็จและระหว่างการก่อสร้างจะมีการปิดการจราจรบางช่องทางเป็นการชั่วคราวนะครับถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่27บวก710ถึงหลักกิโลเมตรที่51บวก820มีการทำงานบำรุงรักษาราวกั้นทางเป็นแห่งๆนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาไปจนถึง27กันยายน2569หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จในช่วงนี้จะมีการปิดการจราจรบางช่องทางเป็นการชั่วคราวครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: คุณยมพญายังครับรถติดบนทางด่วนขั้นที่1นะฮะ บอกว่าอยู่ช่วงเพลินจิตนี่จะลงมา20นาทีนี่ไม่ขยับเลยจะเลี้ยวซ้ายไปสุขุมวิทนี่ไม่ได้เลยนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้มีคุณเบนนลิตเมื่อสักครู่ฝากอุบัติเหตุไว้2จุดเลยนะฮะจุดแรกออนแอร์หน้าใหม่ไปรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าตรงข้ามบิ๊กซีรัชดา SUV ชนกับตู้รถตู้กีดขวางช่องทางกลางจุดที่2เพิ่มเติมมาหลังไมค์พระราม9ขาออกก่อนถึง KPN เล็กน้อยกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางเลยครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันคุณรัตนนท์เพชรเกษมฝั่งขาเข้าปากซอย70เก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาเราประสานงานสน.หลัก2ให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสุรศักดิ์อิสรภาพปากซอย43มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ทราบรายละเอียดกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเราประสานงานสน.บางกอกน้อยรับทราบสำหรับจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณบอยถนนอรุณอมรินทร์ฝั่งขาเข้าหน้าวัดอมรคีรีจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV มีผู้ได้รับบาดเจ็บกีดขวางช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพัชนีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: พี่พัชนีอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
3: เมื่อกี้มาจากกาญจนาค่ะต่างระดับวังใหญ
0: ่ครับ
3: พอดีขึ้นต่างระดับก็ประมาณ100เมตรก็มีรถเก๋งสีดำจอดเสีย อยู่ทางขึ้นมาได้100เมตรอะค่ะซ้ายมือ
0: ครับอยู่เลนซ้ายเลยเหรอพี่พัชนี
3: เลนซ้ายเลยค่ะเลนซ้าย
0: แล้วคนขับเขาทำยังไงอะพี่เขาลงมาไหมหรือยัง
3: ไม่เห็นคนขับค่ะ
0: ไม่เห็นด้วย
3: แต่รถจอดอยู่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแต่ไม่ได้มีอะไรเป็นจุดสังเกตใช่ไหมฮะ
3: สีดำขึ้นมาก็เจอเลยนะคะ
0: มันอันตรายเนาะมันต้องเบี่ยง
3: กลัวว่าเดี๋ยวจะช่วงตอนประมาณสักพักหนึ่งก็คงจะลดเยอะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานให้เลยพี่พัชนี
3: ค่ะ
0: แล้วล่าสุดตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวยไซน้อยแล้วค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะบางกรวยไซน้อยวันนี้รถเยอะไหม
3: บางกรวยไซน้อยรถไม่เยอะค่ะ
0: ไม่เยอะ
3: ตอนน
0: ี
3: ้รถจะไม่เยอะ
0: มีฝน
3: เรื่อยๆค่ะ
0: มีฝนไหมฮะ
3: จะติดแยกสัญญาณไฟแดงแค่นั้นเองค่ะ
0: เหรอมีฝนไหมฮะแถวนนเนี่ย
3: ไม่มีค่ะร้อนมาก
0: ร้อนมากเนาะโอ้ขอบคุณนะครับพี่พัชนี
3: ขอบคุณมากค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ยินดีฮะขอบคุณฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เอ๊ะวันนี้ผิดเวลาหรือเปล่าปกตินี่จะต้องมาตอน5โมงกว่านะพี่หัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเดี๋ยวมาไม่ทีจะตามวันนี้มาทำธุระ
1: อ๋อวันนี้อยู่ที่ไหนครับ
2: สักครู่ก็ใช้เพื่อเกษตรทางเข้าจากนครปฐมเข้ามาตปฏิสีก็ดีตลอดนะเข้าออกเกษตรทางแต่ว่าบางจุดก็ยังตีเส้นก็เสร็จนะช่วงบ่อตะกั่วแถวนั้นนะก็คือไม่ฟังกันเองเดี๋ยวยังมาต่อยใหม่แล้วก็ยังตีเส้นไม่เสร็จวิ่งก็ระวังหน่อยถ้าไปกลางคืนมันจะยุ่งไม่รู้ช่องใครเป็นช่องใครไง
1: ครับ
2: จะเก่งยากหน่อยเพราะว่ามี4ช่องอ่ะแบ่งกันยากก็ระวังดินกลางวันยิงจะพอเล็งกับพอรู้เรื่องนะครับไม่เป็นปัญหาเรื่องจะเข้ามาบรมราชชนนีได้สักเท่าแล้วตอนนี้ก็เกือบจะถึงสาย5แล้วยังโล่งๆอยู่ทำบําเร็วได้ตลอดขาออกก็ใช้ได้แหมถ้าถามเรื่องฝนนะ
1: เป็นไง
2: ผมก็จะขอฝนนี่ผมว่าขอเงินภรรยาก็ยากพอๆกับขอฝนนะวันเนี้ย
1: ผมว่าขอฝนง่ายกว่าพี่เชื่อผมดิ
2: เพราะว่าไม่เห็นกลุ่มฝนเลยรอบ360องศารอบๆไปหมดผมดูไปทางราชบุรีจนอยู่นครปฐมก็ไม่เห็นเลย
1: ครับผม
2: เนี่ยเข้ามาถึงข้างในนี่ก็มองแดดร้อนจ้าไปหมดผมจะยากนะยากผมบอกว่าคือเป็นลูกขอเงินภรรยายากกว่าหรือขอผมยากกว่า
1: ครับผม
2: คุณเคยมาบอกว่าขอภรรยายากกว่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ผมก็ว่าอย่างนั้นเลยอย่าให้เยอะต้องก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะครับถนนบรมราชชนนีนะครับเมื่อสักครู่ก็ฝากข้อมูลไว้ก็หลายท่านวันนี้ยังไม่ค่อยรับแจ้งเรื่องฝนนะไม่มีนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะที่มาประจำการนี่ก็ยังไม่มีท่านใดแจ้งเรื่องของฝนตกมานะฮะกรณีของคุณบอยเมื่อสักครู่นะครับถนนอรุณอมรินทร์เป็นฝั่งขาเข้าหน้าวัดอมรคีรีที่บอกว่ามีคนเจ็บนะจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็กีดขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายจุดนี้เราประสานงานสนบางยี่ขันรับทราบแล้วนะครับการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็กรณีของคุณสุรศักดิ์ที่บอกว่าอิสรภาพปากซอย43ที่บอกว่าไม่ทราบคู่กรณีนะแต่ว่าเห็นว่ามีคนเจ็บอ่ะอยู่เลนซ้ายเราก็ประสานงานสอบถามไปทางพื้นที่สน.บางกอกน้อยขอบคุณทางสน.บางกอกน้อยด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนคนข้ามถนนทีมกู้ภัยเนี่ยช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะแล้วก็กรณีของคุณรัฐนนท์อุบัติเหตุปากซอยเพชรเกษม70เก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาเราประสานงานสน.หลัก2เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้บอกว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณทางสน.หลัก2ด้วยนะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูเก็ตตะวันตกขาออกนะครับมุ่งหน้าไปต่างระดับบางบัวทองบริเวณช่วง MRT คลองบางไผ่มีงานซ่อมผิวนะเขาบอกเป็นงานซ่อมผิวจราจรอยู่ในช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายการจราจรผ่านได้2ช่องทางด้านขวาก็คือเลนขวากับเลนกลางตอนนี้รถชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุเล็กน้อยอ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลหลังใหม่ที่เพิ่มเติมมาด้วยครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับในน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านเลยนะฮะที่เมื่อสักครู่กรณีของเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณนัทสินีเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลบางไผ่กรณีขอทางพาเด็กทารกเพศชายอายุ2วันเกิดได้แค่2วันน้องต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะแล้วก็ขอทางเข้ามาจากโรงพยาบาลบางไผ่เนี่ยที่บอกว่าอยู่บนรถตู้สีขาวเนี่ยนะฮะจะไปโรงพยาบาลสุขุมวิทเมื่อสักครู่นี้ถึงโรงพยาบาลได้สักพักหนึ่งละขอบคุณมากๆนะครับสำหรับในน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านที่เห็นแล้วก็ช่วยการเปิดทางให้นะฮะขอบคุณครับคุณชัดประชาชื่นสวัสดีครับคุณชัดครับ
2: พี่ชัดได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วครับพี่ชัดเชิญเลยอยู่ไหนครับ
2: อ๋อเมื่อกี้ผ่านที่ว่าสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะฮะที่ก่อนนั้นจะมีการทำกันชนที่มีสีเหลือง
1: ๆครับผม
2: จริงๆนะ
1: ครับ
2: ก็เด็กที่ว่าห้ามองเดี๋ยวเขาต้องเก็บงานนะฮะ
1: รถติดเหรอพี
2: ่เขาไม่ติดนะก็คือเลนขวาสุดเขาจะปิดวิ่งเลนนะฮะแต่วิ่งได้สองเลนนะครับ
1: อ๋อขาออกใช่ไหมครับพี่ชาร์ต
2: ขาออกครับขาออก
1: มีทาง
2: แล้วก็ถ้าใครรู้ตัวก็วิ่งคู่ขนานเปิดสะพานใหม่ดีกว่าครับผมว่าจะโล่งกว่า
1: ครับกลับกันขาเข้ามีปัญหาไหมครับ
2: ไม่มีปัญหาลดมากแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้แล้วตอนนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งพอที่เราผ่านทางลอดอุโมงค์บางขุนคลองนะทางลอดภาษาไทยเขาเรียกทางลอดไปที่อุโมงค์พอผ่านทางลอดอุโมงค์บางขุนคลองขึ้นมาปั๊บจริงๆต้องมีทำแบบนี้เขาทำเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาวิ่งตรงมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมมาถึงแยกบางพูเลี้ยวขวามาวัดบางไผ่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีการจราจรคล่องตัวสี่แยกบางพูนะครับ
1: อ๋อได้ครับขอบคุณมากครับคุณชาร์ต
2: ได้ครับ
1: สวัสดีครับคุณเวทินสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่เวทินวันนี้อยู่ไหนพี
3: ่ผมอยู่346ครับหันหน้ามุ่งหน้าไปทางอำเภอบางเลนนะครับคุณเสมา
1: เป็นยังไงบ้างครับ
3: โอ้โหแดดดีจังเลยคุณเสมาเลย
1: ร้อนใช่ไหม
3: นี่ผมนี่หาคนทำมาหากินอาชีพขายปลาแดดเดียวแล้วเกินนะตอนนี
1: ้น่าจะตากปลาแห้งไวเลยแหละพี
3: ่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอด
1: คร
3: ับขนาดว่าตอนนี้สี่โมงครึ่งป่านิดๆแล้วอุณหภูมิอยู่หน้ารถผมหน้าปัดตั้ง39องศาเลยนะคุณเสมา
1: โอ้โหแสดงว่าแดดแรงมากนะ
3: แดดแรงครับแดดแรงมากตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่สายมาเนี่ยโอ้โหแดดแรงจริงยอม
1: แล้วอย่างนี้ตอนกลางคืนจะมีฝนไหมเนี่ยซัดแรงขนาดนี้แดด
3: ไม่น่าจะมีนะผมว่าดูตอนนี้ระหว่างที่ผมคุยคุณเสมาอยู่เนี่ยผมจะถึงอำเภอลาดหลุมแก้วแล้วมองขึ้นไปบนฟ้านี่ฟ้าใสกิ๊ก
1: แจ่มใสเลยนะวันนี้เนาะ
3: แจ่มใสมากไม่มีเมฆไม่มีหมอกอะไรมาบางไม่มีเค้าเลยว่าจะมีฝนเลยนะคุณเสมาเอ้ย
1: ครับผมแต่รถจอดเสียก็ไม่มีอุบัติเหตุก็ไม่มีใช่ไหม346
3: มีเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะแจ้งอยู่นะว่าคือเห็นรถจอดเสียอยู่ตรงขนทางตรงทางเข้าขนส่งปทุมอ่ะขนส่งจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ขนส่งปทุมหมออ
3: ้าวครับ
1: เป็นรถอะไรอ่ะพี่เวทิน
3: เป็นรถ10ล้ออ่ะคุณเสมา
1: 10ล้อ
3: เหรอจอดเสียอยู่ตรงช่องเลนซ้ายตรงไฟแดงพอดีเลยไฟแดงแยกที่จะเลี้ยวเข้าตรงขนส่งอ่ะครับ
1: เลนซ้ายเนาะ
3: แต่เขาอยู่เลนซ้ายตรงนั้นมันเป็น3แยกพอดี
1: อ๋อครับ
3: เขาหันหน้ามาทางลาดหลุมแก้ว
1: ครับผม
3: ได้เดี๋ยวมาสั่งเป็นรถ10ล้อแต่ไม่ใช่บรรทุกอะไรหรอกเขาเหมือนรถบรรทุก10ล้อที่เขาไม่มี
1: รถเปล่าเหรอ
3: เป็นรถเปล่ารถ10ล้อที่ไม่มีหลังคาที่ไม่มีกระบะครับ
1: ครับครับครับ
3: เป็นรถ10ล้อเหมือนใช้บรรทุกพวกตู้คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ย
1: แล้วท้ายมันยาวไหมครับพี
3: ่ไม่ยาวครับไม่ยาวเป็นรถ10ล้อช่วงธรรมดา
1: ครับผม
3: แต่เมื่อกี้ผมสังเกตดูนะผมมองลอดไปเห็นคนขับเขานั่งอยู่ใต้ท้องรถแหละ
1: ครับผม
3: เหมือนคล้ายว่าจะนั่งรอช่างหรืออะไรสักอย่างเหมือนนั่งแบบคือเหมือนคนหมดอะไรตายอยากประมาณอย่างนั้นเลย
1: เขาน่าจะร้อนน่าจะร้อนด้วยแหละพี่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะครับ
3: ครับที่ผมผ่านมานี่ผมจะไม่เห็นเจ้าหน้าที่หรือว่ามีสัญลักษณ์ใดๆเลยนะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งให้
3: ครับได้โอเคเป็นข้อมูลนะครับคุณเสมา
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่เวทินครับ
3: โอเคครับโอเคครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเวทินนะครับคุณธวัชสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับหล่อเล็ก
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่ธวัช
4: มาแถวนี้ทีไรรู้สึกเหนียวตัวทุกทีเลย
1: ทำไมอ่ะ
4: พระรามเก้าไง
1: มันมีอะไรอ่ะ
4: ไม่รู้มันมาผ่านตรงนี้อะไรมันเหนียวตัวอยากอาบน้ำ
1: เป็นยังไงเป็นยังไงพระรามเก้าเป็นยังไงรถเยอะไหม
4: โอ้ไม่ต้องบรรยายไม่มีคำบรรยายใดๆเลย
1: แน่นแล้วเหรอ
4: แน่นแล้วสิ
1: สองฝั่งเลยไหม
4: น่าจะสองฝั่งแล้วเนี่ยเพราะว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยก็เริ่มแล้ว
1: ครับผม
4: ขาออกนี่ก็แบบมันมาติดตามสัญญาณไฟแดงอะไรประมาณนั้น
1: อ
4: ่ะ
1: ช่วงไหนพี
4: ่ช่วงตั้งแต่ดินแดงมาเลยนะ
1: อ๋อครับ
4: สัญญาณไฟแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็สัญญาณไฟแยกกับสมท
1: ครับผม
4: แล้วแยกกับสมทมาก็มาเจอสัญญาณไฟตรงบังผังเมือง
1: ครับ
4: ขณะรายงานเนี่ยที่แวะขึ้นในนี้มาแล้วขึ้นทางด่วนกลับบ้านแล้วไม่ไหวข้างล่างไม่ครบแล้วเลย
1: ครับผม
4: แล้วทำไมโอ้โหไปเป่าคุณต้อมแกขนาดนั้นนะถ้าเกิดแฟนแกฟังอยู่จะว่ายังไงนะคุณเสมา
1: ไม่ทราบเพราะว่าเขาบอกแฟนเขาว่าเขาจะไปตอนแรกเขาบอกเขาจะไปเชียงราย
4: เงี้ยแ
1: หละแล้วก็มาบอกผมว่าไปขอนแก่นแล้วสงสัยลืมมั้งหลงใส่ลืมก็มาบอกอีกทีอ้าวเขาสรุปไปโคราชอะไรก็ไม่รู
4: ้แล้วสรุปเขาชื่ออะไรกันแน่ในคนคนนี
1: ้ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณนะพี่นวัดพอดีมีอุบัติเหตุพอดีมีอุบัติเหตุใช่ไหมครับ
4: วันนี้ไม่ส่งแล้วนะ
1: ได้ใ
4: ช่แล
1: ้
4: ว
1: ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีอุบัติเหตุเข้ามานะฮะคุณสำลิดสวัสดีครับพี่สำลิด
0: ผมจะหลับอยู่แล้ว
1: อยู่ที่ไหน
0: ผมอยู่ซอยบางแวกรถมีอุบัติเหตุโดนยันตรงราชพฤกษ์ขาเข้าสะพานข้ามบางแวกอ่ะการติดตาม
1: ครับ
0: เป็นรถเก๋ง2คันอีกคันนึงรถคนท้ายอยู่ซ้ายมื
1: ออ
0: ีกคันนึงอยู่เลนที่2
1: ครับ
0: ตอนนี้รถติดยาวเลยครับจะไม่ทีเลย
1: ครับได้ได้เดี๋ยวประสานงานต่อให้
0: ตรงนี้แดด37องศานะครับ
1: โอ้พอกันเลยอ่ะเมื่อกี้ก็39นี่ก็37เอาร้อนแรงร้อนแรง
0: ร้อนแรงได้เหมือนหง
1: เนี่ยไม่ดูแล้วเลิกดูแล้วจนกว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีม
0: เจ๋งป่ะ
1: ดูแล้วเสียเวลามากเลยคือแบบให้ผมดั้งดูอะไรเนี่ย
0: เจ๋งป่ะ
1: จริงขอบคุณมากพี่สมฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีของพี่พัชนีนะครับที่บอกว่ากาญจนาฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นต่างระดับบางใหญ่ที่เป็นรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่เลนซ้ายเนี่ยเราประสานงานสภ.บางใหญ่รับทราบแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของรัตนาธิเบศรขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณหัวโต99บรมขาเข้ามุ่งหน้าไปสาย5เคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเวทิน346รังสิตปทุมนะครับที่บอกว่ามีรถบรรทุก10ล้อเปล่านะที่ไปจอดเสียอยู่นะครับช่องทางด้านซ้ายเราประสานงานสภ.เมืองปทุมรับทราบนะครับคุณสายชนเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกมีเก๋งจอดเสียเลนซ้ายการจราจรชะลอตัวราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเราประสานงานสน.บางเสาธงรับทราบแล้วนะครับการจราจรเมื่อสักครู่ที่รับแจ้งบอกว่ามีซ่อมผิวนะหลายท่านเริ่มบอกว่าชะลอตัวกันอยู่นะครับบริเวณช่วงสถานี MRT คลองบางไผ่มีการซ่อมผิวจราจรอยู่คู่ขนานนะครับผ่านได้ช่องทางด้านขวาส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ใครที่ติดตามเรื่องของนกหงส์หยกอยู่นะฮะทางด้านของคุณปรีชานะก็โทรมาแจ้งความคืบหน้ากับทางจสร้อยของเรานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดเจ้าหน้าที่ท่านสารวัตรที่เป็นสื่อกลางที่จะคอยประสานงานนะครับกับทางคุณปรีชาแล้วก็คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยนะก็บอกว่าคุณปรีชาเนี่ยเขาเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ย 5,000 บาทเพราะว่านกของเขาเนี่ยตายหมดเลย5ตัวนะฮะทางคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะชดใช้ให้แต่ว่าตัวเลขที่เขาจะให้เนี่ยก็คือ 3,000 บาทนะฮะคราวนี้ก็เลยยังตกลงกันไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความคืบหน้าล่าสุดเลยนะฮะที่เพิ่มเติมมาณตอนนี้เลยนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของเรื่องราวทั้งหมดแล้วนี่สำหรับที่ใครเขาติดตามกันมานี่ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งเรื่องนี้นะครับถ้าไม่เดือนก็น่าจะมี3อาทิตย์กว่าๆแล้วนะสำหรับเรื่องราวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้ากันยังไม่เล่าตอนนี้นะฮะยังไม่เล่าฮะหลอกให้ติดตามจสร้อยไปเรื่อยๆยังไม่เล่าตอนนี้แต่มีความคืบหน้าเข้ามาจริงๆเดี๋ยวมาเพิ่มเติมช่วงนี้เรื่องของโครงการกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวกันหน่อยนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2569นะครับกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวครับก็มีถามคำถามง่ายๆนะครับหลายท่านที่ขับรถก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วแหละน่าจะตอบกันได้นะครับกิจกรรมเนี่ยจะไปถึงวันที่31เลยนะพฤษภาคม2569ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะก็จะถึงสิ้นเดือนนี้ละนะครับคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดนี่คือคำถามนะเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดก็มีช้อยให้ A กับ B นะฮะ A เข้าโค้งเร็วออกโค้งช้า B เข้าโค้งให้ช้าออกโค้งให้เร็วนะครับก่อนที่จะไปร่วมสนุกตอบคำถามเนี่ยต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนได้ทาง QR code ที่หน้าจอหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio เพื่อลงทะเบียนตามลิงก์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตอบคำถามเลยหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะลุ้นรับเป็นของรางวัล Gift Voucher Lotus มูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวกิจกรรมจะไปสิ้นสุด31พฤษภาคม69นะครับเราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันเนี่ยวันที่9มิถุนายน2569นะครับประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook จสร้อยของเราเนี่ยแหละนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลเองที่ตึกไทยที่คลองเตยหรือจะให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่โทรไปหาท่านได้เลยนะฮะขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับทางด้านของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนฉะเชิงเทราดับเพลิงภาคตะวันออกนะครับมีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะครับก็บอกว่ามีรถเกิดเพลิงไหม้อยู่ที่304ขาออกมุ่งหน้าเขาหินซ้อนนะครับซึ่งมีทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกพร้อมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรถน้ำนะครับของที่เขาหินซ้อนเนี่ยเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการใช้หัวฉีด1หัวเข้าควบคุมใช้เวลาประมาณ15นาทีควบคุมเพลิงได้แล้วก็ขนาดนี้เพลิงสงบแล้วนะครับส่วนการจราจรก็ชะลอตัวนิดหน่อย304นะครับแถวเขาหินซ้อนฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้คุณณัฐศินีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลบางไผ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างครับกรณีของเคสน้องที่บอกว่าอายุ2วันเนี่ยนะครับ
1: ค่ะเพื่อนน้องแรกคลอดก็โอเคแต่หลังจากคลอดแล้วมีภาวะหายใจเร็วตื้นนะคะหายใจเร็วตื้นนะคะแล้วก็นักเรียนธรรมดาเนี่ยปกติมา2วันละไม่ดีขึ้นก็เลยต้องประสานส่งต่อโรงพยาบาลสุขุมวิท
0: อ๋อครับก็คือต้องส่งตัวน้องมาที่สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก่อนเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: ตอนก่อนเดินทางก็จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะอย่างที่บอกก็เลยต้องใช้เวลาค่อนข้างยิ่งกระชับเวลาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าในเด็กเล็กๆถ้าใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเนาะระหว่างเดินทางมันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้เสมอค่ะ
0: น้องเป็นผู้ชายใช่ไหมครับ
1: เป็นทารกเพศชายค่ะ
0: โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างครับระหว่างทาง
1: ก็สมูทดีค่ะออฟฟิเอนดีตลอดเลยแล้วก็อาการทั่วไปปกติดีทุกอย่างสามารถทำเวลาได้ค่อนข้างดีค่ะถ้าเทียบกับการที่ไม่เคยประสานงานมาก่อน เพราะว่าตัวเองเคยเดินทางเองโดยที่ไม่ได้ประสานใช้เวลานานมากเพราะว่ารถติดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครหลบรถให้อันนี้ค่อนข้างใช้เวลาได้ค่อนข้างดีสามารถกลับเวลาได้เลยว่า จากโรงพยาบาลบางไผ่มาถึงโรงพยาบาลภูมิเนี่ยไม่น่าจะเกิน30นาทีนะคะ
0: เราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 30นาทีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ก็ถือว่าดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่จากเพชรเกษมภาษีเจริญจนถึงสุขุมวิทย่านสุขุมวิทตรงนี้มันจะนิดนึงตรงช่วงลงทางด่วนอ่านนรกอะค่ะ
0: ครับ
1: มาเข้าพอเขาลงทางด่วนปุ๊บเนี่ยก่อนจะถึงหมู่บ้านสุขุมวิทเนี่ยรถค่อนข้างติดแต่ก็โอเคใช้เวลาประมาณ5-10นาทีก็ได้อยู่ค่ะ
0: เพื่อนร่วมทางเขาเปิดทางให้ไหมครับพอเขาเห็นรถเรา
1: ก็ได้ค่ะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเคยอย่างที่บอกค่ะเคยมาเองโดยที่ไม่ได้ประสานแล้วก็กับการงานที่ประสานเนี่ยประสานถ้าประสานงานผ่านจส.100นี่รู้สึกว่ารถจะหลบให้มากกว่าก็น่าจะมีคนฟังจส.100เยอะค่ะคนใช้ถนนไม่งั้นก็คงจะแบบไม่นั่นให้ก็หลบให้ดีค่ะถ
0: ึ
1: งแม้รถมันจะเบียดกันมากๆก็ยังเปิดช่องให้สามารถเดินทางผ่านได
0: ้อันนี้เป็นรถพยาบาลของทางโรงพยาบาลบางไผ่เลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เราดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือนะครับวันหลังก็แจ้งมาได้นะครับถ้าเป็นกรณีขอทางเร่งด่วนแบบนี้อีกนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ยินดีมากมาก
1: ยินดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับตอนนี้ก็น้องถึงมือคุณหมอส่งต่อเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะถึงโรงพยาบาลสุขุมวิทนะอยู่ที่ NICU สุขุมวิทเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อย่างนี้ทางคุณแม่เขาต้องมาด้วยไหมครับหรือยังไง
1: มาด้วยค่ะ
0: มาด้วยใช่ไหมโอ้ค่ะยังไงขอให้น้องแข็งแรงโดยไวขอบคุณมากมากคุณนัชนีครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่จส.ร้อยบริการเปิดเส้นทางให้ค่ะ
0: ยินดีมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับคุณนัชนีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลบางไผ่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวน้องด้วยนะครับทารกเพศชายอายุแค่2วันเท่านั้นเองนะน้องมีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมาระหว่างการเดินทางนะครับอย่างที่บอกว่าเด็กเล็กมากๆนะแค่2วันเองนะครับต้องเดินทางแบบนี้ก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณบก.02ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนขอบคุณเจ้าหน้าที่ในทุกๆพื้นที่เลยนะครับที่ทางทีมงานหลังไมค์ของเราเนี่ยมีการประสานงานไปแล้วก็เพื่อนร่วมทางทุกท่านที่ฝั่งจส.100แล้วเห็นรถคันดังกล่าวเวลาเราประชาสัมพันธ์ไปไม่เพียงแต่เคสนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเคสไหนๆก็แล้วแต่นะครับคือจะเห็นได้ว่าระหว่างคุณโทรมากับไม่โทรมาเนี่ยอย่างที่เจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่บอกเลยคือมันแตกต่างกันชัดเจนนะฮะเขาบอกว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยหลักๆฟังจส.100กันเยอะพอเขาได้ยินพอเขาเห็นเนี่ยน้ำใจเพื่อนร่วมทางปกติคนไทยก็เป็นคนที่มีน้ำใจอยู่แล้วใช่ไหมพอยิ่งฟังอย่างเงี้ยพอทราบถึงสาเหตุแล้วก็ใช้เส้นทางเนี่ยใครที่อยู่บริเวณจุดไหนเนี่ยเขาก็จะรีบหลบรีบเปิดทางให้เลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่ช่วยกันเปิดทางให้ล่าสุดก็ถึงที่จุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านเริ่มทวงนะเรื่องของนกหงส์หยกเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเก็บศูนย์ข่าวจราจรอีกสักเบรกนึงแล้วกันนะฮะสาทรใต้ตอนนี้ชะลอตัวนะครับแล้วก็ด้านของสาทรเหนือก็รถเยอะนะครับด้านของสีลมที่จะมุ่งหน้าไปสารแดงได้ตามรอบไฟสีลมผ่านพ้นนราลมมาทางด้านของเดโชมาทางด้านของถนนปั้นประมวลใต้ทางด่วนในฝั่งนี้ค่อนข้างรถติดนะพระราม4รถเยอะนะครับ3ย่านไปทางด้านของวิทยุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อังรีดูนังไปเฉลิมเผ่าท้ายไม่ยาวเท่าฝั่งที่จะมาพระราม4แล้วก็ด้านของวิทยุก็ชะลอตัวไปเพลินจิตสุขุมวิทเข้าออกอโศกชะลอตัวตามไฟนะครับจังหวะสัญญาณไฟตามแยกอโศกมนตรีไปอโศกเพชรก็ติดนะครับมาอโศกสุขุมก็แน่นนะครับแล้วก็แยกพระราม9จะแน่นฝั่งดินแดงเข้ามาทางประชาสงเคราะห์ราชปารภมักกะสันชะลอตัวศรีอยุธยาหนาแน่นตรงแยกเสาวนีแยกศรีอยุธยาจตุรทิศขาออกเลี้ยวปึงมักกะสันพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้พิษณุโลกชะลอตัวยมราชนะครับแล้วก็พระราม6มุ่งหน้าอุรุพงศ์ก็ได้ชาแล้วก็ทางฝั่งของเพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำเนี่ยปริมาณรถมากเช่นเดียวกันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ว้าช่วงนี้ว่าจะมาต่อเรื่องนกหงส์หยกเวลาไม่ทันซะแล้วว่าเดี๋ยวมาเล่าใหม่ได้ไหมหลัง17 นาฬิกาได้ไหมไม่โกรธกันเนาะไม่โกรธกันจะเย็นๆสิวันนี้กรุงเทพปริมณฑลก็ไม่มีฝนนะฮะทางข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ให้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้นะความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็คาดว่าช่วงเย็นเนี้ยนะจนถึงค่ำเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะว่าก็ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะก็บอกว่า16 นาฬิกาเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับยังไม่พบกลุ่มฝนนะจนถึงณขนาดนี้นะจนถึงเวลานี้ยังไม่พบกลุ่มฝนใกล้เคียงสุดเนี่ยน่าจะเป็นแถวราชบุรีนะเข้ามาทางด้านของบ้านคาต่อเนื่องมาทางด้านของปากท่อแล้วก็เป็นฝนกระจายตัวอยู่ที่หนองยาป้องเพชรบุรีนะครับมีอีกกลุ่มนึงแต่ว่าคาดว่าไม่น่าจะถึงกรุงเทพอ่ะจะอยู่โซนแถวๆกาญจนบุรีนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะถึงน่าจะสลายตัวไปก่อนนะครับแล้วก็โซนตะวันออกก็จะมีประปรายนะที่นครนายกที่สระบุรีนิดหน่อยนะครับปากพลีนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนน่าจะเป็นกลุ่มฝนที่แบบเบาบางมากๆอ่ะแล้วก็ทิศทางดูไม่ได้พัดเข้ามาในกรุงเทพด้วยฉะเชิงเทราแถวอำเภอเมืองนะครับก็ตรวจสอบจากในเรดาร์ก็มีลักษณะเป็นฝนกระจายตัวเล็กๆน้อยๆนะครับคุณนิรวัตรบอกว่าอยู่หน้าไทยวัสดุบางใหญ่40องศาครับอันนี้เกย์ทับกันเรื่องอุณหภูมิครับเมื่อสักครู่หน้าไมค์บอก36 39นี่คุณนิรวัตรบอกว่าอยู่หน้าไทยวัสดุบางใหญ่นี่40องศาเลยนะฮะคุณสำลิดบอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้าตรงจรัญ13มีอะไรหรือเปล่ายังไม่ได้รับแจ้งอะไรมานะครับแล้วก็คุณนิรุตนะบอกว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยร้อนครับนะร้อนเช่นเดียวกันคุณอนุกูลสอบถามทางด่วนมาใช่ไหมเดี๋ยวหลัง17นาฬิกามาติดตามข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันเนาะคุณรพีคุณ AA คุณ 3M คุณอภิชาติคุณวิรัตคุณ TW คุณโมเดลคิดนะฮะคุณอาร์ตด้วยขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลนะร่วมพูดคุยแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: แดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟค2026ที่ Impact Arena เมืองทองธานีมั่นใจไทยเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกประกาศพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ให้ประกัน2อดีตปปช.หลักทรัพย์คนละ 400,000 บาทเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศหลังพลตำรวจเอกวัชรพลอดีตประธานปปช.และสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ถูกพิพากษาจำคุกคนละ3ปีคดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขขั้นสูงสุดประกาศให้ DR คองโกและยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายพร้อมสั่งกักกันแยกกักผู้เดินทางอย่างน้อย21วันเริ่มวันนี้ย้ำประชาชนมั่นใจระบบคัดกรองของไทยกระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบเครนรถไฟฟ้าสีคิ้วและคานปูนพระราม2ถล่มผิดพลาดด้านความปลอดภัยทั้งระบบงานก่อสร้างปฏิบัติข้ามขั้นตอนรฟท.ทางหลวงผู้รับจ้างที่ปรึกษาคุมงานไม่เข้มงวดแต่เพราะติดข้อกฎหมายจึงยังไม่ยกเลิกสัญญาผู้รับเหมาเดิมยังทำงานต่อเนื่องศรีหศักดิ์ร่วมอภิปรายเวที UNSC โต้กัมพูชายันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านย้ำจุดยืนไทยหนุนกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมเสนอ3แนวทางปฏิรูปสหประชาชาติและเพิ่มบทบาท Global Southศิหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนเผยกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับติ่งไม่ควรเล่นเกมใครถึงไพ่เหนือกว่ายอมรับมีหลายปัญหาย้ำเจรจาบนผลประโยชน์ของประเทศกทม.เตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.49เขตพรุ่งนี้ยืนยันโปร่งใสด้านพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวผู้สมัครสก.ครบ49เขตตั้งเป้าพัฒนากรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยโปร่งใสและน่าอยู่ภายใน4ปีรัฐบาลยืนยันขบวนรถไฟเชิงสังคม30ขบวนเปิดให้บริการตามปกติใบแดงงดวิ่ง1มิถุนายนนี้ตามที่ปรากฏในสังคมออนไลน์ขอความร่วมมืองดแชร์งดส่งป้องกันความสับสนรัฐสภาพิจารณาแก้พรบธรรมนูญศาลทหารกลาโหมชูสิทธิ์ผู้เสียหายฟ้องคดีและอุทธรณ์ได้ด้านพรรคประชาชนที่ปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารลดข้อครหาพวกเดียวกันตัดสินกันเองพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลจริงใจปฏิรูปกองทัพหรือไม่ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลอัตราใหม่17ถึง44บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่3กรกฎาคมนี้ระทึกเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนและเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งพนักงานพลิกคว่ำบนสะพานคลองทรายพนักงานในรถบาดเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียอยุธยาติดยาวกว่า5กิโลเมตรปิดท้ายที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วันที่2ทะลุ 25 ล้าน 1 แสนคนล่าสุดลงทะเบียนเป็นวันที่3มีสิทธิ์คงเหลือกว่าอีก 4 ล้าน 7 แสนสิทธิ์ยังกดรับสิทธิ์ได้ถึง29พฤษภาคมนี้ขณะที่ร้านค้าพร้อมใช้งาน 540,000 ร้านค้า
1: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกนะครับที่บอกว่าเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายเนี่ยเราประสานงานไปที่สน.บางเสาธงนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นรถเก๋ง Honda Jazz น้ำมันหมดนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไปซื้อน้ำมันมาเติมให้อยู่นะขอบคุณทางสน.บางเสาธงด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้กรณีของคุณจักริดที่ตามหาคุณพ่อสมควรเนี่ยเบาะแสล่าสุดก็คือท่านขึ้นรถเมย์ปรับอากาศสาย75ไปนะครับที่ได้เพิ่มเติมกับทางลูกสาวคุณกฤษณีนะก็บอกว่าไปดูกล้องที่ธนาคารกรุงเทพตรงแยกนาหลวงก็เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถเมปอ75นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่25นะครับเวลาประมาณเที่ยง20เราก็มีการประสานงานต่อไปที่ไทยสมัยให้ต่อนะสำหรับกรณีดังกล่าวก็ตามหากันนะครับแล้วก็มีทางด้านของข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าประชาอุทิศรถติดมากนะก็บอกไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเป็นประชาอุทิศที่ตัดกับช่างอากาศอุทิศนะที่จะไปทางด้านของสงประภานะครับก็บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางคุณสำลิดนะเมื่อสักครู่ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามจรัญ13บางแวกเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวานะก็มีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็มีทั้งรถจอดเสียเลยนะก็ขอบคุณทางพื้นที่ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้กรณีรถที่บอกว่าน้ำมันหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไปซื้อน้ำมันมาเติมให้อยู่นะครับแล้วก็กรณีอุบัติเหตุนี่ก็อยู่ช่องทางด้านขวาเป็นเก่ง2คันชนกันนะครับรับแจ้งจากทางด้านของหลังไม้นะครับที่304เมื่อสักครู่ที่เป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุตอนนี้ล่าสุดก็เพลิงสงบแล้วนะก็บอกว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็เสียหายในที่เกิดเหตุนะครับที่เขาหินซ้อนทางหลวง304ฝั่งขาออกนะครับการจราจรก็กลับมาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าเป็นฝั่งขาออกไปทางด้านของบ้านแขกนะครับประชาธิปกก็การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวเห็นบอกว่าหนาแน่นแล้วก็เต็มทุกช่องทางนะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับที่รับแจ้งมาก็บอกว่าท้ายแถวเนี่ยเริ่มยาวละช่วง 5:00 นที่ผ่านมาถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะก่อนถึงแยกไปทางกิ่งแก้วเล็กน้อยเนี่ยรับแจ้งมีเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางคู่ขนานนะครับก็บอกว่ากีดขวางไป2ช่องทางด้านขวาอยู่ในคู่ขนานนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะก็ลักษณะรถเก๋งนี่คือหมุนหันข้างเลยอ่ะนะคือขวางเลยอ่ะนะหันข้างขวางเลยแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีรถบรรทุกพ่วงนะครับจอดอยู่ด้วยนะครับก็กีดขวางไป2เลนขวาเลยอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะสำหรับจุดดังกล่าวคุณมาร์คนายขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับพี่มาร์คบอกว่าเส้นบรมตั้งแต่พุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าไปตลิ่งชันนะก็เป็นขาเข้านะพี่มาร์คบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับสวัสดีคุณเชียนิดด้วยนะที่เพิ่มเติมให้นะฮะแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพพรก็ยังติดตามเรื่องนกหงส์ยกบอกว่ารอฟังอยู่อ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมให้นะฮะแจ้งวัฒนาหน้าศูนย์ราชการหลัก4ก็บอกเคลื่อนตัวได้ช้าไปกลับนะแล้วก็ติวานนท์เข้าออกแครายรถมากเช่นเดียวกับด้านของรัตนาธิเบศที่จะเข้าแครายส่วนกลับกันเนี่ยไปสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่นี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรแยกสนามบินน้ำชะลอตัวทั้ง2ด้านของติวานนท์ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาติดตามกรณีเรื่องนกหงส์ยกนะที่หลายท่านรอคอยแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สรุปว่าทางคุณปีชาเขาโทรเข้ามาติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลเขาบอกว่าหลังจากนี้ก็จะไปลงบันทึกเพิ่มเติมกับทางท่านสารวัตรเนื่องจากว่าทางคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาโอนเงินมาชดใช้ให้กับทางคุณปีชาเนี่ยเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทแล้วเมื่อวานนี้นะฮะ แต่ว่าที่ตกลงกันเนี่ยคือเขาเนี่ยเรียกร้องไปค่าเสียหายเนี่ย 5,000 บาทเนื่องจากว่านกของเขาทั้งหมดเนี่ยตายหมดเลยทั้ง5ตัวแล้วก็1ใน5ตัวเนี่ยไปตายแบบคือเขาติดใจตรงที่ว่าไม่สามารถนำศพอะมายืนยันได้ว่าตายหรือว่ามันหายไปไหนนะฮะก็อยากได้ศพมายืนยันแต่ก็หาไม่ได้ส่วนอีก4ตัวที่พอเขาส่งคืนให้เนี่ยปรากฏว่ามีอาการเหมือนลักษณะถ่ายเหลวท้องเสียแล้วก็ทยอยตายกันนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยคือทั้ง5ตัวเนี่ยตายหมดเกลี้ยงเลยนะฮะเขาก็เลยเรียกร้องค่าเสียหายไปนะครับซึ่งก็มีทางท่านสารวัตรที่เป็นคนกลางอะนะนัดไกล่เกลี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เรียกร้องไปบอกว่า 5,000 บาทเป็นจำนวนเงินนะครับแต่ว่าทางคู่กรณีเนี่ยคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาก็ให้มาแค่ 3,000 บาทนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปลงบันทึกเพิ่มเติมกับทางท่านสารวัตรนะฮะที่สน.แสมดำนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทางทีมงานจส.100นะที่ติดตามเป็นระยะสำหรับความคืบหน้านะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะเรื่องนี้ก็ใกล้ที่จะจบลงแล้วนะฮะก็อยู่ที่ว่าผลตอนจบนะจะออกมายังไงนะฮะถ้าเกิดว่าท่านสารวัตรที่เป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับก็เคลียร์ได้ในจำนวนเงินเท่านี้นะครับที่ทางคู่กรณีเขายินยอมซึ่งเขาก็โอนมาให้เราด้วยนะเมื่อวานนี้นะคุณปีชาก็บอกเขาโอนมาให้แล้ว 3,000 บาทนะแต่ว่ามันไม่ตรงอ่ะที่เขาเรียกร้องไปนะเพราะเขาเรียกร้องไป 5,000 บาทก็เดี๋ยวต้องกลับไปคุยกับทางท่านสารวัตรเจ้าของคดีอีกทีนึงอ่ะว่าสรุปแล้วจะยังไงนะครับนี่ก็ในช่วงท้ายๆแล้วแหละนะครับคาดว่าน่าจะจบในเร็วๆวันนี้แหละนะฮะสำหรับเรื่องนกหงส์หยกนะฮะที่หลายๆท่านเนี่ยติดตามกันมาตลอดตั้งแต่วันแรกเลยนะที่เกิดเหตุแล้วก็มีการแจ้งออกอากาศพูดคุยกันหน้าไมค์ทั้งในส่วนของผู้เสียหายคุณปรีชาแล้วก็คู่กรณีคนขับรถแท็กซี่นะก็ได้มีการพูดคุยกันทั้งคู่เลยหน้าไมค์แล้วก็รวมของเจ้าของคดีนะท่านสารวัตรที่สมแดมก็ได้มีการเพิ่มเติมหน้าไมค์เช่นเดียวกันนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะฮะที่คอยถามไถ่แล้วก็เอาใจช่วยกันมาตลอดนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะคุณบุญมีบอกว่ามีอุบัติเหตุอีกจุดนึงก่อนถึงแยกกิ่งแก้วเล็กน้อยเป็นเมื่อสักครู่นะเป็นเมื่อสักครู่ที่เราก็รับแจ้งเป็นจุดเดียวกันเลยนะเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกที่บอกว่าก่อนถึงแยกกิ่งแก้วเล็กน้อยเนี่ยบรรทุกพ่วงนะที่บอกว่าชนกับเก่งแล้วก็คือขวางแบบหันข้างขวางเลยอะนะฮะกีดขวางไป2เลนขวาก็คือเลนขวากับเลนกลางอยู่ในช่องทางคู่ขนานส่งผลให้การจราจรที่เคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวนี่ครับบอกว่าการจราจรที่เคลื่อนตัวช้าแล้วก็สาทรเหนือนะคุณเอกบอกว่ารถติดนะฮะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยคอนแวนมุ่งหน้าไปวิทยุนะขอบคุณคุณเอกด้วยนะส่วนฝั่งกลับกันบอกว่าอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วอโศกมนตรีนะครับเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรตอนนี้ท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นแล้วนะส่วนฝั่งกลับกันนี่กลายเป็นว่าชั่วโมงที่เราท้ายแถวยาวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสั้นลงละทางฝั่งของพระราม6อุรุพงษ์ยังติดอยู่ราชดำเนินกลางนะครับ2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปข้อกลัวก็ลดเยอะนะจรัญแถวบางขุนนนท์แถวไฟฉายชะลอตัวรัฐวิถีมุ่งหน้ามาการเรือนสังคียังติดอยู่นะครับแยกตึกชัยชะลอตัวนะแล้วก็พหลโยธินแถวอารีสนามเป้ารถเยอะนะครับช่วงลาดพร้าว5แยกวิภาขาออก5แยกไปราชวิภาชะลอตัวนะครับพหลเข้าออก5แยกลาดพร้าวรัชโยธินเสนาเกษตรขาออกรถเยอะกว่านะครับแต่ขาเข้าก็มีรถมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะเนี่ยแต่ขาออกจะติดมากกว่านะแล้วก็รัชดานะครับก็ท้ายอยู่ประมาณแถวโค้งศาลอาญาก่อนถึงแยกรัชโยธินนะส่วนหัวแถวเนี่ยอยู่ประมาณวงสว่างเลยนะครับเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขึ้นสะพานพระราม7ก็ถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นส่วนเชิงทางลงมาวงสว่างมารัชดาก็ติดเหมือนกันนะพิบูลสงครามวันนี้โค้งวัดเขียนมาไปสะพานพระราม5ด้านนี้รถจะเยอะกว่านะครับฝั่งกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็เกษตรนวมินทร์ชะลอตัวลาดประเขาไปทางด้านของเลียบทางด่วนรามธาตุนรงค์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนตัดเลียบด่วนหลังจากนั้นก็ไปติดอีกทีนึงเนี่ยก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรนะครับก็ต่อเนื่องมางามวงวานเลยเพราะว่างามวงวานนี่รถยังแน่นอยู่นะฮะแล้วก็แจ้งวัฒนะรถเยอะนะขาออกนี่โอ้โหติดยาวๆเลยอะตั้งแต่ช่วงหลัก4ไปจนถึงนู่นแหละเลี่ยงเมืองไปจนถึง5แยกปากเกร็ดนี่ก็เต็มพื้นที่มาโดยตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหลัก4ก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันด้านบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปสุสมเด็จเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนทางฝั่งรามินทานะครับเป็นช่วงลาดประเขาเป็นช่วงเลียบทางด่วนวัชรพลขาออกก็เริ่มมีชะลอตัวเช่นเดียวกันช่วงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ฝั่งขาออกรถมากนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของปังชันไปทางด้านของเซนทบุตรไปทางด้านของมีนบุรีเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องรามคำแหงช่วงตัดตะวันออกสาย9ชะลอตัวไปกลับนะครับช่วงลำสาลีเข้ามาเนี่ยขาเข้าก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันแต่เขาดีกว่านะดูเขาเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ขาออกดูรถจะมากกว่านะครับตั้งแต่ช่วงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ด้านของพัฒนาการถาวรธวัฒน์ศรีพัฒน์ขาออกรถเยอะครับขาเข้ามาทางด้านของคลองตันยังเคลื่อนตัวได้ครับศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าชะลอตัวศรีนุชชะลอตัวศรีพัฒน์แล้วก็ด้านของศรีกรีฑาเข้ามาทางด้านของลำสาลีครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวขั้นทางรถไฟหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นติดอีกครั้งนึงเนี่ยช่วงพาราไดซ์ไปศรีอุดมไปศรีเอี่ยมไปลาซานศรีครินทร์ช่วงนี้เต็มพื้นที่เลยนะครับส่วนด้านของเทพรักษ์มุ่งหน้าไปสำโรงชะลอตัวนะครับกลับกันเนี่ยจะแน่นตรงบริเวณช่วงแถวคลองขุดคลองขุดนี่ทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งด้านของเทพรักษ์ขาออกแล้วก็ด้านของฝั่งขาเข้าแต่ว่าขาออกเนี่ยดูเหมือนท้ายแถวก็จะยาวกว่านะในช่วงเวลานี้สุขุมวิทแถวสำโรงแถวปู่เจ้าแถวบางนาอย่างเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟถนนเทพรักษ์หรือว่าบางนาตราที่จะมุ่งหน้ามาแยกบางนาชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งสรรพวุฒิดูท้ายจะยาวกว่านะที่จะมุ่งหน้ามาทางของแยกบางนาด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมรวมไปถึงสะพานภูมิพล12ยังใช้การได้นะครับพระราม3ชะลอตัวก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งที่มาจาก5แยกนะครับส่วนฝั่งที่มาจากสาธุไปทางด้านของโค้งวัดด่านไปทางด้านของเชื้อเพลิงช่องนนทรีฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดจะมีก็ชะลอตัวตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟบริเวณช่วง5แยกนาละนอกนะครับส่วนด้านของใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนถนนพระราม3ที่จะมุ่งหน้าตัดเจริญราษฎร์เนี่ยได้ช้าแล้วครับด้านบนสะพานพระราม3ขาออกรถมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้สะพานกรุงเทพขาออกรถมากกว่าติดมากกว่าสะพานพระราม3อ่ะครับส่วนด้านของฝั่งกลับกันใช้ได้นะทั้งสะพานกรุงเทพมาถนนตกทั้งสะพานพระราม3ข้ามมาฝั่งถนนพระราม3ไม่มีปัญหาการจราจรเจริญราษฎร์ช่วงตัดถนนจันทน์นะครับใต้ด่วนไปสาทรฝั่งนี้ติดนะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยใช้ได้จะมีแน่นหน่อยก็ช่วงก่อนตัดออกพระราม3เนี่ยนะครับที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนด้านของเจริญกรุงตอกจันมา85ได้ช้าตรงข้ามด้านของ HCT ชะลอตัวไปทางด้านของถนนตกฝั่งกลับกันดีกว่านะครับฝั่งที่มาจากถนนตกที่จะมุ่งหน้าไปตอกจันเนี่ยใช้ได้นะท้ายแถวตรงแยกตอกจันเขาสั้นกว่าก็จะไปชะลอตัวอีกครั้งนึงก็หน้าห้างนะเข้าไปทางด้านของบางรักสีลมสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารถมากกว่าชะลอตัวเชิงทางลงต่อเนื่องไปสาทรสุรศักดิ์กลับกันนะไม่ติดจะไปติดตรงแถวแยกตากสินกรุงธนบุรีไปโพนิมิตไปราชพฤกษ์ไปวุฒากาศอันนี้ติดนะครับส่วนด้านของสาทรเหนือยังติดนะเต็มพื้นที่เลยสาทรใต้ก็ติดเหมือนกันในช่วงเวลานี้แต่ว่าท้ายสาทรใต้เขาจะสั้นกว่านะครับท่านร้อยตำรวจโทประยูน อุปชินนะท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงสวัสดีครับท่านรอง
1: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบนสะพานข้ามแยกบางแวกอะครับ
1: ตอนนี้ได้เรียกวินมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รถที่จอดเสียอยู่ก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้มันติดยาวเข้าเขตตลิ่งชันตอนนี้กำลังคลี่คลายครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นเร็วๆนี้แหละครับ
0: อ๋อครับครับก็ตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จนะฮะไปเติมมาให้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อในพื้นที่มีจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องจราจรอีกไหมครับช่วงเย็นนี้ครับท่านรอง
1: มีจุดเดียวนี่แหละครับนอกนั้นก็เคลื่อนตัวได้ดีทุกจุดทุกถนนนะครับในเขตบางกะทง
0: ครับกลับกันไม่ติดใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมครับกลับกัน
1: ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับ
0: ครับยังไงขอบคุณมากนะครับท่านรองที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทประยูนอุปชินด้วยนะท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงนะก็เป็นกรณีของรถจอดเสียนะบอกว่าเป็น Honda Jazz แล้วก็น้ำมันหมดนะก็ให้วินรถจักรยานยนต์แถวนั้นอ่ะวิ่งไปซื้อน้ำมันมาเติมให้ตอนนี้ก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นานาใจด่วนเพลินจิตตอนนี้รถหนาแน่นนะครับแล้วก็ด้านของพระราม1นี่รถก็เยอะเหมือนกันพญาไทชะลอตัวไปทางด้านของปทุมวันต่อเนื่องไปด้านของแยกราชเทวีนะครับส่วนทางฝั่งของศรีอยุธยาตอนนี้จตุรทิศนี่ติดแล้วนะมาศรีอยุธยาเนี่ยแน่นแล้วนะส่วนศรีอยุธยาที่มาจากวัดเบนนะที่จะมุ่งหน้ามาสวรรณีแยกศรีอยุธยาก็ได้ช้าเหมือนกันนะครับแยกพระราม9ชะลอตัวนะครับดินแดงไปกลับบนแม่พระใต้ทางด่วนนะครับดินแดงก็รถมากขึ้นพระราม9ฝั่งขาออกชะลอตัวนะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีช่วงแยกอโศกเพชรช่วงเพชรอุทัยก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของสุขุมวิทมุ่งหน้าไปพระขนงได้ช้าครับกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าจะไปชะลอตัวหลังจากผ่านพ้นทองหล่อเข้ามานะครับส่วนด้านของพระราม4นี่ก็ได้ตามรอบไฟนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเกษมราชช่วงกล้วยน้ำไทยแล้วก็รวมไปถึงด้านของแยกพระขนงส่วนทางฝั่งของสุขุมวิทแถวอ่อนนุชไปกลับนะครับแถวปุณณวิถีอุดมสุขนะครับก็ยังชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ละแยกแต่ละด้านศรีนครินทร์ค่อนข้างติดนะวันนี้ตั้งแต่ช่วงพาราไดซ์ศรีอุดมศรีเอี่ยมนี่ยังหนาแน่นกันอยู่เลยนะแล้วก็ฝั่งกลับกันตั้งแต่ช่วงสะพานลอยตรงวัดศรีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีอุดมนี่ฝั่งนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะครับมอเตอร์เวย์สาย7วันนี้มีปัญหาขาเข้าตรงลาดกระบังแค่จุดเดียวนะครับเนี่ยลม9หน้าสนามบินไม่ติดนะแล้วก็รวมไปถึงตั้งระดับทับช้างก็ยังใช้การได้นะครับไปกลับดูไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะทั้งด่วนบริเวณช่วงแถวตั้งระดับพญาไทชะลอตัวนะครับขาออกนะครับที่จะไปทางด้านของหมอชิดจตุจักรเนี่ยขาออกรถเยอะกว่านะแล้วก็รวมไปถึงด้านของทางพิเศษศรีรัตน์ขั้น2ฝั่งที่มาจากพระราม9จะมุ่งหน้ามาทางด้านของดินแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อเนื่องไปทางด้านของแยกต่างระดับพญาไทนี่ก็ได้ช้าเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งบอนไก่เพลินจิตชะลอตัวแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะด้านของเชิงทางขึ้นสะพานแขวหรือว่าสะพานพระราม9มาจากต่างระดับบางโคร่เนี่ยจะแน่นกว่าฝั่งที่มาจากดาวคะนองพระราม2นะส่วนด้านของท่าเรือมาจากพระราม3ผ่านพ้นเซ็นทรัลไปนะฮะช่วงโค้งตัววายจุดเดิมเลยที่จะไปท่าเรือไปบางนาเนี่ยที่แน่นๆกันอยู่นะส่วนทางฝั่งที่มาจาก S1 มาจากบางนาเนี่ยจะเริ่มติดเนี่ยหลังจากผ่านพ้นตัดกับทางพิเศษฉลองรัฐมาทางด้านของโค้งอนันต์รงค์ในฝั่งนี้ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนถ้าเป็นทางด่วนแถวงามวงวานแถวแจ้งวัฒนะทางพิเศษอุดรรัฐยาเนี่ยไม่ติดนะเชียงรากเนี่ยยังใช้การได้ยาวๆเลยแล้วก็ด้านของสายตะวันออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยชะลอตัวแค่จุดเดียวนะครับบริเวณช่วงแถวด่านทับช้างฝั่งที่จะไปบางปะอินส่วนฝั่งกลับกันเข้ามาทางด้านของบางพลีไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีโดยรวมยังคล่องตัวตลอดเส้นทางนะการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ชะลอตัวสะพานการจราพิเศษฝั่งที่มาจากบางพลีบางแก้วชะลอตัวก่อนถึงช้างเอราวัณผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้จนไปถึงหน้าด่านบางขุนเทียนพระราม2ส่วนฝั่งกลับกันมาจากพระราม2ชะลอตัวประมาณสะพานกาญจนาภิเษกต่อเนื่องมาทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมที่ตัดกับวงแหวนถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะครับปากน้ำบางเมืองบางแก้วยังใช้ได้นะครับโดยรวมนะตลอดเส้นทางแล้วก็วงแหวนอุตสาหกรรมยังไม่มีปัญหาการจราจรมีชะลอตัวฝั่งที่จะลงพระราม3อันนี้ได้ตามรอบไฟนะถ้าเลี้ยวซ้ายไปพระราม3ไป5แยกก็หมดปัญหานะส่วนถ้าจะเลี้ยวขวามาเนี่ยก็ได้ตามรอบไฟก็จะชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนทางฝั่งลงสุขสวัสดิ์ชะลอตัวครับเพราะว่าสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงเนี่ยได้ช้านะครับส่วนถ้าไปต่างระดับบนมาทางด้านของสุขสวัสดิ์ฝั่งเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้สุขสวัสดิ์เข้าก็มีชะลอตัวตามรอบไฟนะตัดประชาอุทิศชะลอตัวตรงข้ามโรงพยาบาลบางประกอก1นะฮะก็จะมีชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนหน้าด่านบางขุนเทียนเข้าออกยังใช้การได้ดีนะครับแล้วก็ด้านของการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกถ้าจากพระราม2ไปเพชรเกษมไปฉิมพลีไม่ติดถ้าผ่านพ้นฉิมพลีไปรถจะเริ่มเยอะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยการจราจรจะแน่นบริเวณช่วงต่างระดับบางโคที่ตัดกับกระปะพึกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของข้ามทางรถไฟนะฮะโอ้โหชื่อขึ้นมาหน้าจอนี่คิดถึงมากฮะพี่ท่านนี้เดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่านะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณวิชยะภักดีโชติครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณเสียมาคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงทีมงานจัดสร้อยหน้าใหม่หลังใหม่ทุกคนนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการประสานงานนะครับช่วยเหลือเลือดนะครับที่ส่งโรงพยาบาลนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผม
1: ยินดี
2: กลับมาทำงานได้ปกติครับผม
1: โอ้ยินดีมากผมได้ยินเสียงพี่แล้วผมรู้สึกสบายใจขึ้นมากแข็งแรงขึ้นนะพี่นะ
2: ครับผมแข็งแรงดีครับ
1: โอ้ยขอให้หายไวๆครับแข็งแรงครับพี่วิชยาคิดถึงมากมาก
2: ครับผมเช่นกันครับผมแข็งแรงแล้วก็ยังทำงานได้ต้องทำงานได้ต่อไปครับผม
1: เพราะว่าถ้าพี่ไม่ทำผมจะแย่งงานพี่นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้บนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับกับรายงานสภาพการจราจรทางพิเศษเฉลิมพระคุณนะครับจากด้านของดินแดงนะครับออกไปทางบางนาเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปเลยนะครับทางราบบอนไก่ทางขึ้นพระราม4ขึ้นท่าเรือ2ไปเนี่ยมีรถมากอย่างเดียวนะครับมีเบียดแทรกกันในช่วงของบริเวณทางขึ้นท่าเรือนะครับปัจจุบันช่วงอาจจะลงไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงท่าบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมีรถมากในช่วงของบริเวณทางขึ้นอาจลงเข้ามานะครับรถมากอย่างเดียวนะครับเบียดแทรกกันในช่วงของตลาดท่าเรือนะครับผ่านท่าเรือออกไปทางดินแดงนะครับในช่วงของทางดินแดงก็จะมีจุดเบี่ยงการจราจรนะครับก็เลยทำให้ช่วงก่อนลงไปก็จะชะลอนะครับท้ายอยู่ในช่วงของบริเวณเดินเพลินจิตออกไปนะครับส่วนท่าเรือออกไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงเชิงขึ้นสะพานพระราม9นั้นก็เริ่มมีปริมาณนะครับต่อเนื่องไปถึงกลางสะพานนะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานและออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์นะครับไปดาวคอนองก็ไปกันได้ดีนะครับขาเข้ามาจากดาวคอนองเข้ามาที่สะพานพระราม9แล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์หรือว่าช่วงบริเวณเซ็นทรัลพระราม3มาที่ท่าเรือก็จะมีรถมากนะครับเดี๋ยวแทรกในช่วงก่อนเข้าท่าเรือท่านเองนะครับในส่วนของทางพิเศษศิรานะครับจากทางด้านของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางเพื่อไทยนะครับเริ่มมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนหัวลำโพงไปเลยนะครับอุรุพงศ์ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของเหนือโรงพยาบาลรามาเข้าไปพญาไทนี่รถมากอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของมักกะสันมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์เข้าไปนะครับในช่วงตั้งแต่เหนือพหลโยธินไปนะครับมักกะสันต่อเนื่องไปที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก3แล้วก็ทางหลวงพระรามเก้าสมทก็จะเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงเท่านั้นเองนะครับผ่านพ้นช่วงด่านเก็บข้ามทางโศก3ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของทางด้านของศรีนครินทร์นะครับเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4นะครับหน้าด่านในช่วงนี้สะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็ชะลอกันตั้งแต่ช่วงมักกะสันนะครับต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับผ่านเพื่อไทยไปทางด้านของประชาชื่นนะครับตั้งแต่เนื้อคอมปาบอกสออกไปจนถึงด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นในช่วงนี้มีปริมาณนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นพระราม92ไปนะครับทางราชประชาธิปไตยแล้วก็ทางด้านของทะลงเกษตรก็จะมีรถมากนะครับก่อนนั้นก็จะมีรถเจ้าเสียอยู่1คันนะครับในช่วงของบริเวณกลองเกษตรนะครับตอนนี้เจ้าที่รับทราบแล้วแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการด้วยนะครับก็เลยทำให้มีชะลอนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางลงเจริญช่วยก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษกัญจนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่วนบางครุข้ามสะพานกัญจนาบริเวณตรงปู่เจ้าในช่วงนี้ก็จะมีประมาณมากอย่างเดียวนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยไปทางด้านของด่านเก็บข้ามทางบางแก้วนะครับในช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับฝั่งกับการรถยังไม่เป็นปัญหาเลยนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยาแล้วก็บุรพาวิถีในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เกิดปัญหาการจราจรนะครับพอเราจะเสียรถประเทศสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงดูบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็เพิ่มเติมให้ทราบวันนี้ครับคุณเสมาครับผมครับ
1: ขอบคุณมากครับหลายท่านใน YouTube เขาบอกว่ารักษาสุขภาพค่ะคุณวิชยาดีใจมากๆครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับคุณวิชยาหลายท่านเขาส่งกำลังใจให้พี่ด้วยนะ
2: ได้เลยครับผมยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคุณเสมาแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมานะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่วิชยาสวัสดีครับ
2: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชยาภักดีโชตินะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณเคยนะฮะกับคุณวิทยาภักดีโชตนะหลายท่านก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับหายไปนานเลยนะฮะพอได้ยินเสียงที่คุณเคยอีกครั้งก็รู้สึกแหมนะครับสบายใจขึ้นนะได้รับรู้สภาพการจราจรบนสายทางพิเศษต่างๆไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพื้นล่างรถเยอะเหมือนกันนะมีข้อมูลจากทางด้านของท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ปอินทราชานะครับท่านร้อยตำรวจเอกอิทธิพงศ์อุตรชนนะครับผู้กองบอกว่าถนนพหลโยธินฝั่งขาออกก่อนถึงต่างระดับบางปะอินในช่องทางด้านขวาช่องทางหลักก่อนหน้านี้มีรถกระบะเข้าไปพลิกตะแคงแล้วก็เหมือนทำของตกหล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องปิดการจราจร1ช่องทางด้านขวาพหลโยธินขาออกก่อนถึงต่างระดับบางปะอินเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับกรณีจุดดังกล่าวก็ขอบคุณทางผู้กองอิทธิพงศ์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครรังสิตนะก็ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นจุดเดียวกับที่ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับแจ้งมาว่าจะมีการดำเนินการปูผิวจราจรที่ซอยรังสิตข้อนายก30นะวันนี้วันแรกนะฮะ27พฤษภาถึง31พฤษภาคม2569ช่วงเวลาก็9นาฬิกาถึง16นาฬิกา9โมงถึง4โมงเย็นนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากทั้งเทศบาลนครรังสิตนะแล้วก็ทางด้านของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะที่ฝากจสร.ประชาสัมพันธ์มานะครับแล้วก็งั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
11: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้อง
9: คิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
12: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พระอินทราชานะครับท่านร้อยตำรวจเอกอิทธิพงศ์อุตรชนนะครับผู้กองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอุบัติเหตุพ
1: หลโยธินการจราจรเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: อ๋อมีใครบาดเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับ
1: มีคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยครับนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุที่แรกนะครับ
0: โอ้เขาบรรทุกอะไรมาครับผู้กอง
1: ดูลักษณะเป็นเปลือกขนุนนะครับ
0: เปลือกขนุน
1: ขนุนสุกนะครับน่าจะเอาไปให้พวกสัตว์เลี้ยงนะครับพวกวัวพวกอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ใช่ในลักษณะนั้นครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มายางระเบิดก็เลยพลิกคว่ำ
0: อ๋อครับไม่มีคู่กรณีนะฮะไม่มีใคร
1: ไม่มีครับฝ่ายเดียว
0: อ๋อฝ่ายเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปแล้วตอนนี้มีท้ายแถวมีอะไรสะสมอยู่ไหมฮะเนี่ยที่เกิดเหตุ
1: ก็เมื่อกี้ผมเพิ่งผ่านมาเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดการจราจรหมดแล้วตอนนี้
0: อ๋อเปิดได้เรียบร้อยเนาะ
1: 100% หมดแล้วครับตอนนี้ขาออกช่องทางด่วนก็ขึ้นต่างระดับเป็นปกติครับ
0: แถวนั้นมีฝนไหมครับเนี่ย
1: อากาศปลอดโปร่งแดดยังแรงอยู่เลยครับเวลานี
0: ้โอ้แดดจ้าเลยขอบคุณมากครับผู้กอง
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางท่านร้อยตำรวจเอกอิทธิพงศ์อุตรชนนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พระอินทราชาเนี่ยก็ความคืบหน้าตอนนี้เคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดแล้วนะพหลโยธินฝั่งขาออกก่อนถึงตั้งระดับบางปะอินก่อนหน้านี้เขาต้องปิดนะ1เลนขวาที่บอกว่ามีการเคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวแล้วก็สิ่งของที่บรรทุกมาเนี่ยเป็นเปลือกขนุนก็น่าจะเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์นะครับก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพลกีดขวางคนขับได้รับบาดเจ็บนะ1รายเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับคู่กรณีไม่มีนะสำหรับจุดดังกล่าวเคลื่อนย้ายไปละการจราจรก็บอกใช้การได้เป็นปกติสำหรับในพื้นที่นะครับสวัสดีคุณวันยุมาด้วยวันนี้มาเป็นช่วงท้ายๆเลยนะปกติคุณวันยุมานี่เขาจะมาเร็วนะตั้งแต่เที่ยงนะวันนี้มาเกือบจะ6โมงอยู่แล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณวันยุมานะที่เพิ่มเติมให้นะครับคุณรพีมาเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะฮะก็รักษาสุขภาพนะพี่รพีนะครับพระราม4รถเยอะนะสามย่านไปใต้ทางด่วนแล้วก็ฝั่งที่มาจากเกษมราษฎร์นี่ก็แน่นเหมือนกันอโศกมนตรีนะครับรับแจ้งว่าไปกลับแล้วนะเขาบอกว่าติดเลยอ่ะสองฝั่งเลยนะรถเยอะมากนะครับแล้วก็พหลโยธินแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าออกก็บอกว่ารถเยอะเช่นเดียวกันสะพานสังฮียังไม่ติดแต่ว่าลาดวิถีอ่ะก่อนขึ้นสะพานเขาบอกว่าก่อนถึงแยกสังฮียรถเยอะนะแล้วก็ลาดจะพึกขาออกที่จะไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันพิบูลสงครามท้ายแถวยาวขึ้นนะครับฝั่งที่จะไปสะพานพระราม5ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอกสวัสดีครับ
2: มาวันนี้คุณรอดแน่ๆ
1: เอ้าพี่เอกทำไมวันนี้ไปงานวงวานอ่ะ
2: มาประชานิเวศบ้านลูกค้าออกมาตรงไอ้ซอยอะไรตรงเขาเรียกว่าอะไรลงนั้นน่ะดังๆไม่เป็นไรออกมาปุ๊บตอนนี้วิ่งเข้าขาเข้า
1: ครับ
2: นะฮะตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะแต
1: ่
2: รถเยอะนะฮะปริมาณรถเยอะตอนนี้ผมกำลังข้ามแยกพงเพชร
1: แยกพงเพชรติดไหม
2: มันรถเยอะ
1: ติดนะมันแบบมันไม่ติดอ่ะมันไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยพี
2: ่มันไปได้เรื่อยๆ
1: อ๋อ
2: ม
1: ัน
2: ไม่ติดต่างกับกันก็เหมือนกันเลย
1: ครับ
2: พอกันเลยตอนนี้สองฝั่ง
1: รถเยอะเนาะ
2: ไม่รู้จะไปพงเกษตรนะว่ามินดีหรือข้าวโพดเยอะทินดี
1: โอ้ยพอขนก็รถเยอะนะเกษตรก็รถเยอะนะตอนเนี้ยคือเยอะทั้ง
2: นะว่ามินเหรอ
1: ใช่เกษตรก็รถเยอะนะพี่คือขึ้นมาจากอุโมงค์พี่ก็เจอท้ายแถวก่อนถึงลาดประเขาแล้วว่ะส่วนพอขนออกเนี่ยท้ายอยู่ก่อนถึงฝั่งตรงข้ามอ่ะเยื้องๆกับศรีปทุมอ่ะ
2: เยื้องศรีปทุม
1: ใช่ไ
2: อ้ตลาดไอ
1: ้กรมป่าไม้กรมป่าไม้
2: อ๋อกรมป่าไม้เหรอ
1: ใช่ใช่พี่ตัดสินใจเอาได้เลยอ่ะ
2: นึกไม่ออกแล้วมึ
1: นนี่มาจากวัดบัวขวัญใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ใช
1: ่อ๋อ
2: ออกมาจากวัดตอนแรกว่าจะออกมาจากราชการ
1: อุ้ย
2: มาไม่ไปดีกว่า
1: อุ้ยทางนู้นติดกว่านะ
2: เหรอ
1: ใช่
2: ตอนนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะ
1: ครับ
2: ไปได้เรื่อยๆแล้วไม่หยุดนิ่งนะ
1: ครับ
2: ครับเคลื่อนตัวได้ประมาณสักถ้าหน้าใหม่ก็ประมาณสัก18-19ก็โอเคอ่ะไปเรื่อย
1: ๆครับผมฝนไม่มีนะวันนี้ชัว
2: โอ้ชัว
1: ได
2: ้แต่อย่างนี้ไม่มีทางหรอก
1: เดี๋ยวผมไปขับรถเล่นวนสักรอบสองรอบแล้วค่อยกลับบ้านนะฝนไม่มีขอบคุณครับพี่เอก
2: ครับครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็อย่างที่คุณเอกรายงานไปขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับพี่เอกนะงามวงวานมาจากทางด้านของวัดบัวขวัญนะออกมาก็จะเจอท้ายประมาณแถวๆพงเพชรอ่ะอย่างที่เขาบอกเลยที่จะไปอุโมงค์เกษตรนี่ก็ความเร็วประมาณ20อ่ะนะครับ18 19 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะดูที่หน้าปัดอ่ะนะที่เขาบอกเมื่อสักครู่ที่พี่เอกบอกนะแต่ฝั่งกับกันรถเยอะนะงามวงวานเนี่ยจริงๆเนี่ยท้ายเนี่ยแอบล้นเข้าไปเกษตรนวมินทร์ด้วยนะเพราะว่าท้ายเขาอยู่เชิงทางลงอุโมงค์เกษตรอ่ะมางามวงวานมาพงเพชรเนี่ยโอ้โหติดยาวๆเลยอ่ะประชาชื่น2ฝั่งมุ่งหน้าพงเพชรก็ติดนะครับเนี่ยแล้วก็ติวานนท์โดยเฉพาะฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์น่ะมาจากซอยเรวดีอ่ะยังไม่ทันถึงตัดซอยเรวดีเลยที่จะมุ่งหน้าไปแคไลน์ก็ติดแล้วนะแล้วก็รัตนาธิเบศรนะที่จะมุ่งหน้าแคไลน์นี่ก็รถเยอะเหมือนกันฝั่งกลับกันดูจะดีกว่านะครับแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะที่เมืองทองเขามีงานนะครับแจ้งวัฒนะนี่รถเยอะเลยนะแจ้งวัฒนะนี่โอ้โหใต้ด่วนคำแยกเมืองทองเล่งเมืองปักเกร็ดนะฮะสองด้านเลยด้วยขาเข้านี่ท้ายอยู่ก่อนถึงใต้ด่วนอะแจ้งวัฒนะก่อนถึงใต้ทางด่วนขาออกนี่ท้ายอยู่ประมาณหลักสี่ผ่านพ้นแยกหลักสี่มาครับใกล้ๆกับศูนย์ราชการเนี่ยประมาณเนี้ยท้ายแถวเขาว่าก็โหแน่นๆนะเต็มพื้นที่เหมือนกันนะสำหรับแจ้งวัฒนะนะประชาชื่นนี่ก็ติดนะฮะตัดสามัคคีไปแยกของประปาเนี่ยรถเยอะเลยนะแล้วก็ทางฝั่งข้างในเรียบคลองประปาเนี่ยใกล้เคียงเมืองทองนี่ก็โอ้โหแน่นๆเหมือนกันนะช่วงเวลานี้ท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงศ์พิมพัฒน์ท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ครับเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ตอนนี้เชิญเลยครับ
2: ในพื้นที่สน.มักกะสันตอนนี้เพชรบุรีขาเข้าขาออกยังหนาแน่นแต่ก็เคลื่อนตัวได้อยู่คร
1: ับ ครับผม
2: อโศกเพชรออกพระรามเก้านี่รถมากครับรถมากมีใช้ชะลอตัวสลับชะลอตัวเป็นรอบๆหรอครับ
1: ครับผม
2: เน
1: ื่
2: องจากว่ารถมีปริมาณมากครับมุ่งหน้าพระรามเก้ารัชดา
1: ครับ
2: อสมทครับ
1: ครับ
2: พระรามเก้าขาออกยกระดับไปรามคำแหงนี่รถยังเยอะอยู่ครับ
1: ครับ
2: ชะลอตัวตรงทางขึ้นสะพานแยกหลักประตูนะครับ
1: ครับ
2: ข้างบนนี่จะซ้ายลงรามหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าก็เลยชะลอตัวตรงทางขึ้นลำมาสูนนะครับส่วนพระรามเก้าขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับรถมากเช่นกันครับรถเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ครับผมถ้าลองไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับช่วงเย็นนี้ครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: อ๋อได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงศ์พิมพัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะฮะก็ในพื้นที่ฟังแล้วก็รถจะเยอะๆแน่นๆหน่อยนะฮะทางด้านของพระรามเก้าดินแดงเพชรบุรีนะครับแล้วก็ด้านของอโศกนี่ก็รับแจ้งหลังไมค์ว่าแน่นๆเลยนะเขาแจ้งมาว่า2ฝั่งอโศกมันตีนี่ค่อนข้างติดนะแล้วก็ด้านของสุขุมวิทแยกอโศกนี่ก็บอกรถเยอะเหมือนกันโซนแถววิทยุที่จะมุ่งหน้าไปสารสินมุ่งหน้าไปแยกวิทยุตัดพระราม4ก็รับแจ้งหลังไมค์ว่าติดนะแล้วก็ท้ายค่อนข้างยาวฝั่งสารสินที่จะไปหลังสวนนี่ก็ติดนะออกวิทยุกลับกันไปราชดำรินี่ดูด้านนี้จะดีกว่าแล้วก็ราชดำริไปลาดประสงค์เนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งนู้นไม่ค่อยมีปัญหาจะมามีปัญหาฝั่งสารแดงเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ด้านของสีลมเหมือนกันนะไปสารแดงรับแจ้งว่าติดเลยอ่ะสาทรเหนือใต้เขาบอกว่าติดนิ่งไปแล้วนะฮะในช่วงเวลานี้แล้วก็พระราม4ฝั่งที่มาจากสะพานเหลืองรถค่อนข้างเยอะนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวิทยุใต้ทางด่วนพระราม4รถแน่นเหมือนกันนะฝั่งที่มาจากวิทยุก็แน่นนะฝั่งที่คลองเตยไปงามดูพลีนี่ก็ได้ช้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพระราม4แถวกล้วยน้ำไทยเนี่ยยังพอใช้ได้นะก็จะแน่นอีกทีก็คือพระขนงเลยอันนี้ก็ประจำอยู่แล้วต้องแยกพระขนงนะฮะฝั่งกลับกันมาจากพระขนงมากล้วยเนี่ยจะดีกว่านะครับแล้วก็ด้านของสุขุมวิทเข้าไปพร้อมพงเนี่ยชะลอตัวแต่ว่าท้ายจะสั้นกว่านะติดหนักๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงอโศกช่วงนานาใต้ด่วนเพลินจิตอันนี้จะแน่นแต่ถ้ากลับกันเนี่ยจะมีช่วงทองหล่อเอกมัยแล้วก็พระขนงเนี่ยแหละนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ได้ตามล้อไฟอ่ะนะครับ8193นะครับมาทางด้านของบางจากปุณณวิถีมาทางด้านของอุดมสุขนะก็ชะลอตัวเหมือนกันนะวันนี้รถเยอะนะวันนี้โอ้โหหลายเส้นเลยนะฮะศรีนครินทร์ยังติดอยู่เลยนะช่วงพาราไดซ์ศรีอุดมศรีเอี่ยมไปลาซานสิคลินแล้วก็คลองขุดเทพลักษณ์นี่ก็ยังแน่นนะฮะกิ่งแก้วนี่ชะลอตัวช่วงทางเข้าออกปากทางตรงวัดกิ่งแก้วเหมือนเดิมนะไปกลับเลยทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านของอ่อนนุชประเวศนะฮะก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันลาดกระบังด้วยนะครับตรงศรีนครินทร์เข้ามาทางสีพัดยังได้ช้าสำหรับขาเข้าแต่ขาออกเนี่ยถ้าผ่านพ้น ข้ามทางรถไฟไปเนี่ยช่วงนี้จะใช้ได้แล้วก็จะไปติดอีกทีก็คืออย่างที่บอกว่าก่อนถึงศรีอุดมนะฮะส่วนทางฝั่งพัฒนาการจากประเวศอ่อนนุชเข้ามาทางถาวรธวัฒน์ต่อเนื่องไปคลองตันฝั่งนี้ไม่ค่อยติดแต่ฝั่งกับการรถจะเยอะกว่านะที่จะไปศรีพัฒน์ไปวิภาลามก็โอเคแล้วนะผ่านพ้นตัดสินนครินทร์มาก็ดีขึ้นนะครับส่วนด้านของรามคำแหงรามคำแหงแยกคลองตันท้ายแถวไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็จะมีชะลอตัวตรงข้ามทางรถไฟนะแล้วก็ด้านของแยกรามตัดพระราม9ก็จะเป็นพระราม9อ่ะที่รถจะเยอะกว่านะพระราม9ขาออกเนี่ยเส้นรามเนี่ยจะมีชะลอตัวแถวเทพลีลาไปตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงแล้วก็แถวบ้านหมาอ๋ออีกจุดนึงจะเป็นนิด้าครับเสรีไทยขาเข้าอ่ะที่ท้ายเริ่มยาวแล้วเนี่ยแล้วก็ขาออกจะมีปัญหาก่อนตัดกาญจนาฝั่งตะวันออกสาย9นะครับซึ่งสาย9เองเนี่ยตรงบริเวณช่วงด่านทับช้างนี่ดูเหมือนจะชะลอตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านที่จะไปจตุโชติอ่ะไปบางปะอินแต่ฝั่งกลับกันน่ะไม่ติดนะฝั่งกลับกันมาต่างระดับตัดสาย7อะไรเนี่ยยังใช้ได้นะครับดินแดงแยกพระราม9เข้าออกตรงใต้ด่วนแยกบทแม่พระนี่ชะลอตัวพอขนวันนี้ติดนะครับเนี่ยสะพานควายอารีสนามเป้าอนุสาวรีย์ชัยรถเยอะนะครับไปกลับเลยทั้งสองฝั่งเลยนะฮะสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับขอบคุณนะครับหลายๆท่านนะที่มาส่งแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะ18นาฬิกาแล้วนะหลายท่านนี่รู้เวลานะครับว่าต้องทำอะไรต่อรู้คิวผู้ดูรายการหมดเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทุกๆข้อมูลทุกๆข้อความเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: 3 2 1
11: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
12: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับได้ลงทะเบียนยังไทยช่วยไทยพาส60-40
2: ตื่นแต่เช้าเลย
1: หรอวันนั้นกี่โมง
2: 6 โมงกว่า
1: วันจันทร์ใช่ไหม
2: ใช่
1: จันทร์ที่25ประมาณ6 โมงกว่าอุ้ยพร้อมกันเลยเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกๆอ่ะประมาณ10-20ล้านสิทธิ์แรกอ่
2: ะ
1: หมดไวมากเร็วมากแต่พอหลังจากนั้นณขนาดนี้นะยังเหลือจำนวนสิทธิ์อยู่เนี่ยอยู่ที่4,677,652 สิทธิ์นะฮะก็สามารถลงได้จนถึงวันที่29นะครับวันศุกร์หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะตั้งแต่ช่วง6 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาของทุกวันนะครับวันนี้ฝนไม่มีตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่มานั่งประจำการจนถึงตอนนี้18:07ถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องกลุ่มฝนมาเลยนะวันนี้หลายที่บอกว่าแดดค่อนข้างร้อน
2: ร้อนจริงๆคุณ
1: เดินเขาบอก36, 39, 40บางที่อ่ะอุณหภูมินะฮะ
2: แรงมาก
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงวันที่28นะครับก็คือพรุ่งนี้จนถึงวันที่1 มิถุนาเนี่ยภาคใต้ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งน
2: ะ
1: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางด้วยนะครับก็จะมีฝนตกหนักตั้งแต่29ไปจนถึง1 มิถุนายนนะครับพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30นะสำหรับวันนี้นะของพื้นที่นะครับแล้วก็งานที่เมืองทองไทเฟกนะฮะโอ้คนให้ความสนใจเยอะมากนะเป็นเจรจาภาคธุรกิจจนถึง29นะฮะส่วน30เนี่ยก็ประชาชนทั่วไปนะครับใครที่จะเดินทางไปเนี่ยแนะนำเป็นรถไฟฟ้าสะดวกมากนะไปลงสถานีเมืองทองแล้วก็เดินเข้างานได้เลยนะครับมีทางคุณศิวกรเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเขาฝากประชาสัมพันธ์เขาลืมไม้เท้าคือไม้เท้าอันนี้เขาบอกว่ามันดีตรงที่ว่ามันรับน้ำหนักเขาได้เยอะเพราะว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วคือวัสดุเนี่ยมันทำมาจากเหล็กแต่มันเป็นเหล็กชนิดเบาแล้วก็เป็นสีเงินนะครับเป็นไม้เท้าลักษณะ3 ขา
2: ค่ะ
1: นะฮะก็ต้องใช้อ่ะมีความจำเป็นมากแต่ว่าไปลืมไว้บนรถแท็กซี่จำได้แค่ว่าเขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะแต่ว่าตรงด้ามจับอ่ะตรงไม้เท้าอ่ะเขาบอกว่ามีเบอร์โทรศัพท
2: ์
1: ของทางของทางผู้แจ้งเนี่ยคุณศิวกรติดอยู่ด้วยนะฮะขึ้นมาจากแถวแถวโรงพยาบาลลาดบุรณะแล้วก็มาลงที่โรงพยาบาลตากสินตอนขึ้นเนี่ยประมาณ8 โมงตอนลงนี่ก็ประมาณสัก8 โมงครึ่งเขาบอกว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ50 กว่าแล้วก็รูปร่างผอมนะแต่ว่าระหว่างทางก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดขึ้นต่อแล้วเก็บได้เนี่ยติดต่อกลับมาทางจสร้อยได้นะครับหรือว่าจะติดต่อกลับไปทางเบอร์ที่อยู่ตรงด้ามจับก็ได้เหมือนกันนะติดต่อกลับจสร้อย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีกรณีคุณพ่อสมควรหรือว่าคุณสมเนี่ยที่เราตามหากันอยู่เหตุการณ์เนี่ยที่คุณพ่อสมควรหายไปเนี่ยตั้งแต่วันที่25นะครับ24ประมาณนี้24สิ24แล้วก็เบาะแสล่าสุดรับแจ้งว่า25วันที่เขาหายไปคือ24วันอาทิตย์ตอนประมาณสักบ่าย 3 บ่าย 4โดยประมาณนะครับคือรับแจ้งจากคุณจักริดเป็นลูกชายนะแล้วก็คุณกฤษณีวันนี้เป็นลูกสาวก็มาเพิ่มเติมให้เรื่องของเบาะแสล่าสุดก็คือวันจันทร์ที่25ตอนประมาณเที่ยง20 นาทีบอกว่าไปตรวจสอบดูกล้องเพราะว่าเขาไปแจ้งความที่สน.ลาดบุรณะนะก็มีการไล่ตรวจสอบกล้องกันปรากฏว่าไปเจอคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถเมย์ปรับอากาศปอ75นะครับเขาบอกว่าขึ้นตรงหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพที่สาขาแยกนาหลวงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าไปลงที่ไหนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าคุณจักริดเนี่ยเคยคุยกับคุณพ่อเพราะว่าลูกชายเนี่ยขับโบลแล้วเขาก็บอกว่าพ่อรู้จักหัวลำโพงไหมแถวหัวลำโพงอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับว่าเหมือนพ่อลูกคุยกันอะ
2: คุยกัน
1: คุณกฤษณีวันนี้ได้เพิ่มเติมหน้าไมค์เขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าความจำครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายไปอะว่าอาจจะต้องไปที่หัวลำโพงหรือเปล่าเขาถึงขึ้นรถเมล์สายเนี้ยไปแล้วสายเนี้ยก็ไปที่วัดหัวลำโพงไปที่หัวลำโพงได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ฝากด้วยนะฮะถ้าท่านใดอยู่แถวจุดดังกล่าวนะถ้าพบเห็นชายอายุประมาณ70 ปีนะครับชื่อเล่นชื่อสมชื่อจริงชื่อสมควรนามสกุลชัยพัฒน์เนี่ยสูงประมาณ168 เซนติเมตรผิวขาวเหลืองผมลองทรงสั้นผมเนี่ยจะเป็นสีขาวแซมดำละที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมน
2: ะ
1: หายออกจากบ้านไปอยู่เป็นบ้านเช่า ก่อนหน้านี้อยู่ที่ชัยภูมิแล้วก็มาพักรักษาตัวเนื่องจากว่ามีหลายโรคนะแล้วก็ต้องทานยาต่อเนื่องด้วยแต่ตั้งแต่หายไปก็ไม่ได้ทานยาเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือท่านหลงลืมแล้วนะครับสวมเสื้อคอกลมสีขาวกางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำแล้วก็รองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะถ้าพบเจอที่ไหนก็สามารถติดต่อกับจสร้อยได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสน.พหลโยธินฝากประชาสัมพันธ์นะครับที่ซอยเสือใหญ่รัชดา36เปิดเดินรถทางเดียวตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง16มิถุนา69ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ก็แนะนำให้ใช้รัชดา32หรือว่ารัชดาพิเศษ42จะสะดวกกว่านะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากท้องที่สน.พหลโยธินแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับก็ทางเทศบาลนครรังสิตแล้วก็ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าฝากแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีการปูผิวจราจรภายในซอยรังสิตนครนายก30ก็วันนี้วันแรกเหมือนกันนะครับ27ถึง31พฤษภาคม69ช่วง9โมงถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรับแจ้งที่สภ.หนองขามเป็นทางหลวง1032ที่โค้งบ่อขยะหรือว่าเนินกระบกอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีเป็นฝั่งจากบ่อวินที่จะมุ่งหน้ามาทางหนองขามได้เพิ่มเติมกับทางดับตำรวจสมโภชคำสุขเจ้าหน้าที่ที่สภ.หนองขามเนี่ยท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีรถที่เขาบรรทุกเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยเป็นของบริษัทเอกชนเนี่ยจะไปติดตั้งที่โรงงานแห่งหนึ่งนะปรากฏว่าผูกรัดไม่แน่นแล้วจังหวะโค้งเนี่ยมันตกหล่นลงมา
2: ลงมาม
1: ันก็กีดขวางอยู่เลนซ้ายสุดแต่ตอนที่คุยกับดาบสมโภชเนี่ยดาบบอกมันไม่ค่อยกระทบการจราจรเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ริมแบบริมซ้ายสุดเลยซึ่งการจราจรตรงจุดนั้นน่ะรถก็ไม่ได้เยอะมากเกือบถึงไหล่ทางละเกือบจะตกข้างทางละรถก็ยังพอสัญจรผ่านไปมาได้ซึ่งตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยช่วงเย็นละ ประมาณ3 โมง 3 โมงครึ่งก็บอกว่าต้องรอทางเจ้าหน้าที่ประกันสินค้าของบริษัทเขาอะเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้มีรถเครนที่พร้อมที่จะรอยกเนี่ยในจุดเกิดเหตุแล้วซึ่งถ้ายกออกไปก็เปิดการจราจรเป็นปกติแต่ว่าตอนช่วงเวลานั้นรถก็ไม่ได้ติดนะเจ้าหน้าที่ก็บอกมันก็ใช้ได้ผ่านได้เขาอยู่เหมือนริมทางซ้ายสุดเลยแต่ว่าการจราจรทางหลวง1032อ่ะก็ยังไม่มีปัญห
2: า
1: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายได้หรือยังนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะเดี๋ยวไปขับรถเล่นก่อนวันนี้ไม่กลับบ้าน
2: นี่
1: เพราะฝนไม่ตกฝ
2: น
1: ไม
2: ่ตกกล้าหาญ
1: แต่เราฝนตกเราให้กลับวันนี้ฝนไม่ตกไม่กลับบ้านวันนี้ไม่ขับรถเล่นก่อนไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลาย
0: เดินมาหรืออะไร
1: มาโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ทันเลยแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่เหนียว

ส่งคุณเสมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้อยู่ต่อกับธนุตาจนถึงเวลา24นาฬิกานะคะวันพุธกลางสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2569ค่ะมาดูในเรื่องของการจราจรกันต่อมีแจ้งเรื่องรถยางแตกมาด้วยนะคะคุณสมรักษ์นะคะใช้รถเก๋ง Toyota Altis สีเทาหมายเลขทะเบียนขออภัยค่ะ2กไก่ทท3752กทมตอนนี้เนี่ยคือจอดอยู่ตรงถนนเลียบทางรถไฟขาออกก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดสีเขมาเล็กน้อยนะคะใครผ่านตรงนั้นเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือนิดนึงนะคะเห็นบอกว่าจะขอพ่วงแบตเหรเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ตอนคุณสมรักษ์แจ้งมาแล้วเราก็แจ้งไปที่สน.บางโพนะคะตอนนี้เห็นบอกว่ามีคนมาช่วยแล้วนะคะเห็นบอกว่ามีคนมาช่วยแล้วนะเป็นแท็กซี่นะคะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่6333กทม.คุณดุสิตนะคะบอกว่าจอดอยู่ใกล้ๆก็เลยแวะไปช่วยเหลือคุณสมรักษ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากนะเห็นบอกว่ายางนี่แบนนะขับต่อไม่ได้นะคะต้องขอบคุณด้วยไปช่วยกันดูแลตรงนี้นะไปช่วยคุณสมรักษ์นะคะต้องขอบคุณพี่แท็กซี่น่ารักมากๆอ่ะนอกจากเรื่องของข้อมูลที่แจ้งมานะคะในเรื่องของการใช้รถแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการจราจรนะคะสภาพการจราจรที่เพื่อนๆสมาชิกจสร้อยช่วยกันอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะคะจากคุณนกนะอันนี้คุณนกแจ้งมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่รัตนาธิเบศรนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยยังใช้การได้ดีนะคะเคลื่อนตัวได้นะเคลื่อนตัวได้แต่ว่ามันจะช้านะช้าขออภัยไม่ใช่ใช้การได้ดีนะเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันน่ะใช้การได้นะตั้งแต่ที่บอกว่าช้าเนี่ยตั้งแต่บนสะพานพระนั่งเกล้าไปจนถึงสี่แยกไซม้านะคะที่คุณนกแจ้งมาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะใช้การได้ดีกว่านะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณนกด้วยที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วก็มีเส้นพหลโยธินนะคะที่พหลโยธินขาออกช่วงประตูน้ำพระอินทร์ถึงต่างระดับบางปะอินตรงนี้ค่ะก่อนถึงต่างระดับบางปะอินประมาณสัก100เมตรนะคะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานอยู่ในช่องทางด้านขวานะเห็นบอกว่ากำลังเก็บนะคะเก็บของนะคะที่รถกระบะเนี่ยทำหล่นแล้วก็อยู่บนผิวการจราจรนะคะคือเขาจะเอาเจ้าพวกเศษเปลือกขนุนเนี่ยค่ะนะคะไปทำเป็นอาหารสัตว์แต่ปรากฏว่าขับมาถึงตรงบริเวณนี้เนี่ยเกิดนะคะยางแตกแล้วก็พลิกตะแคงมันก็เลยมีเปลือกขนุนนี่หล่นเต็มถนนไปหมดเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บนะคะเก็บเปลือกขนุนในช่องทางด้านขวาของช่องด่วนนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าล่าสุดเก็บหมดแล้วนะเปลือกขนุนไม่มีแล้วค่ะเรียบร้อยเปิดการจราจรเหมือนเดิมสำหรับเส้นทางตรงบริเวณฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงต่างระดับบางปะอินประมาณสัก100เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาพการจราจรตอนนี้ก็ยังค่อยๆไปนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้นี่มันช้าอยู่นะตอนนี้ก็คือในฝั่งขาออกเนี่ยก็คือทยอยตามกันไปได้ส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่ที่คุณเสมาบอกว่าเย็นนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมก็เลยจะขี่รถเล่นเนี่ยค่ะช่วงเย็นวันนี้จริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ไม่มีกลุ่มฝนจริงๆนะคะไม่มีกลุ่มฝนนะส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มฝนที่เห็นตามเรดาร์เนี่ยตอนนี้อยู่นู่นน่ะเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะคะไปทางด้านนู้นนะเป็นกลุ่มเล็กๆกระจายตัวกันอยู่ยังไม่มีกลุ่มไหนที่มีแนวโน้มว่าจะพัดเข้ามาในกรุงเทพนะคะฉะนั้นพื้นที่กรุงเทพเย็นนี้ปลอดฝนนะคะไม่พบกลุ่มฝนแน่นอนส่วนในเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำบันทึกไว้ช่วงเวลา 18:00 นนะคะอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมผัสนะคะ 58% นะคะสำหรับเย็นนี้นะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังเผื่อใครจะเดินทางไปไหนนะคะเย็นนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะไปเจอฝนหรือเปล่านะในช่วงชั่วโมงนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในเส้นทางอื่นๆในช่วงเย็นวันนี้นะดูเหมือนว่า อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะว่าแจ้งวัฒนะเองเนี่ยเขามีในเรื่องของงานนะคะที่เมืองทองมันก็เลยอาจจะทำให้เรื่องของปริมาณรถเยอะสักนิดหนึ่งนะคะมีเพื่อนสมาชิกจสร้อยเนี่ยแหละค่ะส่งภาพมาให้ดูด้วยนะที่แจ้งวัฒนะบอกว่าหนีไปค่ะเช้าติดเย็นติดงานไทเฟ็กซ์นะคะแต่ว่าถ้าต้องใช้เส้นทางตรงนี้ยังไงมันก็ต้องผ่านอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะสำหรับใครที่บ้านอยู่ตรงนั้นหรือถ้าใครจะไปร่วมงานไทเฟ็กซ์นี่ก็คืออยากให้ใช้เป็นรถสาธารณะหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าน่าจะดีกว่าเนาะน่าจะเดินทางคล่องกว่าไม่ต้องไปหาที่จอดด้วยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับเส้นทางตรงนี้มาด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการไปเข้างานนะคะก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นรถสาธารณะน่าจะดีกว่าแต่ถ้ารถสาธารณะมันไม่ได้จริงๆคุณต้องขับรถไปก็เผื่อเวลาแล้วกันเพราะว่าเขาจะมีงานไปจนถึงวันที่29พฤษภานะคะอันนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงเจรจาธุรกิจใช่ไหมตั้งแต่26จนถึง29แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือวันที่30พฤษภานะคะที่อาคารที่เมืองทองธานีนะ Impact เมืองทองธานีก็ถ้าไม่ได้ไปร่วมงานอาจจะต้องเลี่ยงนะคะถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าขาออกนะคะทางด่วนขั้นที่2ตรงด่านเมืองทองธานีนะคะถนนบอนสตรีทตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งไว้แล้วว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะมีปริมาณหนาแน่นทั้งวันนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้านี่คือตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าเนี่ยรถจะเยอะนะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีก็คือจะเป็นช่วงเวลา17นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะคะอันนี้สภ.ปากเกร็ดเขาฝากมาในเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนะคะเขาก็จะมีงานตั้งแต่ช่วงเช้านะ8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มก็อาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าเผื่อเวลาอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นะคะติวานนท์เย็นนี้เป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่ารถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะติวานนท์มุ่งหน้าแยกสวนสมเด็จนี่รถนี่หนาแน่นเลยนะคะเห็นบอกว่ารถเยอะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกทางเข้าเมืองทองแยกวัดสลักเหนือเต็มพื้นที่เช่นกันนะส่งกำลังใจไปให้ใครสำหรับใช้ที่เส้นทางติวานนท์เป็นประจำวันนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะรถปริมาณมากนะคะช่วงนี้ก็คือยังคงเต็มพื้นที่ไม่ขยับนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางค่ะดูสิมีเพิ่มเติมตรงไหนอีกบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย อย่างที่ได้รับแจ้งมานะคะตั้งแต่ช่วงก่อน6โมงนะก็มีหลายเส้นนะคะอย่างเช่นงามวงวานเองก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันไปที่สายของทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นนี้รถยังไม่แผ่วเลยใช่ไหมคะในพื้นที
2: ่ใช่ครับวันนี้หนาแน่นทุกเส้นทางนะครับถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับขาออกช่วงนี้หนาแน่นนะครับจะตรวจได้ช้านะครับชะลอตัวนะครับจากหน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็แบบบนสะพานพระราม4เมื่อสักครู่มีรถบอส18ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับกำลังก็เมื่อเคลื่อนย้ายแล้วตอนนี้เรากำลังยืดตัวนะครับก็กำลังขยับได้เรื่อยๆนะครับในส่วนตอนนี้ท้ายแถวก็ยังอยู่ในเขตของสน.ทุ่ง2ห้องนะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาออกนะครับกับการในส่วนแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับตอนนี้ก็ท้ายแถวอยู่บริเวณตรงกล้ามฮะตึกจัสมินนะครับชะลอตัวนะครับบริเวณแยกจุดกลับรถบริเวณแยกเมืองทองแจ้งวัฒนะนะครับในส่วนของ ถนนสีสมานช่วงนี้รถหนาแน่นนะครับรถหนาแน่นนะครับจะรอตัวต่อเนื่องบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับในส่วนของติวานนท์ติวานนท์ชะลอตัวอยู่นะครับบริเวณแยกเมืองทองติวานนท์นะครับ
1: ค่ะ
2: ท้ายแถวยังอยู่บริเวณใต้เลี้ยงเมืองอัมพรไพศาลนะครับในส่วนของติวานนท์ขาออกนะครับในส่วนของสภาพการจราจรภายในเมืองทองธานีช่วงนี้นะครับงานไทเทคนะครับเพื่อกำลังเลิกนะครับก็ผู้ประกอบการก็กำลังทยอยเดินทางกลับก็ทำให้สภาพการจราจรภายในเมืองทองธานีนะครับถนนภายในโดยรอบนะครับของอาคารเชลเลนเจอร์นะครับหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นด่วนเมืองทองธานีนะครับรถหนาแน่นครับ
1: ค่ะขึ้นด่วนหนาแน่นนะคะ
2: ครับเลยก็ยังทุกเส้นยังหนาแน่นอยู่ครับ
1: ค่ะอ๋อตอนนี้คือด้านในนี่คืองานเลิกเหรอคะทยอยออกเหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับนะแต่งานเลิก18 นาฬิกาครับตอนนี้ก็ผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยก็กำลังทยอยเดินทางกลับนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำค่ะสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่วันนี้รถเยอะไหมคะ
2: ตอนนี้ก็เยอะไหมยังเหลือเส้นเดียวพหลขาออกนะตั้งแต่พหลโยธิน5พหลโยธิน7สะพานควายไปกำแพงเพชร
1: ค่ะ
2: ก็ไปกำแพงเพชรแล้วก็มุ่งหน้าแยกลาดพร้าวรถยังมีปริมาณอยู่แล้วก็ที่จะขึ้นเรื่องกาญจนาที่มาจากแยกอตก.รถก็ยังมีปริมาณนอกนั้นดีหมดยังดีหมดทุกเส้น
1: ค่ะ
2: และเดี๋ยววันที่29 30 31นะมันจะมีอารีอ่ะพหล7อ่ะเขาจะจัดงานอะไรซิงเฟสอ่ะมีนิทรรศการมีตลาดนัดมีวงดนตรีเล็กๆอะไรเงี้ยนะ
1: ตั้งแต่กี่โมงคะ
2: ผมคิดว่ากลัวเขาเริ่มตั้งแต่บ่าย 3:00 น.อ่ะ
1: บ่าย 3:00 น.พหล
2: เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเดี๋ยวอะไรเกี่ยวกับงานน่ะลงในเฟซของกสร.ทบ91เดี๋ยวผมจะส่งให้
1: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยประ
2: ช
1: าสัมพันธ์
2: มันกลัวแล้วน่าจะมีปัญหาแน่เพราะเขาจัดงานในช่วงที่วันศุกร์พอดีสามวันนะ29 30 31
1: ค่ะค่ะแต่จะเป็นช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำอย่างนี้เหรอคะ
2: ถึง3ทุ่มอ
1: ่ะ3ทุ่มในซอยพหล7อ่ะนะคะ
2: ใช่เขาก็จะมีคล้ายๆว่าของเขตนะเขตราชเทวีเขตพญาไทอ่ะ
1: ค่ะ
2: เขาจัดอ่ะก็คือมีอาหารมีก๋วยเตี๋ยวป๊อกมีจัดประการภาพถ่ายภาพยนตร์ช่างภาพก็มือหนึ่งของประเทศไทยปกชัดอะไรเงี้ยมาสาธิตมาโน่นนี่นั่นแล้วก็มีนักดนตรีมาเล่น5-6คนผมกลัวว่าถ้าเกิดรถเข้าไปกลัวรถจะติดอะพวกนี้เดี๋ยวลองประเมินสถานการณ์วันศุกร์ดูก่อนมันเริ่มงานวันแรก
1: เริ่มงานวันแรกเดี๋ยวเผื่อเราจะได้ตามกันต่อแต่เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ได้สำหรับจุดนี้นะคะ
2: ใช่ใช่ครับตั้งแต่วันศุกร์กันนะศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะสามวัน
2: คล้ายตลาดนัดอะ
1: ค่ะแล้วคือต้องมีการปิดถนนเป็นช่วงๆอะไร
2: ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าผมไม่อยากใครรบกวนเขาเรียกว่าชีวิตประจำวันของทีแรกเขาจะปิดพหลไอ้อารีสี่อารีสามผมบอกปิดไม่ได้คนเขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาอย่างนั้นนะคุณมาจากตลาดนัดคุณมาโน่นนี่นั่นคุณจะติดไม่ได้คุณจะติดไม่ได
1: ้ค่ะค่ะ
2: ก็คือมันเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะจัดตลาดนัดหรืออะไรอ่ะแต่ครั้งนี้คุณจะมารบกวนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผมไม่ยอม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ได้
2: เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวประมาณพวกนี้ผมจะส่งรายละเอียดเข้าทางไลน์ให้
1: ได้ค่ะ
2: ส่วนของผมตอนนี้นะมันจะมีรถยังเยอะอยู่พหลโยธินขาออกนะ
1: ค่ะพหลขาออก
2: ครับผมก็มุ่งพานควายให้แย่ไอ้มุ่งกระแพงเพชรให้แย่ว่าเผายังมีปริมาณอยู่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จากที่มาจากแยกอตก.ที่จะขึ้นเดือนกาญจนาไปบางใหญ่ไปบางบัวทองเช่นนั้นก็ยังมีปริมาณนิดนึงครับผมนอกนั้นดีทุกเส้นเลยครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นนี้ปริมาณรถหนาแน่นขนาดไหนคะในพื้นที
2: ่ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับจากพร้อมพงษ์ไปอโศกเพชรก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับจะชะลอตัวช้าตรงอโศกเพชรออกพระรามเก้านี่จะหนาแน่นนะครับตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้รอบยาวได้ถี่ขึ้นแล้วครับเพชรบุรีขาออกทางมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงษ์รถมากเช่นกันครับมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยช่วงเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีนะครับมุ่งหน้าสุวิจัยเอกมัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับรถก็ยังมีปริมาณมากอยู่ครับถนนพระรามเก้าขาออกมุ่งหน้าไปแยกรามคำแหงจะชะลอตัวตรงทางขึ้นสะพานลำมะสูนะครับเนื่องจากว่าลงรามซ้ายลงรามจะหนาแน่นนะครับทำให้ข้างหลังชะลอตัวมาเล็กน้อยครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับพระรามเก้าขาเข้าเคลื่อนตัวได้อยู่ครับจากแยกรามมุ่งหน้า92ผังเมืองจตุรทิศยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับบนบึงมักกะสันลงจตุรทิศก็เคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ค่ะแต่จะไปหนาแน่นดูตรงสะพานข้ามแยกนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกตรงรามค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์บอกว่าอยู่สะพานพระปิ่นเกล้านะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสารุตาครับผม
1: ค่ะ
2: ปิ่นเกล้าขาออกมีปัญหาคู่ขนานลอยฟ้านะครับผม
1: มีปัญหาอะไรเอ่ย
2: แถวนี้ติดอยู่แยกอัศดางครับโรงแรมรอยเลนและรัชโกสินทร์ครับผม
1: โอ
2: ้ฝากแจ้งเพื่อนอาชีพให้ใช้คู่ข้างล่างดีกว่าครับผมวิ่งใช่พัดลมดีกว่าครับผมอย่าไปขึ้นคู่ขนานครับ
1: ค่ะหมายถึงว่ามีแต่ปริมาณรถที่หนาแน่นเฉยๆไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมคะคุณพันธ์ที่เห็นเนี่ย
2: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: มันยังไปไม่ถึงเน
2: า
1: ะ
2: ผิดปกติครับขาออกคู่ขนานลอยฟ้าครับผม
1: เพราะว่าท้ายนี่ลงมาถึงพื้นราบเลยนะคะ
2: ใช่ครับพื้นราบแล้วก็ต่อเนื่องไปแยกอัจฉริยะครับตอนนี้ติดอยู่บนสะพานข้ามอยู่ชมวิวอยู่บนแม่น้ำสบายเลยครับผม
1: ชมวิว มองโลกในแง่ดีอ
2: ่
1: ะค่ะค่ะอยู่นานหรือยังคุณพันธ์
2: ตอนนี้ผมหลุดมาแล้วผมวิ่งข้างล่างครับผมไม่ได้ขึ้นบนครับผม
1: ค่ะเอาลงข้างล่างแล้ว
2: ติดให้วิ่งข้างล่างดีกว่าเพื่อนจะมาชิคเชียบจะวิ่งขาออกครับวิ่งกระลมดีกว่าครับผม
1: นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปถึงตรงไหนแล้วคะคุณพันธ์เส้น
2: ตอนนี้อยู่แยกบรมครับผมขึ้นต่างระดับไปเส้นด้านปิ่นครับผม
1: ค่ะ
2: รถติดยาวคร
1: ับ รถติดยาว
2: แต่ว่าข้างล่างจะดีกว่าข้างบนนะครับผ
1: มค่ะได้ๆขอบคุณมากเลยคุณพันธ์สวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะคะบอกว่าสะพานพระปิ่นเกล้ารถหนาแน่นเลยนะใช้เส้นนี้แล้วก็วิ่งพื้นราบดีกว่านะคะวิ่งพื้นราบไปต่อที่สายของทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพพารามค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอนุตาท่านผู้ฟังครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี้โอ้โหรถ
3: เย็นนี้ปริมาณรถลงจากสะพาน
1: ค่ะ
3: พระปกเก้าน
1: ะครับ
3: กับสะพานพุทธค่อนข้างมากปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะลงจากสะพานพระปกเก้านะครับเนื่องจากในบริเวณการก่อสร้าง
1: ค่ะ
3: พอลงจากสะพานพระปกเก้าแล้วก็จะเหลือการจราจรก็จะเหลือ2ช่องทางและต้องและที่ลงจากสะพานพุทธจะมาบรรจบกับทางลงสะพานพระปกเก้าถนนประชาธิปกด้วยนะครับกับเหลือ2ช่องทางนะครับรวมทั้งปริมาณรถที่ค่อนข้างมากทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจนถึงแยกบ้านแขกนะครับเนื่องจากแนวบริเวณการก่อสร้างและช่องทางการเดินรถเหลือ2ช่องทางแต่ทางการก่อสร้างเป็นรูปตัวเอสเป็นรูปโค้งตัวเอสนะครับทำให้รถจะชะลอตัวตรงนั้นเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวจากแยกบ้านแขก
1: ค่ะ
3: นะครับจะทำให้ไม่ต้องตัวเหมือนเมื่อเดือนก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนแนวเบรเออร์การก่อสร้างนะครับก็เพื่อรวบสัญญาณไฟให้นะครับแต่ก็ยังคำนึงถึงด้านอื่นๆด้วยเพราะว่าด้านอื่นๆถนนอิสภาพจากตรวจสอบเมื่ออิสภาพใหม่จากการตรวจสอบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ประมาณรถก็หนาแน่นนะครับส่วนในด้านอื่นๆก็ลดน้อยคล่องตัวนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ท่านฟังที่ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าที่จะไปวงเวียนใหญ่ไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินอินทรพิทักษ์บุคโลพระราม2หรือว่าฝั่งทางราชบุรณะฝั่งทางโน้นนะครับแนะนำให้ใช้การเลี่ยงเส้นทางเมื่อลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าแล้วใช้เลี้ยงเส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายครับโดนเลี้ยวซ้ายจากตรงวงเวียนเล็กนะครับเลี้ยวก่อนตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับเลี้ยวซ้ายวงเวียนเล็กเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับเมื่อมาถึงท่าดินแดงนะครับไฟแดงท่าดินแดงให้เลี้ยวขวาที่แยกท่าดินแดงเพื่อที่จะไปถนนลาดย่าหรือจะไปถ้าตรงไปก็จะไปทางเจริญนครด้วยแต่ปริมาณรถก็ค่อนข้างหนาแน
1: ่
3: น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็ถ้าไปทางลาดย่ารถจะน้อยกว่านะครับเมื่อมาถึงเลี้ยวขวาท่าดินแดงแล้วมาถึงถนนลาดย่านะครับตรงสามแยกสามเหลี่ยมลาดย่านะครับก็ให้เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปทางวงเวียนใหญ่นะครับเมื่อถึงวงเวียนใหญ่ก็สามารถที่จะแยกร้ายไปเข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือจะมุ่งตรงไปกินธรพิทักษ์ไปท่าพระทางเส้นทางนี้จะสะดวกกว่ามุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับจากแนวเบรเออร์การก่อสร้างและก็สองสะพานมาประจบกันรวมทั้ง แนวเบรเออร์ที่เป็นทางลูกตัวเอสกับช่องทางหรือสองช่องทางนะครับแนะนำท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับให้เลี่ยงเส้นทางมาทางสมเด็จเจ้าพยามาทางลาดย่าออกวงเวียนใหญ่จะสะดวกกว่ามากนะครับโดยปกติถ้ามุ่งเข้าบ้านแขกโดยตรงจะใช้เวลา25นาทีนะครับแต่ถ้าเลี่ยงเส้นทางเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่6นาทีถึงจะอ้อมนิดนึงแต่ก็จะใช้เวลาน้อยกว่ามากครับผม
1: ค่ะสบายกว่ากันเยอะเลย
3: ใช่ครับใช่ครับฝากประชาฝากคุณธนุตาและทางจังหวัดสุราษฎร์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับผม
1: ได้ค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะไปที่สายของคุณวันลบกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวันลบ
1: สวัสดีจ้ายามเย็นพาความเดือดร้อนมาหาหน่อย
0: ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: น้ำมันหกบนสะพานสูงบางซื่อสะพานปูนซีเมนต์นะครับ
0: น้ำมันหกค่ะเป็นคราบน้ำมันใช่ไหมเยอะไหมคะคุณวันลบ
1: ไม่ใช่คราบน้ำมันนะ
0: ไม่ใช่คราบหรอ
1: หกเลย
0: อ๋อเหรอเยอะ
1: ผมก็เกือบเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุด้วยผมมาเป็นคันที่หก
0: ค่ะ
1: แต่สี่คันหน้าร่วงเลย
0: ยังไงบ้างอ่ะอยู่ช่องทางไหนยังไงคะ
1: ตอนนี้บางท่านที่ขยับได้ก็พยายามเอาเข้ามาขอบทางด้านซ้ายแล้วครับ
0: ขอบทางด้านซ้าย
1: แล้วก็ประสานงานสอนอตะปูนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยการ4นายแล้วก็แจ้งไปทางมูลนิธิกรุงเทพปติ๊กตึ้งครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ส่งรถพยาบาลมา2คันนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นชาย1หญิง1
0: ค่ะจาก
1: การจราจรจะแน่นหน่อยนะ
0: จากรถ4คันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมที่
1: ใช่ๆ2คันเค้าบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวกลับไปทำแผลที่บ้านน้องสองคนนี้เบื้องต้นดูอาการไม่ดีบาดเจ็บที่หัวเข่าแต่มันมีแผลนิดหน่อยก็เลยไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดีกว่าแล้วน้องผู้หญิงเจ็บกระดูกสันหลัง
0: โอ้แล้วน้ำมันที่มันหกเนี่ยมันเป็นทางยาวขนาดไหนยังไงคะคุณลบ
1: ประมาณ100เมตรครับแล้วมันอยู่ทางโค้งเลย
0: อยู่บนสะพานด้วยนะ
1: เคยเห็นจุดกันลื่นที่มันเป็นสีแดง
0: ๆค่ะ
1: นั่นแหละพอโดนน้ำมันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหตัวลื่นเลย
0: โอ้ลื่นกว่าเดิมอีกเอา
1: โอ้โหสุดเลยแล้วพี่กล้าพูดเพราะว่ามาเป็นคันที่หกสี่คันแรกล้มผมกับอีกคันหนึ่งที่อยู่ก่อนหน้าไม่ล้มคดียางเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ได
0: ้ค่ะ
1: รอดไป
0: แล้วตอนนี้เรื่องของการจราจรเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้คือชะลอกันหมดเลยไหม
1: เส้นทางที่จะลง MRT บางซื่อปิดเลยก็ต้องเป็นเข้ามาแล้วก็รถที่มาจากเชิดจำรีมาจาก MRT บางซื่อก็จะช้าหน่อยนะครับใจเย็นๆอย่าแซงกันเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อยังไม่ออกมาทำความสะอาดนะครับแล้วมันวางกลวยไม่ได้ถ้าวางปุ๊บติดปั๊บเพราะว่าตรงนี้มาจากสี่แยกประชาชื่นรถจะขึ้น2เลน
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็ให้เบี่ยงกันไปก่อนแล้วไอ้เลนที่เบี่ยงออกไปนี่ก็ดันมีคราบน้ำมันด้วยแล้วผมเห็นรถคันนี้ทำน้ำมันหกด้วยแต่ผมมองหมายเลขทะเบียนไม่ทัน
0: เราเป็นรถอะไรอ่ะคุณวันลบที่เห็น
1: เป็นรถหกล้อรับส่งพนักงานที่มาก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
0: ค่ะ
1: เส้นสามเส้นอ่ะ
0: ค่ะแล้วมันน้ำมันมันกระเฉาะออกมาเหรอหรือว่าไง
1: เหมือนก็ติดฝาไม่สนิทกระเฉาะแบบไม่ใช่ว่านิดๆหน่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: มันพวดออกมาเลย
0: โอ้ตายเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่
1: เพิ่มเติมด้วยแล้วมันเป็นทางโค้งโอ้โหใจหายใจคว่ำเลย
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าม
1: ีเจ้าหน้าที่กู้ภัย2คันครับประมาณ8นายแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ4กำลังพาน้องๆไปส่งโรงพยาบาล
0: ได้ค่ะได้เดี๋ยวเราประสาน
1: น้องๆกำลังติงเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ไงก็เลยบอกว่ารถมีพรบ.ไม่ต้องซีเรียส
0: ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้เผื่อใครจะต้องผ่านตรงนี้จะได้เพิ่มความระมัดระวัง
1: จาก
0: เอ็มอาร์ท
1: ีบางซื่อจากเตชะวานิชเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็พยายามชิดซ้ายได้ชิดซ้ายแล้วเดี๋ยวพอผ่านทางโค้งบนสะพานปูนซีเมนต์ค่อยออกขวา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีการเลนเดี๋ยวมันจะวิ่งข้ามเลนกันอีก
0: ได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์
1: แล้วก็ผ่านอีกนิดนึงฝนมาแล้วด้วยครับจากฝั่งตะวันตก
0: อ้าวเหรอเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพิ่มด้วยเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวผมช่วยเจ้าหน้าที่ก่อนนะคร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณมาก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ให้คุณวันลบไปช่วยเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วต่อด้วยสายของคุณหัวโต99กันดีกว่านะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหัวโต99
2: สวัสดีครับคุณธนุตาครับก็ถ้าคู่มาจากพุทธมณฑลสาย1
1: ค่ะ
2: นะครับก็สาย1เสร็จหมดแล้วนะที่ทำทางไว้ไปฝาก2ปีครับ
1: ค่ะเสร็จแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ครับคือติดตรงช่วงถนนเพชรเกษมที่มาจากกมง่ายๆนะครับมุ่งหน้าขาเข้าพุทธมณฑลสาย1สัญญาณไฟติดนานตรงนั้นคือ1สัญญาณไฟจะไม่หมดรถจะไม่หมดแล้วตั้งแต่ตอน5โมงแล้วนี่6โมงกว่าทุ่มก็ยังติดเพราะผมไปอยู่ตรงนั้นนานไ
1: งค่ะ
2: ก็คือเยอะรถขาเข้าคือมันลงมันต้มกันอยู่ตรงนั้นล่ะ
1: จริงเหรอวันนี้ขาเข้าเยอะเหรอคะ
2: คือผมว่าเป็นที่สัญญาณไฟกับการเลี้ยวรถนะ อย่างอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆก็มาจากเดอะมอลล์ก็คิ้วมาแล้วพอตัดจากสุขันธ์ที่บานหนึ่งง่ายๆอ่ะนะถนนบางบอนหนึ่งเข้ามาก็ติดเลยพอติดทีนี้ก็ติดมาจากพุ่นโทนสายหนึ่งแหละก็คือหนาแน่นเป็นพิเศษ
1: ต่อเนื่อง
2: ต่อคือแล้วเดี๋ยวก็ติดต่อก็คือแสดงว่าสัญญาณไฟไม่ค่อยสัมพันธ์การรถที่จะเลี้ยวกับรถอะไรตรงนั้นนะถ้ามาจากด้านถ้าพระก็จะเลี้ยวฝ่าได้ใช่ไหมตรงนั้นก็จะทำให้ติดเป็นพิเศษก็คือการเป็นว่าระบายรถไม่หมดไม่หมดก็เลยติดเป็นพิเศษ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับจริงๆน่าจะแก้ไขนะเพราะว่าถ้าติดแบบนั้นมันเหมือนกับว่าที่อื่นเขาไม่ติดกันตรงนั้นติดอ่ะ
1: เป็นพิเศษไงเพิ่มเติมให้แต่เป็นพิเศษ
2: เป็นพิเศษครับฝากไว้หน่อยว่าไม่มันไม่ควรจะมาเสียเวลากับจุดนั้นเพราะที่อื่นไม่ติดเลยยังเดิมมอหรือยังการจนาเนี่ยธรรมดาแล้วเราเข้ามาเนี่ยมันจะต้องติดแถวหน้าเดอะมอลล
1: ์ค่ะชะลอตัวนิดหน่อยตรงนั้น
2: ยังไงก็เลี้ยวหน้าห้างก็ติดอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่มีรถแต่ตรงนั้นติดแต่ก็เลยแปลกใจไงวันนี้ติดหมดเวลานี้ออกมาด้านบรมราชชนนีด้านขาออกเวลานี้ดีหมดแล้วนะครับจากไหนหนึ่งออกมานี่คือคู่ขนานจะติดหน่อยนึงเพราะว่าคู่ขนานก็จะรอตัวรถเมล์จอดบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็จะเบี่ยงออกการจนาบ้างก็เลยจะติดหน่อย
1: คร
2: ับในช่องทางด่วนไม่มีปัญหาเลยชิวเลยนะครับขณะรายงานนี้ออกมาถึงสาย3แล้วจะถึงสาย4ก็คือทำความเร็วได้โดยตลอดนะครับทิศทางขาเข้าก็หมดปัญหาแล้วเหมือนกันก็ตลอดตัวเปลี่ยนสายนิดหนึ่งออกบางหัวทองเข้าไปก็ลดหมดแล้วแต่มีกลุ่มฝนอยู่กลุ่มหนึ่งด้านทิศตะวันตกแต่กำลังไม่แรงนะเท่าที่ดูตอนนี้อยู่แถวบ้านผมนะนครปฐม
1: อยู่แถวลาดบุรีแถวนั้นน่ะลาดบุรีนครปฐม
2: ตอนนี้น่าจะถึงแถวนครปฐมแล้วล่ะน่าเพราะว่าเท่าที่ดูตามสายตานะน่าจะถึงแล้วเข้าเขตนครปฐมแล้วตกหนักไม่หนักยังไงผมต้องมุ่งหน้าไปด้านนั้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะรายงานเข้ามาว่าตกหนักหรือเปล่าขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะคะไปต่อกันที่สายของคุณธันวรินทร์กันเลยดีกว่าอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างราชพฤกษ์
3: ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ขาออก
1: ค่ะ
3: รถแน่นๆมาจากหน้าฟูดวิลล่า
1: ฟูวิลล่า
3: ใช่แต่แน่นแน่นในช่วงตรงนั้นแล้วก็ข้ามมาถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็ยังแน่นอยู
1: ่
3: แต่พอเลยเซ็นทรัลเวสต์วิวเริ่มคล่องตัว
1: ค่ะ
3: ณเวลานี้เลยอุโมงค์มาขุนกองมาแล้วรถคล่องตัวแล้ว
1: ค่ะ
3: มันก็จะติดที่จุดเดิมๆแหละแถว
1: ชะลอแถวนั้น
3: ใช่ใช่มันตรงนั้นมันจะมีทั้งเข้าทั้งออกก็จะเบี่ยงกัน
1: ค่ะ
3: เลยทำให้รถติดแถวนั้นตอนนี้โซนทางนี้ก็ฟ้ามืดแต่ไม่น่าจะมีฝนน่ะโอ้โหแต่วันนี้อากาศร้อนมาก
1: แดดดีเดี๋ยวต้องรอดูช่วงค่ำนะคะคุณธันวรินทร์ว่าเดี๋ยวค่ำๆเนี่ยอาจจะมาก็ได้เพราะอากาศอบอ้าวมากช่วงกลางวัน
3: ใช่มาตั้งแต่เมื่อวานได้ยินเสียงฟ้าครึ้มๆนะแต่ว่าบางบัวทองไม่มีฝนเลย
1: ขู่เฉยๆน่ะ
3: ฉันนึกว่าจะมีขู่เฉยๆใช่ตอนแรกก็เลยเอ๊ะคืนนี้มาแน
1: ่ได้ขอบคุณคุณธันวรินทร์ด้วย
3: อากาศร้อน
1: ค่ะใช่อากาศค่อนข้างร้อนค่ะขอบคุณนะคะ
3: ได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจโทวงการเนาสูงเนินค่ะรองสารวัตรจราจรสนยานวานะคะสวัสดียามเย็นค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการจราจรในพื้นที
4: ่ช่วงนี้ก็เหมือนทุกวันแหละครับรถเยอะ สาธรเนี่ยก็ยังไปได้เคลื่อนตัวได
1: ้
4: ตลอดสาธรใต้เคลื่อนตัวก็จะผ่านยังไปได้ไม่มีปัญหาท้ายอยู่โดยสวนพลูส่วนสีลมขาเข้าอยู่ซอยปั้นซอยวัดเชกส่วนขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวแล้วกรุงขาเข้าก็เช่นกันขาเข้าก็เคลื่อนตัวดีขาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้แต่จราจรบวกเรื่องระบายอยู่หน้าจนท่านฟังรัก
1: ค่ะ
4: ส่วนสุรทางรถไฟก็รถมากเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟสรุปแล้วก็โดยรอบวันถือว่าดีครับเคลื่อนตัวดี
1: ค่ะ
4: ท้องฟ้าปลอดโปร่งฝนไม่ตกร้อนมากเลย
1: ร้อนมากเลยค่ะค่ะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยกันแดดคือพระอาทิตย์ไปแล้วแต่อากาศยังร้อนอยู่เลยนะคะ
4: ครับผมไม่มีลมโอเป้าเลยครับเย็นโปกอยู่ในร้อนเข้า
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: สว
4: ั
1: สดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับครับผม
1: ต้องขอบคุณด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จากทางสนยานนาวาเพิ่มเติมให้ในพื้นที่นะเย็นนี้รถมากเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมมีแต่ปริมาณรถเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงหน้าค่ะ

กลับมาเดินทางกันต่อค่ะช่วงเวลา1ทุ่มนะคะมาดูกันนิดนึงละกันเมื่อสักครู่นี้เห็นพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนกันจากหลายๆสายนะบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนฝนจะมานะคะแต่ว่าพอไปดูในเรดาร์ฟ้าฝนวันนี้ในกรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนเลยนะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เห็นกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครเลยจะมีแต่ด้านนอกนะคะปริมณฑลอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่คุณหัวโต99บอกว่าน่าจะไปทางบ้านคุณหัวโต99นะก็จะมีเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่สมุทรสงครามราชบุรีนะและแต่ตอนนี้ตรงบริเวณกาญจนบุรีนะคะค่อนข้างเป็นก่อตัวเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะคะส่วนในกรุงเทพยังเข้าไม่ถึงนะกลุ่มฝนแต่มีแนวโน้มแหละดิฉันว่าอาจจะพัดมานะคะจากทางสมุทรสงครามนะคะจากทางด้านนั้นนะพัดขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันเป็นรายชั่วโมงนะส่วนในเรื่องของอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำนะคะได้บันทึกไว้ในช่วงเวลา 19 นาฬิกาก็คืออยู่ที่ 33 องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 63% นะคะสำหรับในช่วงค่ำวันนี้นะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะไปดูเพิ่มเติมมาให้มีเพื่อนสมาชิกบอกว่ารถติดตรงสะพานข้ามแยกรัชโยธินพอไปดูในกล้อง CCTV นะคะในเส้นตรงแยกรัชโยธินณเวลานี้ก็คือปริมาณรถค่อนข้างมากนะคะปริมาณรถค่อนข้างมากแต่ก็ดูเหมือนว่าเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟอาจจะช้าสักหน่อยนะตอนนี้

0: ติดพันกันไปหมดเลยนะคะเนื่องจากปริมาณรถเยอะจริงๆนะรถค่อนข้างเยอะแต่ไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะคะสำหรับเส้นนี้นะตอนนี้ก็คือมีแค่เรื่องของปริมาณรถเท่านั้นเองส่งกำลังใจไปแล้วกันสำหรับใครที่อยู่แถวแยกรัชโยธินนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีกนิดนึงอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะสำหรับเส้นนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางพิเศษกันบ้างดีกว่านะคะไปเช็คเส้นทางเพิ่มเติมกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชยะภักดีโชติค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณสายมัตราสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
0: เย็นนี้เป็นยังไงคะบนทางพิเศษ
1: ครับผมขอบคุณมากครับทางพิเศษในห่วงเวลานี้นะครับก็จะมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนราชบุรีไปนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงท่าราบอนไก่ทางขึ้นพระราม4แล้วก็ขึ้นเรือในช่วงนี้มีปริมาณอย่างเดียวนะครับไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถจะเสียนะครับตอนต้นช่วงทางโรงการลงไปแล้วเนี่ยถึงจะทำความเร็วกันได้ดีนะครับจะถึงท่อบางนาครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือในช่วงนี้ยังมากันได้ดีนะครับไม่เป็นปัญหาครับท่าเรือออกไปทางด้านของนินแดงนะครับชะลอกันตั้งแต่ช่วงของบริเวณท่าราบอนไก่ครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณลงดินแดงช่วงของบริเวณแนวปรับปรุงพื้นที่จราจรแล้วก็แนวก่อสร้างช่วงก่อนลงดินแดงก็จะมีเปลี่ยนแทรกในช่วงทางลงท่านเองนะครับในส่วนของท่าเรือออกไปทางด้านของสะพานพระราม9นะครับในช่วงเที่ยวนี้คือสะพานพระราม9ในช่วงนี้เริ่มไปกันได้ดีแล้วนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางด้านของสุขสวัสดิ์และก็ดาวคอนอกนะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากทางด้านของบางโคร่เข้ามาที่เพียไทยนะครับยังมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลรามาครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของเพียไทยนะครับฝากกับการนะครับจากเพียไทยไปกับบางโคร่ในช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่วนจันนะครับต่อเนื่องไปที่สะพานพระราม9ยังมีรถมากอยู่นะครับในส่วนของเพียไทยออกไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันทางลงพระราม9สวทช่วงนี้มีรถมากอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงด่านเก็บข้าวมาทางอโศก3เนี่ยไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงด้านของทางลงรามคำแหงแล้วก็ศรีนครินทร์นะครับส่วนศรีนครินทร์มาที่ด่านเก็บข้าวมาทางอโศก4แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของมักกะสันแล้วก็ไปเพไทยนะครับยังมีท้ายตั้งแต่ช่วงหลังด่านอโศก4ไปเลยนะครับตัวนั้นก็ไปทางด้านของต่างประเทศเพไทยนะครับเพไทยไปประชื่นนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือเข้ามาปะออกไปยังมีรถมากอยู่นะครับก็จะเบียดแทรกในช่วงของบริเวณกระลงกระไปที่1แล้วก็กระไปที่2นะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเหนือบขสออกไปทำความเร็วกันได้ดีนะครับเหนือด่วนราชดาออกไปจะถึงด่านเก็บข้าวมาทางประชื่นแล้วออกทางด้านของทางลงแครายยังมีรถมากอยู่นะครับไปกันได้ช้านะครับผ่านบนช่วงลงแครายออกไปทางด้านของแจ้งวัฒนะไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองราชนะครับตั้งแต่อาณารงเข้ามาทางขึ้นพระราม92ในช่วงนี้มากันได้ดีนะครับทางด้านของทางลงประชาอุทิศยังมีรถมากอยู่นะครับทางขึ้นด่วนลาดพร้าวออกไปยังเป็นปัญหาจากรถมากอย่างเดียวนะครับไม่มีเวลาก็รถจะเสียนะครับลงเกษตรยังลงก็ได้ดีนะครับลงเจริญโชตในช่วงเวลานี้สะสมกันลงประมาณสัก500เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับส่วนทางพิเศษกัญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุข้ามสะพานกัญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นปากน้ำออกไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางแก้วออกไปทางถนนบางนาตราดยังไปกันได้ดีนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยาในภาพรวมช่วงนี้ทั้งไปและกับคล่องตัวดีนะครับแต่ก็ทางพิเศษในส่วนของกรณีรถจะเสียรถบริเวณสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงดูบนทางนะครับช่วงนี้สามารถโทรมาที่เบอร์543และแม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณรัตราครับผมก็ขอเพิ่มเติมให้ทราบวันนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณวิชยะด้วยนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะคะส่วนในเส้นทางพื้นราบตามปกตินี่ก็หนาแน่นนะคะหนาแน่นในหลายๆที่เลยนะอย่างเมื่อสักครู่ที่มีคุณคนอุบลนะบอกว่าอยู่สะพานข้ามแยกรัชโยธินรถติดมากพอถอยไปดูในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะคะมันติดต่อเนื่องมาเลยนะสำหรับถนนพหลโยธินนะคะติดกันยาวๆมาเลยทีเดียวเชียวแหละนะโอ้ก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะค่อนข้างหนาแน่นตรงแยกลาดพร้าวเองเนี่ยก็ปริมาณรถเต็มพื้นที่นะคะมุ่งหน้าไปทางแยกรัชโยธินนี่ก็ ปริมาณรถไม่แผ่วเลยนะคะเต็มพื้นที่เช่นกันนะแต่ว่ามันถามว่ายังขยับได้ไหมมันก็ตามกันไปได้แต่ไม่คล่องตัวนะคะปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกราชโยธินยังตามกันไปอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าใครอยู่ในเส้นทางนี้ก็คือจะค่อนข้างหนาแน่นแหละมุ่งหน้าไปแยกราชโยธินแล้วก็ติดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับตรงแยกราชโยธินผ่านพ้นตรงนั้นไปนะคะเลยไปตรงเสนานิคมนะคะก็รถแน่นอีกนะคะรถเพียบเลยนะคะจนกระทั่งไปถึงตรงบริเวณเกษตรนะคะตรงแยกเกษตรนะคะเท่าที่เห็นณเวลานี้นะปริมาณรถเต็มพื้นที่เหมือนกันแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีทิ้งระยะแบบจะเห็นถนนว่างๆเลยนะก็จะเห็นรถเนี่ยขับต่อตามๆกันแต่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่แต่ปริมาณรถเต็มพื้นที่จริงๆทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เดินทางกลับบ้านเนาะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงละค่ะกว่าจะเคลียร์ตรงนี้ได้เพราะว่ามันติดต่อเนื่องยาวทั้งเส้นมันก็เลยจะดูพันๆกันนิดนึงสำหรับเส้นพหลโยธินส่วนถนนรัชดาภิเษกเองนะคะรัชดาภิเษกเองตอนนี้ก็ดูค่อนข้างหนาแน่นนะคะรถที่มาจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยเต็มพื้นที่นะคะฝั่งกลับกันก็ดูปริมาณค่อนข้างดีคล่องตัวกว่านะคะทั้งสองฝั่งนะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่แต่ว่าปริมาณรถเนี่ยจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวนะคะรัชดาลาดพร้าวนี่รถดูจะเยอะกว่านะคะรถดูจะเยอะกว่านิดนึงส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับใครที่เดินทางอยู่ที่ถนนราชดำริเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแก้วแจ้งมาบอกว่าที่ราชดำรินะคะตั้งแต่แยกสารแดงถึงแยกสารสินเนี่ยดูช้านะคะค่อนข้างช้าสำหรับฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะสำหรับเส้นนั้นนะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้จากเพื่อนสมาชิกที่เดินทางอยู่ณเวลานี้นะคะคุณวินัยใช้ถนนบรมราชชนนีขาออกค่ะตอนนี้ขาออกตั้งแต่ช่วงพุทธมณฑลสาย1ไปถึงต่างระดับฉิมพลีรถค่อนข้างมากนะคะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้หยุดนิ่งซะทีเดียวนะแต่ปริมาณรถมากสำหรับฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้แต่เห็นบอกว่าสำหรับฝั่งขาออกนะในช่องด่วนเนี่ยรถนี่จะค่อนข้างมากอยู่แถวขนส่งสายใต้ใหม่นะคะเลยจากตรงบริเวณนั้นไปก็สามารถใช้กันได้นะคะสำหรับฝั่งขาออกนะจะไปช้าชะลอตัวดิฉันว่าตรงหน้าขนส่งสายใต้ใหม่มันจะมีเรื่องของรถที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านในด้วยมันอาจจะทำให้ชะลอตัวใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาบอกว่าดูรถเยอะในช่องด่วนนะรถเยอะช่องด่วนแสดงว่าคู่ขนานใช้ได้นะยังไปกันได้ด่วนรถเยอะนะคะช่องด่วนรถมากแต่ผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้กันได้เช่นเดิมขอบคุณนะคะคุณวินัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเส้นทางถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณวันลบแจ้งมานะว่ามีเรื่องของน้ำมันมันหกบนผิวการจราจรตรงสะพานนะคะบนสะพานสูงที่ตัดกับถนนเตชวนิตนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยล้มไปทั้งหมด4คันด้วยกันนะตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะก็เข้าพื้นที่แล้วนะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กทมเนี่ยอยู่ระหว่างการทำความสะอาดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สนตปูนก็มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรให้สำหรับตรงนี้ฉะนั้นช้านิดนึงละกันใครจะผ่านตรงนี้นะคะผ่านตรงนี้ต้องระวังด้วยนะก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนะคะจากรถจักรยานยนต์ล้มทั้ง4คันเนี่ยก็คือพาส่งโรงพยาบาลวิมุตสะพานควายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถที่ล้มกันเนี่ยก็เอาเข้าข้างทางนะคะเอาเข้าข้างทางและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำความสะอาดอยู่นะคะสำหรับตรงนี้เกิดเหตุขึ้นในฝั่งขาเข้าฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะช่วยกันขจัดคราบน้ำมันอยู่นะเวลานี้นะช้านิดนึงนะคะสำหรับตรงนี้เคลื่อนตัวเรื่องของรถเองก็เคลื่อนตัวช้านะเพราะว่ามีเรื่องของการทำงานนะคะเจ้าหน้าที่อยู่หน้างานด้วยระวังนิดนึงละกันฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเผื่อใครจะต้องผ่านเส้นทางตรงนี้นะส่วนในสายทางอื่นๆเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นเหมือนมีเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะไปที่สายของทางเจ้าหน้าที่กันก่อนดีกว่าพันตำรวจโทเสรีสมานคำค่ะสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฐานุตาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้ไงคะเนี่ยวันนี้
2: การจราจรถนนบรมก็ยังลงภาคนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับลงมาจากบางยี่ขัน
0: ค่ะ
2: ทางและปรินทร์ผ่านหน้าสนไปก็คล่องตัวดีนะครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนถนนกาญจนาก็ใช้ ใช้ได้ดีครับไม่มีปัญหาการใช้จักรยานเดียวกันครับส
0: ่
2: วนราชพฤกษ์ก็ยังมีท้ายอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ท้ายหรอกรถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่ครับ
0: ค่ะราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกใช่ไหมคะที่แน่นเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ครับใช่ครับขาออกครับก็ยังรถมากอยู่ก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกบอกว่าเส้นบรมขาออกรถก็ค่อนข้างเยอะตรงแถวสายใต้ใหม
2: ่อ๋อตรงสายใต้ใหม่เหรอครับ
0: ค่ะ
2: ครับครับน่าจะรถตรงไอ้ปกติรถลงคู่ขนานรถไฟกินปีตรงนั้นก็จะเข้าตรงไปทางบางบัวทองบางแคแล้วก็รถทางต้องทางหลักก็จะเบียดออกซ้ายก็อาจจะหนาแน่นอยู่ครับ
0: จุดศูนย์รวมพอดี
2: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะ
2: มันเป็นทางเบี่ยงตรงนั้นก็น่าจะชะลอตัวจากนั้นแหละครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะตอนนี้ก็คืออย่างราชพฤกษ์เองจะบอกว่าติดเลยมันก็ไม่ใช่ติดนะแต่ว่ามันชะลอตัวนะคะชะลอตัวปริมาณรถค่อนข้างเยอะสำหรับฝั่งขาออกนะคะก็ตามกันไปได้แหละแต่ช้าหน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในช่วงหัวค่ำนะเดี๋ยวผ่านพ้นเวลาประมาณสัก20นาฬิกาก็จะดีขึ้นสำหรับเส้นนี้นะคะไปดูถนนพระราม3กันบ้างดีกว่าพระราม3ช่วงสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสมุ่งหน้านะคะไปทางแยกขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเรื่องของปริมาณรถนี่หนาแน่นนะคะหนาแน่นทีเดียวสำหรับเส้นนี้นะการจราจรเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างช้าๆนะคะสำหรับเส้นพระราม3นะคะมุ่งหน้าไปทางแยกขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะรถเต็มพื้นที่เท่าที่เห็นจากภาพตอนนี้ก็คือเห็นแต่ไฟท้ายนะจอดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะติดกันอยู่บนถนนนะอันนี้ก็เป็น1จุดค่ะที่เพื่อนสมาชิกส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ส่วนในเส้นทางใกล้ๆกับบ้านจสนะคะตรงถนนสุนทรโกษานะคะเส้นตัดกับถนนพระราม4ตรงนี้ค่ะก็ตรงบริเวณแยกกรมศูนย์นะคะรู้สึกว่ารถนี่ช้าแล้วก็ติดขัดหยุดนิ่งตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะไปต่อกันที่สายของร้อยตำรวจตรีสมนึกดวงพายัพค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่การจราจรเป็นอย่างไรบ้างคะเย็นนี้
3: ช่วงนี้ที่ขายทุกด้านครับเบื้องต้นตอนนี้ผมอยู่สามแยกเทพรัก
0: ค่ะเทพรัก
3: ของถนนสุวิทย์นี่ขาเข้าเราใช้ไม่เยอะครับแค่อยู่ในเขตแล้วก็ขาออกตอนนี้ขาดช่วงจากเขตบางนาแล้วครับอยู่ในเขตเราภาพรวมก็คือถนนสุวิทย์นี่ใช้การได้ดีแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ส่วนถนนศรีนครินทร์จะรอตัวลงบ้านจังเมืองแถวเบสโคครับแล้วก็พอเลยจุดกับรถปอยอแล้วขึ้นตัวได้ตลอดครับผม
0: ค่ะ
3: ขาเข้ามุ่งหน้าลาซานบางนาตอนนี้ก็หมดปัญหาครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ก็จะมีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าท้ายแถวขาดช่วงคือไม่มีรถมาเติมเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะก็จะเหลือปริมาณที่ยังตกค้างอยู่
3: อยู่อยู่ในพิเศษก็มีน้องจราจรคอยเมืองกรุงหลวงให้อยู่ตลอดครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: แล้วตรงเทพรักษ์ล่ะคะณเวลานี้ท้ายยาวไหม
3: เทพรักษ์ช่วงสี่แยกตัวนี้รอบแยกก็ไม่มีรถมาเติมครับถือว่าขึ้นตัวดีทุกด้าน
0: ดีทุกด้าน
3: จากเทพรักษ์หน้าถนนสุวิทย์ช่วงนี้ก็ท้ายแถวประมาณ50เมตรครับไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: 50เมตรก็ถือว่าไม่ยาวนะคะ
3: ครับครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: มาเร็วไปเร็วมากนะคะสำหรับทางรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะคะก็อัปเดตพื้นที่ให้นะคะในหลายๆเส้นตรงบริเวณนั้นไม่เป็นปัญหาละสำหรับช่วงเย็นนี้นะคะเทพรักษ์เองก็ดูท้ายแถวสั้นลงแล้วนะคะเหลือแค่ประมาณสัก50เมตรนะเป็นช่วงเวลาหัวค่ำนะคะช่วงเวลาหัวค่ำที่อาจจะมีเรื่องของปริมาณรถที่ตกค้างจากตอนเย็นนะยังเดินทางกันไม่หมดนะคะยังกลับไม่หมดก็เดี๋ยวก็ทยอยไปคือปริมาณรถเยอะอย่างเดียวไม่เป็นไรขออย่าให้มีอุบัติเหตุนะคะถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยชะลอตัวแล้วมันจะมีท้ายแถวเพิ่มนะแต่ตอนนี้ก็เท่าที่ฟังนะมีจุดหนึ่งที่อาจจะยังต้องระวังนะคะตรงที่บอกไปนะคะประชาราษฎร์สาย2ขาเข้าตรงนั้นที่มีคราบน้ำมันแต่อีกสักครู่น่าจะดีขึ้นนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดการเสร็จ สามารถขจัดคราบได้นี่ก็น่าจะเดินทางได้คล่องขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะส่วนในสายทางอื่นๆนะเวลานี้เท่าที่จากดูจากกล้องวงจรปิดนะ เส้นที่น่าจะยังมีปัญหาก็คือเส้นรัชดาภิเษกนะคะที่ยังเต็มๆพื้นที่อยู่นะตั้งแต่หัวถนนจนมาถึงแถวใกล้ๆศาลอาญาก็ยังมีปริมาณที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะมันต่อเนื่องนะจากแยกราชโยธินมุ่งหน้าแยกราชดาลาดพร้าวนี่ก็รถก็ยังเต็มพื้นที่สำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะมาดูตรงถนนลาดพร้าวเองนะคะลาดพร้าวเองก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะรถที่มาจากแยกราชโยธินก็เติมเข้ามาในเส้นลาดพร้าวนะคะเติมเข้ามาในเส้นลาดพร้าวด้วยแล้วก็ถามว่าดูมันก็จะมีชะลออยู่แถวนี้แหละค่ะจุดที่มาบรรจบกันนะสำหรับตรงบริเวณรัชโยธินมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวพอเข้าสู่ลาดพร้าวนะมันก็จะกระจายไปในเส้นทางต่างๆเพิ่มเติมก็เท่าที่เห็นนะคะตัวถนนลาดพร้าวเองนะเวลานี้เนี่ยจนถึงโชคชัย4นี่ก็ยังไปกันได้นะจะมาชะลอตัวอีกทีก็แถวทางตัดกับทางพิเศษฉลองรัตน์นะคะตรงบริเวณนั้นนะที่จะเลี้ยวเข้าถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะตรงนั้นแหละอาจจะมีเรื่องของปริมาณรถที่อาจจะเยอะสักหน่อยนะคะสำหรับเส้นลาดพร้าวนะก็ค่อยๆไปกันนะค่อยๆไปกันในช่วงเย็นไม่มีฝนก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะก็เป็นแค่เรื่องของปริมาณรถที่เยอะเท่านั้นเองนะอีกสักครู่ก็น่าจะคลี่คลายสำหรับเส้นทางตรงนี้กลับมาดูแถวไหนกันดีสะพานควายก่อนหน้านี้นี่พูดถึงไปเหมือนกันนะสะพานควายปฏิพัฒน์รถที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะท้ายแถวสั้นลงแล้วนะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะท้ายแถวยาวนะคะแต่ณเวลานี้ตรงแยกสะพานควายไม่มีปริมาณรถสะสมเหมือนช่วงตอนเย็นๆละนะคะปึ๊บขอดูนิดนึงนะตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะรถที่มาจากแยกปฏิพัฒน์นะคะก็ยังขยับได้เรื่อยๆนะขยับได้เรื่อยๆไม่ได้แบบจอดนิ่งสนิทหยุดนิ่งนานนะคะยังเดินทางกันได้อยู่สำหรับเส้นทางตรงนี้มุ่งหน้ามาตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดูค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับเส้นนี้นะคะมีปริมาณรถหนาแน่นนะคะเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยมาเส้นราชวิถีเองนะคะราชวิถีเองตรงดินแดงนะจะมุ่งหน้าไปทางดินแดงนะคะปริมาณรถก็ดูค่อนข้างเยอะนะคะรถที่มาจากทางใต้ด่วนดินแดงเนี่ยมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ก็ดูมีปริมาณอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งนะคะไปกันได้เรื่อยๆสำหรับเส้นนี้รถเยอะแต่ไปได้นะคะไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะเวลานี้นะจากใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดูเคลื่อนตัวได้ดีค่ะไม่มีปัญหาสำหรับช่วงนี้ค่ะก็เป็นอัปเดตในเรื่องของการเดินทางในช่วงค่ำๆของวันนี้ละกันนะสวัสดีทุกท่านค่ะที่ทักทายมาทาง YouTube Live ด้วยนะดิฉันยังไม่ได้สวัสดีเลยสำหรับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยนะคะแนะนำเพื่อนๆให้เข้ามาดูกันได้นะสำหรับสถานีวิทยุของจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารแล้วก็การจราจรเราจะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าใครติดเรื่องของการฟังจากวิทยุอันนั้นก็เปิดฟังไปได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเห็นภาพประกอบเพิ่มเติมสำหรับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆถ้าคุณเข้ามาดูทาง YouTube Live นะคะคุณก็จะได้เห็นนะคะสำหรับเรื่องของภาพต่างๆที่เราจะมีอัปเดตให้ได้ทราบกันไปตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งมาเรื่องสภาพการจราจรรวมไปถึงช่วงหัวค่ำนะคะในเรื่องของข่าวคราวเราก็จะมีตัวข่าวแล้วก็เนื้อหาพร้อมภาพให้คุณได้ติดตามกันด้วยและในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณธนุตาค่ะ
0: ค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสในช่วงของตีห้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ได้ไปเปิดงานไทเฟรกนะคะอานุกา2026นะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ค่ะโดยพูดถึงการเข้าพบนะคะของที่ไปเข้าพบกับทางประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะคะโดยคุณอนุทินก็บอกว่าผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกว่าดีครับนะคะได้หารืออธิบายชี้แจงส่วนที่นานาประเทศสงสัยไม่ใช่เพียงแค่ตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวนะคะได้ชี้แจงและหารือกับยูเนสโกในหลายๆประเด็นด้วยส่วนที่ทางกัมพูชาขอแผนที่จากประเทศไทยนะคะท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะคะไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครไม่มีความหมายอะไรเรามีข้อสรุปในระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าจะยึดถืออย่างไรหาก1ต่อ 50,000 ไม่ได้ก็1ต่อ 200,000 นะคะยิ่ง1ต่อ 200,000 ยิ่งไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากใช้ยังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทยโซนอัตรา1ต่อ 50,000 ใช้ได้กับบางจุดบางพื้นที่นะคะและหากพื้นที่ตรงไหนมีข้อสงสัยก็ให้ใช้ไรด้านะคะยิงตรวจสอบนะคะทั้งนี้ก็ขออย่ามาถามในรายละเอียดตอนนี้ค่ะขอไว้ขอพูดตอนนี้ขอพูดเพียงหลักการเท่านั้นไว้ก่อนนะคะก็จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
5: ไรด้านี่ก็เป็นเทคโนโลยีเรื่องของการยิงด้วยแสงเลเซอร์วัดระยะนะคะ
0: เอาให้แม่นยำกันไปเลยทีเดียว
5: ใช่เทคโนโลยีใหม่ค่ะ
0: ค่ะ
5: ส่วนกรณีที่มรดกโลกนะคะส่วนกรณีมรดกโลกที่กัมพูชามีการร้องขอให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายนะคะทางยูเนสโกก็มีการให้ข้อมูลอย่างไรบ้างนะคะท่านนายกก็บอกว่าให้ข้อมูลดีจึงจะมีการชี้แจงนะคะแล้วก็ได้เสนอไปว่าเมื่อมาแล้วก็อยากให้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้เนื่องจากว่าพื้นที่ประเทศเราทั้งสองเนี่ยมันอยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทั้งสองประเทศได้มีการชี้แจงทั้งคู่นะคะ
0: ค่ะ
5: ซึ่งเราก็พร้อมจะจัดให้มีการสำรวจเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยเคลือบแคลงไปนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าหลังเสนอไปยูเนสโกมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคุณอทินก็บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่าไทยยังไม่ได้ทำเรื่องขอไปนะคะเราไม่ได้ขออะไรแต่หากเพื่อนบ้าน ทำเรื่องไปนะคะขออย่างเป็นทางการหากยูเนสโกบอกว่าจะมาดูและจะมีการรายงานดังนั้นก็ควรต้องมาดูทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อให้เกิดการรับฟังแม้ว่าจะมีการรีพอร์ตโดยขั้นตอนที่ถูกร้องขอจากประเทศคู่กรณีก็ตามนะคะแต่กรณีแต่ฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศก็ควรต้องวางตัวเป็นกลางตามสถานะแต่หากไม่รายงานเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ถ้าเกิดว่ามีการรายงานแล้วก็มาเผยแพร่ในที่สาธารณะนะคะเราก็จะต้องแจ้งว่าต้องให้โอกาสเราในการชี้แจงด้วยเช่นกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียว
0: ความข้างเดียวอย่างนี้ใช่
5: ไม่ได้นะคะส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการที่มีการตั้งฐานไปนั่งในคณะกรรมการ JBC นะคะทางคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วมีความอาวุโสนะคะรวมถึงมีความชัดเจนมีวิธีอยู่แล้วนะคะสำหรับการพูดคุยเนี่ยจะเริ่มการเจรจาเมื่อไหร่คุณอนุทินก็บอกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารมีการเตรียมการอยู่แล้วเจรจาแปลว่าอะไรคือต้องการพูดคุยกันทั้งสองฝั่งการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้หรือแนวทางที่ได้ให้ไปก็คือการเจรจาต้องได้ผลกลับมาไม่ใช่ไปนั่งคุยกันเฉยๆแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะให้เขาได้เตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งนะคะทุกอย่างมีรูปแบบค่ะคิดว่าการเจรจาต้องมีผลลัพธ์และเจรจาอย่างจริงจังนะคะ
0: ค่ะ
5: เจรจาแล้วก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าไปถึงแล้ว ไม่ทานอาหารเพราะว่ากลัวใส่ยาพิษนะก็ไม่ต้องคุยคือไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องคุยกันพูดง่ายๆถูกไหมนะคะก็มาเรียกว่าแล้วก็มาเลื่อนไปเลื่อนมานะ1-2ครั้งนะคะ
0: จะนัดทำไม
5: คือของเราเนี่ยมาที่เรา1-2ครั้งแล้วก็กลับไปที่เขาบ้างแบบนี้ถึงจะคุยกันได้ก็คือสลับกันไปสลับกันมาได้แต่ก็ต้องคุยกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแล้วอย่างประเภทที่นัด8 โมงมา10 โมงและเที่ยงขอกลับไปก่อนแล้วมาอีกทีบ่าย3เน
0: ี่
5: ย
0: ไ
5: ม่เอาอย่างนั้นแล้วนะเสียเวลาท่านนายกบอกนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็ชัดเจนสำหรับประเทศไทยนะคะ
0: ค่ะ
5: ค่ะอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนฟังนะคะทางคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพนะคะก็ได้พูดว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้มีการประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยในปี2569ไว้ว่าจะขยายตัวได้ถึง 1.5-2% โดยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ถือว่ามีความท้าทายสูงนะคะเพราะประเทศเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายมาตั้งแต่ช่วงต้นปีโดยเฉพาะความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจนมีเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งส่งผลกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง 40-50% ตลอดจนปัญหาเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมองว่านะคะโจทย์สำคัญของปีนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการตั้งเป้าหมายในการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ว่าจะเติบโตได้เท่าไหร่ได้ 3% หรือได้ 4% แต่ทางอาจารย์กอบศักดิ์นะคะก็บอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับปีนี้คือทำอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยค่ะนะคะแบงก์กรุงเทพมองเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้ 1.5-2% ซึ่งก็ยังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าข้อตกลงเจรจาของทรัมป์จะสำเร็จหรือไม่และย้ำว่าปีนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการโตแต่เป้าหมายของปีนี้คือการรอดค่ะและจะทำอย่างไรที่จะต้องเตรียมสภาพคล่องไว้เตรียมสายป่านไว้ลดแรงกระแทกทั้งหมดคือหัวใจให้ผ่านได้คนที่รอดคือคนที่ชนะนะคะส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระดับ 1% นั้นนะคะคุณกอบศักดิ์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะได้ตัดสินลดดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนแนวโน้มจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ข้อตกลงเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะข้อดีของประเทศไทยคือที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อติดลบแต่ปัจจุบันเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นโดยเป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้และเชื่อว่าหลังจากนั้นอีก12เดือนอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับลดลงทางนี้เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังสามารถคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1% ได้ต่อนะคะคุณกอบศักดิ์ยังระบุด้วยว่าอยากเห็นค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 34-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนภาคส่งออกภาคเกษตรและก็การท่องเที่ยวของไทยส่วนดัชนีตลาดหุ้นไทยซึ่งอยู่ที่ระดับ 1,500 จุดนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีและมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนโดยยืนยันว่าธนาคารกรุงเทพและธนาคารพาณิชย์อื่นๆส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะคะมีการตั้งสำรองเงินไว้เป็นจำนวนมากพร้อมที่จะช่วยเหลือและก็เคียงข้างลูกค้าที่มีปัญหาในช่วงวิกฤตนี้นะคะทั้งนี้ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือแรงกระแทกจากต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อาจจะใช้มาตรการมาตรา301นะคะหรือว่า Section 301และภาษีมาตรการภาษีอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทยโดยตรงคุณกอบศักดิ์ก็เลยเสนอว่าไทยควรจะหาทางลดสัดส่วนการพึ่งพาตลาดสหรัฐนะคะจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเกือบ 23% ให้ลงมาเหลือประมาณ 10% เท่านั้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแม้สงครามอิหร่านนะคะจะจบลงแต่ว่าทางคุณกอบศักดิ์มองว่าก็อาจจะมีจุดเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นในคิวบากรีนแลนด์หรือว่าไต้หวันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงประเทศไทยโดยยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่น่ากังวลใจแล้วก็ต้องเตรียมการรับมืออย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาสภาพคล่องและสายป่านให้เพียงพอเพื่อที่จะพยุงธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงลำบากนี้ไปให้ได้นะคะทั้งนี้แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันผวนแต่ก็มองว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการลงทุนขณะนี้ที่ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเขายังมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางยุโรปหรือว่าจีนซึ่งหากไทยสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะได้ดีเช่นกรณีของ TikTok ที่มีการลงทุนในไทยสูงถึง800,000 ล้านบาทก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตให้เติบโตได้ถึง 3.5-4% แต่ก็ถ้าเกิดการมีอะไรที่แรงกว่าที่เกิดขึ้นแรงกว่าที่เราคาดนะคะจะทำอย่างไรที่เราจะรอดพ้นมีสภาพคล่องที่เพียงพอแล้วก็สามารถพยุงเศรษฐกิจแล้วก็พยุงตัวเองให้ผ่านได้ผมว่านี่คือโจทย์ปีนี้ของ ของไทยที่สำคัญที่สุดมากกว่าการขยายตัวของ GDP นะคะอาจารย์มองเรื่องนี้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะรอดเรียกว่าอะไรคะรอดเขาเรียกว่า
0: ทางรอด
5: อาจารย์บอกว่าทางรอดอยู่รอดสำคัญกว่าเติบโตนะคะตอนนี้เอาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องดังที่ตอนแรกบอกเอ๊ยอะไรกันแน่มันทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าผลกระทบเลยคือข่าวที่ว่าอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่านะ
0: คะ
5: หรือว่า F1 เนี่ยค่ะก็มีข่าวเขาเรียกว่าเผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วก็ข่าวต่างในต่างประเทศเนี่ยมาเล่นข่าวเรื่องนี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศเล่นข่าวเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยค่ะนายคนนี้นายมิก้าซาโลชาวฟินแลนด์อายุ59ปีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่า1หรือว่า F1 เนี่ยนะคะโดนทำร้ายค่ะโดนลุมทำร้ายที่ประเทศไทยนะคะ
0: สื่อต่างชาติเอาไปตีแบบนี
5: ้ข่าวนี้ทำให้แบบว่าเรียกว่าทุกคนเนี่ยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะ
0: แล้วความจริงเป็นไงคะ
5: ก็ทางตำรวจสน.ทางตำรวจสืบสวนของสน.ลุมพินีเนี่ยนะคะก็แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวก็ได้วันได้มีการเชิญตัวนายมิก้าซาโลชาวฟินแลนด์อายุ59ปีเนี่ยนะคะจากโรงแรมที่พักคือในซอยสุขุมวิทซอย2มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะถึงกรณีที่เนี่ยที่บอกว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยได้เผยแพร่เรื่องนี้เนี่ยนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเดินอยู่บริเวณแยกนานาซึ่งก็ใกล้ที่พักของเขาแล้วเขาไม่รู้สึกว่ามีบุคคลใดมาทำร้ายเขาเลย
0: แต่เขาก็ไม่รู้ว่าม
5: ันเกิดขึ้นได้ไงใช่จนกระทั่งมีชาวเขาเดินอยู่เนี่ยแล้วมีคนมาบอกว่ายูที่ขายูเนี่ยเลือดออกนะเนี่ยเขาก็เลยบอกเขาเล่าอย่างนี้นะคะบอกว่าที่ขาด้านซ้ายมีเลือดออกมามากนะคะเขาเห็นปุ๊บเขาก็ตกใจรีบไปที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ทางคุณหมอและพยาบาลบอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะคล้ายกับถูกของมีคมค่ะโดยส่วนตัวแล้วไม่คิดเลยเรื่องของการที่จะมีคนมาทำร้ายร่างกายเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นนะคะจึงคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากอะไร
0: ร
5: วมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรหายค่ะนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวเล็กๆเท่านั้นเองนะคะการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยคือมาพักผ่อนกับครอบครัวซึ่งเขาก็เดินทางมาไทยเนี่ยบ่อยอยู่แล้วค่ะและในอนาคตก็ยังจะมาอีกนะคะเพราะว่าชื่นชอบประเทศไทยมากและยืนยันว่าเมืองไทยและกรุงเทพไม่ได้น่ากลัวรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยเดินทางไปนะคะ
0: ขอบคุณมาก
5: ต้องโค้ดขีดเส้นใต้อันนี้นะคะ
0: ให้ทำตัวหนาๆหน่อย
5: ใช่ไม่รู้ว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยได้แก้ข่าวให้เราแล้วหรือยังนะคะสำหรับบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะโดนเย็บไปถึง28เข็มที่ขาเนี่ยนะคะก็ปัญหาก็คือของเขาที่เกิดขึ้นนี่คือเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแล้วก็มีบาดแผลแบบนี้ทำให้เขาลงว่ายน้ำไม่ได้เท่านั้นเองที่เขารู้สึกว่าเป็นปัญหาของเขาเนี่ย
0: อุตส่าห์จะมาเที่ยวเมืองไทยฝรั่งชอบเที่ยวทะเลด้วยนะอาบแดดเล่นน้ำ
5: ใช่ก็ไปอาบแดดอย่างเดียวแล้วกัน
0: อุ้ยแต่ไม่แน่น้ำทะเลจะรักษาแผล
5: โอ้ยคุณ
0: ไม่ไหวนะ28เข็มไม่ใช่แผลเล็กๆต้องรอหายก่อนค่ะ
5: ใช่ค่ะขณะที่พันตำรวจตรียศวีจันทวาสนะคะพนักงานสอบสวนของสน.ลุมพินีก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดที่แยกนานานะคะโดยผู้เสียหายบอกว่าไม่รู้สึกตัวว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคะทราบว่ามีบาดแผลจากชาวบ้านมาบอกอย่างที่เขาบอกนะคะในส่วนของพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะบริเวณโดยรอบโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความรวมถึงนายซาโลก็ไม่ได้มาแจ้งความนะตำรวจได้ไปหาเขาที่โรงแรมแล้วก็มาเชิญมาให้ข้อมูลปากคำเนี่ยนะคะเขายังงงอยู่เหมือนกันตำรวจก็เลยบอกว่าไม่มีข้อมูลค่ะมีเพียงคำบอกเล่าจากทางโรงพยาบาลที่ระบุว่ามีคนไทยและชาวต่างชาตินะคะมีบาดแผลลักษณะคล้ายของกับคุณซาโลนะคะโดยเกิดอุบัติเหตุจากแผ่นป้ายจากรถจักรยานยนต์เฉี่ยวนะ
0: คะ
5: แล้วทำให้เกิดบาดแผลดังนั้นตำรวจเนี่ยก็เลยต้องเป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้องไปตามหาหลักฐานนะคะไปพิสูจน์เพื่อที่จะดูพยานแวดล้อมนะคะเพื่อจะพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะโอ้แถวนั้นไม่ต้องกลัวกล้อง
0: เยอะ
5: นะคะ
0: ใช้ได้หมดทุกตัวใช่ไหม
5: ก
0: ็ไม่มี
5: น
0: ะ
5: ไม่มีกล้องที่ใช้ไม่ได้นะตอนนี้นะคะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: มาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,570.95 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 17.59 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 73,14.08 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,581.74 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,559.58 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดีค่ะโดยได้แรงหนุนหลักจากการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเดลต้าที่ปรับตัวร้อนแรงขึ้นมาร้อนแรงมากนะคะรวมทั้งฮาน่าแล้วก็ KCEก็ตามกระแสการลงทุนด้าน AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ที่ยังมีความสามารถในการทำกำไรได้ดีในระยะถัดไปนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นจากหุ้นกลุ่มนี้แหละค่ะกลุ่มเทคโนโลยีนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบก็ทยอยปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยผ่อนคลายลงค่ะมาดูดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบนะคะโดยตลาดเนี่ยถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรค่ะหลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นในช่วงแรกท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะวันนี้ปิดที่ 4,093.73 จุดลดลงไป 51.65 จุดค่ะหางเสงฮ่องกงปิดลบเช่นกันในวันนี้นะคะนักลงทุนก็ติดตามเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะหลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านรอบใหม่ส่งผลให้การเจรจาสันติภาพก็เรียกว่ายังคงมีความเปราะบางอยู่ต่อไปนะคะหางเสงวันนี้ปิดที่ 25,328.23 จุดค่ะลดลงไป 271.22 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะหลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างวันเนื่องจากว่ามีแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีน้ำหนักต่อตลาดเนี่ยนะคะมาถูกหักล้างด้วยการเทขายทำกำไรค่ะก็เลยทำให้นิเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 64,999.41 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 3.32 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ปรับไปทั้งสิ้น27ครั้งค่ะคุณธนุตราโดยนะคะบวกไป9นะคะลบไป18ค่ะปิดตลาดวันนี้ยังลบอยู่750บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,050 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,250 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,674.24 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,050 บาทนะคะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,491 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 32.56 ค่ะทางด้านของเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 32.55 บาทต่อดอลลาร์นะคะแข็งค่าจากช่วงเช้าเปิดที่ 32.64 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.55 ถึง32.65 บาทต่อดอลลาร์นะคะเงินบาทเนี่ยแข็งค่าเล็กน้อยสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคนะคะช่วงนี้ตลาดยังไร้ปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นค่ะเพราะว่าก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของการเจรจาสันติภาพอยู่นะคะมีการคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50 ถึง 32.70 บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องราคาน้ำมันคุณฐานุตาเวสเท็กซัสตอนนี้ลงไปอีก5เหรียญโอ้โห5เหรียญ66เซนต์นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 88.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็ลงไป4เหรียญ99เซนต์ราคาอยู่ที่ 94.59 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้แถลงว่าผลการสอบสวนที่ทำให้เชื่อได้ว่าขีปนาวุธต้านเรือที่พัฒนาและใช้งานโดยอิหร่านถูกนำมาใช้ในการโจมตีเรือของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอมุสเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูนะคะซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเรือ HMM โคของเกาหลีใต้ได้ถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่4พฤษภาคมทำให้เรือเนี่ยเกิดระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้นะคะส่งผลให้ลูกเรือ1รายจากทั้งหมด 24รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่1แถลงผลการสืบสวนในวันนี้นะคะบอกว่าจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคสรุปได้ว่าวัตถุบินไม่ทราบชนิดดังกล่าวน่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือตระกูลนูนะคะที่พัฒนาโดยอิหร่านค่ะผลการสืบสวนระบุว่าหัวรบแรกไม่ทำงานขณะที่หัวรบที่2ระเบิดนะคะเมื่อกระทบกับเป้าหมายโดยขีปนาวุธชนิดนี้ถูกใช้โดยกองทัพเรือของอิหร่านนะคะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC และก็กลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านนะคะแม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่สามารถยืนยันเรื่องของสถานที่ยิงนะคะผู้ก่อเหตุหรือว่าเจตนาที่แท้จริงของการโจมตีหลักฐานหลายชนิดก็ชี้ไปที่อิหร่านค่ะพร้อมกับเสริมว่าในส่วนของเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะสรุปนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้เว้นแต่ว่าผู้ก่อเหตุจะยอมรับนะคะในพักยังระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเรียกทูตนะคะอิหร่านประจำเกาหลีใต้เข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงกรณีเรื่องนี้นะคะเรือแล้วก็เรียกร้องให้มีมาตรการแสดงความรับผิดชอบรวมถึงการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้เดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะเราเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อค่ะ
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
12: ประตูรั้วกำลังจะป
13: ิ
12: ด
13: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
14: ราคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
15: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
14: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

กลับมากันติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะสำหรับใครที่อยากจะได้ทุนมีทุนตอนนี้เขาบอกว่ามีเรื่องของโครงการที่น่าสนใจนะคะบ้านเติมทุนค่ะถ้าคุณมีบ้านนะคะมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ค่ะธนาคารออมสินนะคะขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำสบายสบายเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะตอนนี้ถ้าสนใจคุณสามารถสมัครได้เลยนะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินเลยนะคะมาดูเรื่องการจราจรกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้มีคุณผู้ฟังนะคะเพื่อนสมาชิกจส100ของเราที่ยังเดินทางอยู่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงพระราม3นะคะพระราม3บนสะพานข้ามแยกขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถไปจอดเสียค่ะคุณสันแจ้งมานะคะว่าบนสะพานข้ามแยกขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมมีแท็กซี่นะคะแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะก็เป็นฝั่งนะคะจากตรงบริเวณให้แยกนรนองมุ่งหน้าถนนตกนะแล้วบอกว่าบนสะพานข้ามแยกเนี่ยก็คือมีรถจอดเสียอยู่1คันในช่องทางด้านซ้ายตอนนี้เรื่องของการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะไม่เป็นปัญหานะยังเดินทางได้อยู่แต่ว่าอยากให้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะที่คุณสันแจ้งมาเพราะว่าไปจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายพอดีเลยเป็นแท็กซี่นะคะน่าจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะขอบคุณข้อมูลจากคุณสันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของรถที่จอดเสียอยู่ในเส้นทางนะคะที่คุณสันอัปเดตมาให้ส่วนในสายทางอื่นๆเพื่อนสมาชิกเดินทางอยู่ตรงไหนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าถนนวิทยุนะคะวิทยุเองนี่ก็ดูค่อนข้างหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะเย็นนี้นะคะไม่แผ่วเหมือนกันสำหรับเส้นนี้นะไปดูในแผนที่นะคะดูในแมปเพิ่มเติมกันไปนี่ก็ยังแดงๆอยู่เลยนะสำหรับเส้นวิทยุทุกวันเหมือนกันนะที่รถค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเส้นนี้นะใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะก็คือพระราม4พระราม4เองก็ยังคงมีปริมาณรถที่สะสมต่อเนื่องนะคะมันก็เลยกระทบเข้าไปถึงทางด้านของถนนวิทยุด้วยนะในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะรถยังเต็มพื้นที่ดีเลยเต็มดีไหมอ่ะสำหรับใครอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็ตาแน่นนิดนึงนะเดี๋ยวฉันไปดูตรงบริเวณแถวๆใกล้ๆกับจามจุรีสแควร์นะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรของถนนพระราม4นะเวลานี้นะคะเดี๋ยวจะไปส่องให้ในพื้นที่นะคะในนี้ตรงบริเวณแถวๆสามย่านตรงนั้นนะเรื่องของการจราจรบนถนนพระราม4ตอนนี้คือปริมาณรถมากก็จริงนะคะแต่เห็นว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะไปกันเรื่อยๆนะไม่ได้หยุดนิ่งซะทีเดียวนะคะปริมาณรถค่อนข้างเยอะทั้ง2ฝั่งเลยแต่ไปได้นะไปได้อันนี้ก็คือจุดที่ดิฉันไปส่องกล้องนี่คือแถว3ย่านนะคะ3ย่านนะขยับมาอีกหน่อยมาดูแถวแยกสะพานเหลืองตรงบริเวณแยกสะพานเหลืองนะคะรถที่มาจากแยกมหานครค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะสำหรับตรงนี้นะคะแยกมหานครปริมาณรถเต็มพื้นที่นะคะส่วนด้านพระราม4นะคะด้านถนนพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปแยกหัวลำโพงนะคะตรงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ค่ะก็มี
ปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับพระราม4แต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะส่วนตรงบริเวณแยกหัวลำโพงนะตรงนี้เป็นจุดตัดจุดเชื่อมกับถนนอีกสายหนึ่งพอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นที่จะไปต่อนะคะทางเยาวราชก็ดีนะก็มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะตรงบริเวณแยกหัวลำโพงตอนนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเพราะว่าดูท้ายแถวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็พอได้สัญญาณไฟเขียวแล้วเนี่ยเห็นเคลื่อนตัวตามกันได้นะท้ายก็ไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่นะยังพอไปไหวนะคะสำหรับเส้นนี้นะส่วนเจริญกรุงเองตอนนี้เบาๆนะคะรถไม่เยอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส

0: คลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพิรันสถิราประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาโดยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายวรวัฒน์โคสิทธิ์ดังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรและนางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์ทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระ

0: ศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอฮ์และเด็กหญิงหนูฟีดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเล็กที่ 24/5 หมู่ที่ 6 ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีและเด็กหญิงหนูฟีดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีและเด็กหญิงหนูฟีดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาตีเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เศรษฐสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะปิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายเช้าวันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่ 8/2569 ผ่านระบบออนไลน์และระบบออนไซต์โดยที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นศูนย์แห่งที่39ที่เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องโดยอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 68.84 ขณะที่โครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวา เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนพื้นที่เกษตรได้กว่า100ไร่ในฤดูฝนส่วนโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่ลักคีมีความก้าวหน้าร้อยละ30ด้านการส่งเสริมอาชีพภายในแปลงทดสอบสาธิตมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอรี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นขณะเดียวกันมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยมีเกษตรกรเข้าร่วม227รายนอกจากนี้มีการส่งเสริมงานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เสริมส่วนด้านสังคมสุขศาลาโครงการหลวงเรตอให้บริการประชาชนสะสม 5,440 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในห้วงเดือนกรกฎาคม2569และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลความสำเร็จตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาปรับใช้ในพื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกในรัชสมัยโดยนับเป็นศูนย์แห่งที่40มีความก้าวหน้าด้านระบบน้ำอย่างต่อเนื่องโดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำมีความก้าวหน้าร้อยละ 95.80 และระบบกระจายน้ำผิวดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 79ส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 60.49 ด้านการทดสอบและสาธิตการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจเช่นมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายเมลอนสีทองและแตงกวาญี่ปุ่นพร้อมทั้งทดลองปลูกพืชนอกโรงเรือนเช่นเสาวรสมะละกอมานูก้าและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้สามารถเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน5หน่วยงานคณะทำงานอาสาสมัครและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการหลวงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ68ของแผนงานโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและการผลิตพืชผักในโรงเรือนเพื่อส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชุมชนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานผลการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและการจัดทำหลักสูตรชุมชนเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพและรายได้พร้อมเตรียมจัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยรื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูงนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรายงานความก้าวหน้าและบูรณาการการดำเนินงานในส่วนต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมการวางแผนรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤตราคาน้ำมันในปัจจุบันรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วในการนี้กรมวังผู้ใหญ่เปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงยกระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบันสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งร้านกาแฟ Inspire by Princess แอดหญิงนมได้รับใบรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีส่วนศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงที่จะออกไปประกอบอาชีพอิสระแต่มีต้นทุนน้อยโดยเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารคาวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste และ Low Carbon Society ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกและการจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่และคณะรับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาจากผู้ต้องขังที่จัดแสดงขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินงานด้านการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้13ฐานในการนี้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนงานทัณฑสถานได้จัดแสดงนิทรรศการอาทิการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่และคณะเยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยฐานฝึกวิชาชีพจำนวน15ฐานการเรียนรู้50รายวิชาอาทิฐานโรงเลี้ยงไส้เดือนฐานปลูกพืชผักสวนครัวฐานปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียและหญ้าแพงโกลาทั้งนี้กองทุนกำลังใจยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคนิคที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายงานนี้ได้จากนั้นไปยังอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำศูนย์ แคร์และฐานการฝึกอาชีพการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าการวาดรูปและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังรายอื่นจากนั้นเยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะที่เลี้ยงแบบอิสระมีพื้นที่ให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าในภายนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสำหรับวันนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้ปริมาณโลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความมีจิตอาสาจิตสาธารณะเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีความผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงศ์วรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราบริษัทดักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา จากนั้นเวลา 14:30 น.บริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปทุมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนและศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่วัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 17:00 น.กองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ดินทิราสภากาชาดไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกนนทบุรีและวัดท้ายสำเภานครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเลนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมีการปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: เ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ค่ะ
1: สบาย
2: สบายดี
0: สบาย
2: ดี
0: โอ้สบาย
2: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: จังหวัดบางที่ไหน
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูค่ะขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้ยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายจากทางจสร้อยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของหญิงที่พยายามจะทำร้ายตัวเองนะคะช่วงก่อนประมาณ2ทุ่มเนี่ยค่ะมีการแจ้งมาบอกว่ามีผู้หญิงจะทำร้ายตัวเองตรงบริเวณกลางสะพานสังฮีนะคะซึ่งทางอาสาสมัครร่วมกตัญญูพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นค่ะได้เข้าไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะปลอดภัยเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะก็ลงจากตรงบริเวณกลางสะพานสังฮีไปแล้วนะคะแล้วอีกพื้นที่หนึ่งนะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แจ้งมาค่ะที่ซอยบงกต91นะคะที่ปทุมธานีเมื่อช่วงเวลา 19:46 นาทีค่ะเราก็ได้รับแจ้งนะคะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในซอยบงกต91ปทุมธานีก็ดูจากลักษณะที่เกิดเหตุนะคะเป็นพื้นที่คล้ายๆนะคะคล้ายๆกับโรงงานนะคะคล้ายกับโรงงานนะอยู่ในเขตพื้นที่ปทุมธานีค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ทางมูลที่ร่วมกตัญญูปทุมธานีเพิ่มเติมมาให้นะคะเป็นเหตุของไฟไหม้อู่ทำท่อรถยนต์มีน่าล่ะเห็นมีรถในภาพด้วยนะคะที่จุดที่เกิดเพลิงไหม้นะเขาบอกว่าเป็นอู่ทำท่อรถยนต์แล้วขณะนี้ค่ะเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในจุดเกิดเหตุเห็นยืนยันออกมาว่ามีผู้เสียชีวิต1รายนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะส่วนสาเหตุรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเดี๋ยวถ้ามีมากกว่านี้จะรีบนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพลิงที่เกิดขึ้นในซอยบงกต91ปทุมธานีแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะมาดูกันต่อนะนอกจากเรื่องของเหตุการณ์นะคะในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ต้องมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนได้ทราบกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปิดเบี่ยงนะคะปิดเบี่ยงจราจรเนี่ยทาง MEA เขาได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่าจะมีการปิดเบี่ยงจราจร2เลนนะคะบริเวณขาเข้าอาคารพาณิชย์เยื้องทางเข้ากฟผ.ไซน้อยค่ะนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะเริ่มวันพรุ่งนี้นะตรงบริเวณขาเข้าอาคารพาณิชย์นะคะเยื้องทางเข้ากฟผ.ไซน้อยเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะก็ตั้งแต่28พฤษภาคมถึง1กรกฎาคม2569เพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินก็คาดว่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเปิดการจราจรได้ในวันที่1กรกฎาคมเวลา 5:00 นค่ะแต่ว่าช่วงที่มีการปิดเบี่ยงจราจรแบบนี้นะคะก็อยากให้ผู้ที่ใช้ถนนในเส้นทางนี้นะคะวางแผนการเดินทางกันด้วยค่ะทาง MEA ขออภัยผู้ที่รับผลกระทบมาณที่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรค่ะสำหรับจุดที่เขาจะมีการทำงานนะคะก็เลยต้องปิดช่วงระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่สิ้นเดือนนี้นะคะก็คือ28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569แล้วก็จะเปิดนะคะคืนพื้นผิวจราจรเปิดการจราจรได้คาดนะคาดว่าน่าจะทำได้ในวันที่1กรกฎาคม2569เวลา 5:00 นเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็มาแจ้งให้ได้ทราบล่วงหน้ากันนะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้ยังมีที่ไหนเพิ่มเติมอีกไหมมีอีก1จุดนะคะมีอีก1จุดทาง MEA ก็แจ้งเพิ่มเติมมาด้วยนะคะตรงบางกรวยไซน้อยนะบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงตรงนี้เขาปิดนะคะปิดการจราจร2เลนตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมไปจนถึง6กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวรเช่นกันนะคะตามโครงการสายใต้ดินก็คาดว่าหลังจากที่คืนผิวจราจรเรียบร้อยก็จะเปิดการจราจรได้ในวันที่6กรกฎาคม2569เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเช่นกันนะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะว่าในจุดที่เขามีการทำงานเนี่ยก็ เดี๋ยวเรียบร้อยนะคะก็จะมีการคืนสภาพผิวจราจรถาวรให้กับประชาชนนะคะเผื่อจะได้เรื่องของการวางแผนการเดินทางนะช่วงระหว่างที่เขาทำงานอยู่นี้เราจะได้เผื่อเวลาในการเดินทางได้ขอบคุณข้อมูลจากทาง MEA การไฟฟ้านครหลวงค่ะมาดูเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคุณวันลบแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะบอกว่าที่ถนนทหารขาเข้าตรงบริเวณสี่แยกสะพานแดงนะคะมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันล้มนะคะล้มคาบน้ำมันบาดเจ็บไป3คนนะตรงนี้3คนก็เพิ่มความระวังระมัดระวังด้วยถนนทหารขาเข้านะคะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะมีสายนะคะจากคลอง5013อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีที่เกิดไฟไหม้เนี่ยค่ะอยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงอะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ต้นรับแจ้งว่าเป็นเพลิงไหม้โรงงานนะครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ในซอยบงกต91เนาะคลอง2
0: ค่ะ
1: พอมาถึงนะครับมันก็เป็นโรงงานฟีไปครับทำท่อไอเสียเนาะ
0: อ๋อเป็นโรงงานทำท่อไอเสียค่ะ
1: ครับแล้วก็เราเข้าไปถึงก็มันจะเป็นห้องคล้ายๆห้องจูนรถนะครับไดโน
0: ่ค่ะ
1: ก็คือห้องนี้มันน่าเขาน่าจะจูนรถหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือมันระเบิด
0: คือลักษณะตรงตัวอาคารนี่เป็นอาคารหลังคาสูงสูงโปร่งโปร่งใช่ไหมคะตรงที่บอกว่าเป็นที่จูน
1: เป็นห้องไดโน่เป็นห้องแยกออกมาจากโกดังหลังคาสูงครับ
0: อ๋อห้องแยก
1: ก็คือเป็นเฉพาะห้องไดโน่ของเขาเลยครับแยกจากตัวโรงงานของเขา
0: ค่ะค่ะ
1: มันไม่ห้องไดโน่เฉพาะห้องไดโน่ครับ
0: ความเสียหายก็คือจะเกิดเฉพาะตรงนี้ไม่ได้ลุกลามไปตรงอื่น
1: ใช่ครับจะเกิดแค่ในโกดังไอห้องไดโน่ของเขาเฉพาะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วด้านในมีรถอยู่หนึ่งคัน
1: ก็มีรถเก่งครับที่น่าจะลังจูนอยู่ครับค
0: ัน
1: หนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายคนหนึ่งครับ
0: ผู้เสียชีวิตนี่เป็นช่างของอู่นี้หรือเปล่าคะหรือยัง
1: ก็ยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันครับก็ว่าเป็นช่างหรือว่าเป็นลูกค้าเพราะว่ายังแต่ว่ารู้ว่าเป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชาย
1: คนที่แจ้งว่าสูญหายว่าเป็นผู้ชายคนเดียว
0: ค่ะแล้วเหตุเพลิงไหม้มันเกิดตั้งแต่ตอนกี่โมงคะ
1: ประมาณ2 ทุ่มได้ครับสองทุ่ม
0: แสดงว่าโรงงานนี้ก็ยัง
1: สงบแล้วก็เลยเข้าไปเคลียร์ข้างในดูตอนแรกแจ้งว่าหายคนหนึ่ง
0: ค่ะคนที่แจ้งว่าหายนี่ใครเป็นคนแจ้งอะคะ
1: ก็พวกทีมงานในบ้านเขาเนี่ยแหละครับพวกคนงานที่ว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยในโรงงาน
0: ค่ะแสดงว่า
1: เช็คยอดแล้วน่าจะหายไปคนหนึ่งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อแสดงว่าเขายังไม่เลิกงานช่วง2 ทุ่มยังทำงานกันอยู
1: ่ครับประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะเป็นอู่ที่ทำท่อรถแล้วทำอะไรคะ
1: ก็ทำท่อแล้วก็เกี่ยวกับน่าจะพวกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยแหละครับพวกจูนรถรีแมปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นอู่แต่งรถ
1: ใช่ครับประมาณนั้น
0: ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเสียชีวิต1 รายแล้วรถก็คือคัน1 คันเหรอคะ
1: ตรง
0: น
1: ั้
0: นไหม้อะไรไปอีกคะ
1: ก็ไหม้แค่นั้นนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ช่างในโกดังที่มันเป็นตัวไดโนเทสของเขาครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้ลุกลามไปตรงอื่น
1: ใช่ครับอยู่แค่ในห้องไดโนเขา
0: ค่ะค่ะ
1: โอเคนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะคะคลอง5013อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเหตุเพลิงไหม้ในซอยบงกต91ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีปรากฏว่าตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของเพลิงไหม้ในห้องที่เขาทำงานนะคะเกี่ยวกับการจูนรถนะมีรถเสียหาย1 คันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1 รายน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในอู่นั่นแหละเพราะว่านับจำนวนคนกันแล้วบอกว่ามีคนสูญหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่1 รายเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ระบุยืนยันว่าเป็นใครชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยไม่ได้ลุกลามไปไหนไหม้เฉพาะตรงบริเวณห้องนี้ห้องเดียวนะคะไม่ได้ลุกลามไปในส่วนของโกดังส่วนอื่นๆค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก2 ทุ่มแล้วหลังจากนั้นนะคะนอกจากเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้แล้วนะเมื่อสักครู่ที่ฉันไปตามดูข้อมูลนะคะเห็นเดี๋ยวนะเหมือนจะมีอีก1 เหตุเหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะล่าสุดนี่ปึ๊บมีเหตุแต่ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะที่ซอยคูบอล6 แยก 5นะคะที่รามอินทราเขตคณะยาวตอนนี้เจ้าหน้าที่ของดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนกำลังไปยังจุดเกิดเหตุนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางศูนย์นะคะของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะที่มีการแจ้งเหตุเรื่องของเพลิงไหม้เพิ่มเติมอันนี้เป็นไหม้กองขยะ นะถ้าสมมุติว่าคุณไปพบเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็สามารถอัปเดตแล้วก็แจ้งกับจสร้อยได้เลยนะคะเราจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นะเพื่อนสมาชิกของเราแจ้งเข้ามาคุณวินัยนะคะบอกว่าตรงบริเวณจุดกลับรถหน้าปากซอยเพชรเกษม110/2นะคะเป็นฝั่งขาเข้าจากเพชรเกษมเข้ามานะคะมีเหตุรถชนกันทั้งหมด3คันเป็นรถตู้โดยสารรถกระบะนะคะมีแคปแล้วก็รถ SUV ซึ่งทั้ง3คันนี้ค่ะกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางบนถนนนะคะโดยช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณชัยบางแคก็เพิ่มนะคะเพิ่มเติมข้อมูลจากที่คุณวินัยแจ้งมาให้เรานะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีรถยกนะคะมีรถยกอยู่ตรงพื้นที่เกิดเหตุและกำลังดำเนินการนะคะเคลื่อนย้ายรถเพราะว่าทั้ง3คันที่ชนกันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เสียหายค่อนข้างหนักนะคะส่งผลให้การจราจรเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าชะลอตัวตรงบริเวณหน้าซอย110นะคะชะลอตัวแถวนั้นนะเพราะว่าเหตุเกิด110/2มันก็ชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณแถวนั้นนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปสำหรับเพชรเกษมขาเข้าก็เคลื่อนตัวต่อได้ส่วนฝั่งกลับกันเพชรเกษมขาออกไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณวินัยแล้วก็คุณชัยบางแคด้วยนะคะที่แจ้งมาหลังจากนั้นเราก็ได้รับแจ้งเพิ่มเติมค่ะคุณท็อปบอกว่าถนนหลังสวนนะคะตรงนี้ตรงบริเวณกลางแยกตัดถนนสารสินมีอุบัติเหตุเรื่องของรถ2แถวค่ะชนกับรถเก๋งนะคะแล้วทั้ง2คันก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้รถที่ตามหลังมาชะลอตัวนะคะผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้นะคะสำหรับเส้นหลังสวนนะก็ชะลอตัวนะคะตรงบริเวณกลางแยกตัดกับถนนสารสินรถ2แถวแล้วก็รถเก๋งนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเผื่อใครใช้เส้นนี้ระวังไว้ด้วยนะคะพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้เช่นเคยค่ะสำหรับเส้นนี้นะพอพูดถึงรถเวลามันเกิดอุบัติเหตุนะคะบางทีเนี่ยตอนยังไม่เกิดเราก็อาจจะยังไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีรถนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการทำประกันภัยรถยนต์อันนี้บอกไว้เลยนะคะยังไงก็ต้องทำสำหรับประกันภัยรถยนต์ซึ่งตอนนี้ค่ะทางจสร้อยเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะชื่อโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเชื่อว่าหลายท่านได้ยินชื่อนี้จนคุ้นเคยแต่บางท่านอาจยังไม่เคยเข้าร่วมอันนี้ขอเชิญชวนเลยค่ะใครขับรถยนต์นะคะมีรถยนต์มีรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะอันนี้นับยังไงนับตั้งแต่วันแรกที่จดทะเบียนนะคะวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะนับไปยังไม่เกิน7ปีคุณสามารถเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้เลยนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับเรามาทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าตามกรมธรรม์แน่นอนแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์นะคะนั่นก็คือมีในเรื่องของโอกาสค่ะเรียกว่าคุณจะได้รับโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะและในกรณีที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการอีกกรณีหนึ่งนะคุณทำประกันแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่เราไม่ได้เป็นคนผิดนะเพราะเราเป็นคนขับรถดีมีวินัยนะคะแต่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะทางโครงการเองเขาจะมีรถสำรองให้คุณได้เอาไปใช้ระหว่างที่ต้องเอารถไปซ่อมค่ะตรงนี้มีรถให้คุณยืมใช้ได้สูงสุดนานถึง20วันด้วยกันนะคะไม่เกิน20วันตรงนี้ใครสนใจนะคะอยากเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้ค่ะ02150888ค่ะ02150888วิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการดีๆที่มีชื่อว่าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเดี๋ยวเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงในพื้นที่อื่นๆนะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่บางจุดนะต้องบอกว่าบางจุดดีกว่า รถก็ยังคงหนาแน่นแล้วก็เต็มพื้นที่นะคะใครยังเดินทางอยู่ตรงนี้อัปเดตข้อมูลให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะโทรมาก็ได้นะดอกจาน1808หรือกด1137นะคะรวมไปถึงทางหน้า YouTube นะคะทักทายพูดคุยกันมาหรือจะฝากข้อมูลทางอินบ็อกซ์ใน Facebook ก็ได้นะคะตอนนี้สวัสดีค่ะมีรายการตัวมาหลายท่านเลยนะสวัสดีค่ะในช่วงค่ำคืนนี้นะคะคุณกระปุกแดงน้องหนุ่มใจบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการมีลมท้องฟ้ามีเมฆพอพูดแบบนี้นะคะดิฉันต้องไปดูนิดนึงแล้วกันท้องฟ้ามีเมฆเหรอตอนเวลานี้นะคะใกล้จะ3ทุ่มแล้วในกรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะไม่พบกลุ่มฝนนะมันจะกระจายตัวไปทางแถวๆกาญจนบุรีค่ะนะคะพนมทวนห้วยกระเจาเราขวัญขึ้นไปทางด้านบนนู่นเลยนะออกสุพรรณสามชุกไปนู่นนะคะในกรุงเทพมหานครยังเข้าไม่ถึงค่ะแต่ว่าบ้านแพ้วสมุทรสาครเริ่มมีกลุ่มฝนพัดพาเข้ามาแล้วนะคะบ้านแพ้วนะคะตัวเมืองนครปฐมเนี่ยมีกลุ่มฝนเข้ามาแล้วในพื้นที่กำแพงแสนนะคะอีกหนึ่งกลุ่มแต่ว่ากรุงเทพยังมาไม่ถึงแต่ปลายๆนะปริมณฑลนี่อาจจะได้อิทธิพลของฝนไปเหมือนกันนะใครอยู่ใกล้แถวบ้านแพ้วกระทุ่มแบนตรงนี้อาจจะมีฝนปล่อยๆเข้ามาได้นะคะในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพราะมันอยู่ติดกันนะเนาะเป็นช่วงเวลายามดึกคืนนี้นะคะฝนในกรุงเทพยังไม่มีนะคะแต่เรื่องของความชื้นสัมพัทธ์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 69% นะคะแล้วก็อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำบันทึกไว้ในช่วงชั่วโมงนี้อยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกด้วยนะคะทำให้เราได้เห็นกลุ่มฝนนะว่าตอนนี้มันกำลังเดินทางไปไหนอย่างไรเดินทางมาถึงช่วงท้ายอยู่ท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟก2026มั่นใจไทยสามารถเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกและแม่ทัพภาคที่4นะครับส่งสารอวยพรเนื่องในวันฮารีรอยออีดีอัฮาฮิจรัสศักราช1447อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ช่วยวัดเก

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟคอนุกาเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยได้กล่าวถึงภาพรวมของงานในปีนี้ว่ามหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟคอนุกาเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทอง

0: 4และผู้อำนวยการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ส่งสารเนื่องในวันฮารีรายออิดิอันฮาระยอฮัจประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1447นะครับถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศโดยร่วมอวยพรและขอพรจากองค์อัลเลาะห์ทรงประทานความสุขความเมตตาและความสันติสุขแก่ทุกครอบครัวสำหรับวันอีดิอัฮาเป็นวันแห่งการรำลึกถึงศรัทธาความเสียสละและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ตามแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กองทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมเดินหน้าส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกเพื่อให้สันติสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปที่ตำรวจภูธรภาค5นะครับได้เดินหน้าโครงการ Bunny Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนอายัดและคืนเงินเหยื่อแก๊งออนไลน์5คดีรวมกว่า3ล้าน1แสนบาทคุณศศิดาราสิงหเนตรมีรายงานครับ
1: พลตำรวจโทกิจฉาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลความสำเร็จในโครงการ Bunny Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5สามารถติดตามอายัดเงินและส่งคืนผู้เสียหายจากคดีอาชญากรรมออนไลน์ได้รวม5คดีเป็นเงิน 3,149,900 บาทคดีแรกเป็นหญิงชาวลำปางอายุ71ปีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและตำรวจหลอกโอนเงินตรวจสอบบัญชีจากคดีฟอกเงินสูญเงินกว่า 7,160,000 บาทก่อนตำรวจอายัดเงินคืนได้ 1,700,000 บาทคดีที่2จับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มบัญชีม้าได้5รายที่ตลาดในจังหวัดเชียงใหม่หลังหลอกลวงเหยื่อว่าจัดหางานในต่างประเทศได้ยึดเงินคืนได้ 290,000 บาทคดีที่3รวบเยาวชนอายุ17ปีที่ทำหน้าที่เป็นม้ากดเงินสดที่ธนาคารในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังหลอกเหยื่อให้ลงทุนโปรโมทสินค้า 250,000 บาทแล้วเชิดเงินหนีสำหรับคดีที่4และ5เป็นการอายัดเงินจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้เหยื่อกดลิงก์ดูดเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนำส่งเงินสดคืนผู้เสียหายทั้ง2รายรวม 99,900 บาทได้สำเร็จศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21 นาฬิกากับอีก8นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรวันนี้เรามีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเอามาเล่าให้คุณฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลจากตัวเรานะคะสำหรับเรื่องของใครที่ชอบท่องเที่ยวนะในพื้นที่ธรรมชาติวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขามีนวัตกรรมในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะเรื่องของช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ที่มีคนอยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับทางคุณจิรชัยอาขจักค่ะหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะสำหรับโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมแจ้งเตือนอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะสร้างขึ้นมายังไงแล้วก็ใช้แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยยังไงบ้างอะคะ
1: ครับก่อนอื่นต้องขอเรียนเบื้องต้นว่าในตัวอุปกรณ์เรื่องของการแจ้งเตือนสัญญาณเสียงและก็แสงของเรื่องของช้างป่านะครับเราเป็นงานวิจัยที่เราทำในการที่จะมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกรณีที่ช้างออกมาใกล้อยู่ในเขตชุมชนหรือใกล้พื้นที่การเกษตรอะไรเงี้ยในการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยอะครับอันนี้ก็เลยนำมาประยุกต์ใช้พอดีทางท่านหัวหน้าอุทยานชาติเขาใหญ่มีความสนใจในตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็เลยพอดีเรามีโครงการวิจัยที่พื้นที่เขาใหญ่ด้วยก็เลยถือโอกาสนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปช่วยท่านในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยเวลานักท่องเที่ยวในบริเวณโซนที่อยู่ใกล้กับช้างหรือว่ามีจะมีช้างเดินผ่านนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันก็จะเป็นอุปกรณ์ประยุกต์ใช้ในเรื่องของเสียงก็เป็นเสียงไซเรนแล้วก็แสงเหมือนรถถ้าเรานึกภาพไม่ออกก็นึกถึงรถแอมบูเลนซ์ที่จะมีแสงแว๊บแว๊บแว๊บครับครับแล้วก็มีเสียงด้วยครับในระดับความดังที่ปกติไม่รบกวนแต่ว่าไม่รบกวนถึงขั้นรบกวนกับหรือทำให้ช้างตกใจแต่ว่าจะเป็นการให้คนหรือเจ้าหน้าที่ได้ยินก่อนครับเป็นการเตือนก่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับ
0: ค่ะแล้วในการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ที่บอกว่าใช้ทั้งเสียงแล้วก็แสงในการแจ้งเตือนตรงนี้มันจะเป็นการใช้เซ็นเซอร์หรือยังไงอะคะตัวสัญญาณจะถึงติดขึ้นมาค่ะ
1: อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้อย่างง่ายเป็นการใช้เชือกเป็นการใช้เชือกไนลอนเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เสียงดังกล่าวแต่ว่าโจทย์ใหญ่ของเราก็คือเราจะต้องรู้ว่าปกติช้างมักจะมีเส้นทางหลักหรือทางด่านเขาเป็นประจำในการเข้าออกในแต่ละพื้นที่อันนี้โจทย์งานวิจัยหรือว่านักวิจัยที่เราติดตามอยู่เราก็ต้องค้นหาตรงนี้ก่อนว่าในพื้นที่ที่เราจะใช้เชือกตัวนี้ในการที่จะวางแนวในระดับความสูงประมาณช้างประมาณหลังช้างก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรนะครับครับซึ่งครับอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยหรือว่าคนก็จะเดินผ่านก็จะไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าพอช้างเขาเดินผ่านเขาก็จะไปเกี่ยวออกกับเชือกตัวนี้เชือกก็จะไปดึงเข้ากับตัวที่เราเชื่อมต่อกับตัวเสียงแล้วก็แสงครับเมื่อวงจรมันครบมันก็จะทำให้เกิดแสงและเสียงขึ้นมาครับเสียงก็จะดังขึ้นก็จะทำให้เราสามารถได้ยินได้ครับ
0: ค่ะเสียงนี่จะดังจนช้างตกใจไหมคะอย่างนี้
1: อ๋ออันนี้เราหลักๆเลยเราต้องการให้คนที่หรือเจ้าหน้าที่เราได้ยินแต่ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วช้างเองเนี่ยเขารับรู้ได้ดีมากแต่ว่าในสิ่งที่เราใช้เป็นเสียงความดังในระดับปกติครับที่เรามีการทำงานแล้วก็มีการที่จะสังเกตดูพฤติกรรมของช้างด้วยคือเท่าที่ทำงานเนี่ยเท่าที่ทำวิจัยแล้วก็วางอุปกรณ์ตัวนี้มานี่เป็นเน้นเสียงให้คนได้ยินแต่ว่าไม่ทำให้ช้างตกใจครับ
0: ลักษณะของเสียงที่ให้ได้ยินคือเป็นเสียงแบบไซเรนเหรอคะหรือว่าเป็นเสียง
1: ใช่ใช่ครับครับการเล่นการเล่นพาไม่ออกแสงกับเสียงจะประยุกต์มาจากรถแอมบูเลนซ์เลยครับครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีการทดลองเอาไปติดไว้ที่ไหนบ้างแล้วอะคะ
1: อ๋อหลักเลยเราจะทำกับชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่มีช้างออกอยู่ใกล้ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาวที่เราอยู่ที่ภูหลวงนี้ที่เลยขอนแก่นแล้วก็มีทางส่วนกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ก็มีที่ปากช่องนครราชสีมาแล้วก็ที่นครนายกครับคร
0: ับ
1: เป็นจุดวางงานวิจัยเราแต่พอดีท่านหัวหน้าอุทยานชาติเขาใหญ่มีความสนใจแล้วว่าเป็นการประยุกต์ใช้แล้วก็วิธีทำให้เจ้าหน้าที่สามารถได้ยินก่อนแล้วก็รู้ว่าช้างเข้ามาเราก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็จะมีแผนในเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยขั้นต่อไปได้ครับคร
0: ับ
1: เรื่องหลักการก็คือรู้ก่อนก็ทำให้เกิดความปลอดภัย
0: ค่ะแล้วระยะในการติดตั้งเจ้าตัวเสียงและแสงตรงนี้เนี่ยค่ะห่างจากสมมติว่ามีชุมชนอยู่ตรงใกล้ๆกับพื้นที่ป่าเราจะอุปกรณ์เนี่ยไปติดตั้งห่างจากชุมชนประมาณสักเท่าไหร่หรือว่าต้องเข้าไปในป่าลึกประมาณสักเท่าไหร่ยังไง
1: คะอ๋อหลักๆเลยเราก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะชุมชนที่อยู่ใกล้หรือพื้นที่เป้าหมายเราเนี่ยสามารถที่จะได้ยินด้วยแล้วก็ส่วนที่สองก็เราก็จะมีระยะในเรื่องของการที่จะวางแนวตามเส้นทางด่านช้างโดยปกติความยาวก็อยู่ที่ประมาณสัก200-500เมตรนะครับครับโดยประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างหลังจากที่มีการทดลองไปแล้วนี่ปรากฏว่าไซเรนมันดังขึ้นมาบ้างหรือยังอะคะ
1: ตอนนี้มีที่ดังขึ้นมาก็เป็นในส่วนของตัวชุมชนเองแต่ว่าในส่วนของพื้นที่กลางเต็นท์ที่ในส่วนของพื้นที่ทางเขาใหญ่ที่วางไว้นี่ก็ถือว่าจริงๆเราไม่อยากให้ดังนะครับเขาแต่ว่าถ้าเมื่อดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะก็มีการทดสอบในช่วงทุกๆเช้าหรือช่วงเย็นที่เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจตาเขาก็จะทดสอบว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็สื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่ทางเขาใหญ่อยู่เป็นระยะอยู่ครับ
0: แสดงว่าจริงๆยังไม่มีช้างเดินมา
1: แต่ว่าในตัวชุมชนในแปลงทดลองเราที่ดงลานที่ขอนแก่นดังๆแล้วครับแล้วก็มีภาพของช้างด้วยอันนี้เป็นภาพของงานวิจัยเราครับครับผม
0: ค่ะที่ชุมชนตรงนั้นคือช้างลงมาเพื่อที่จะเข้าไปหาอาหารใช่ไหมคะที่เขาจะเข้าไปที่ชุมชนค่ะ
1: เข้าไปใกล้จุดวิกฤตส่วนใหญ่จะเป็นที่พักกระท่อมหรือที่พักที่ค่อนข้างที่เขามีความเป็นกังวลครับเวลาช้างเข้าไปใกล้จะเกิดอันตรายก็เราก็จะวางแนวสัญญาณเสียงนี้ไว้ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่ภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยฝั่งที่อยู่ใกล้เราก็จะเป็นการป้องกันนาข้าวช่วงที่วิกฤตสุดๆก็คือข้าวใกล้สุกที่เขาจะต้องเฝ้ากันก็จะเกิดการแย่งกันระหว่างคนกับช้างจริงๆเราก็จะให้รู้ว่าช้างจะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันส่องไฟก็จะได้รู้เร็วก็ค่อนข้างได้ผลดีครับที่ภูเรือที่เลยครับจุดเริ่มต้นของงานเราที่นั่นครับ
0: อันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าช้างเขาจะเข้าไปที่นาข้าวด้วยนึกว่าจะไปเฉพาะพวกผักผลไม้หรือว่าพืชไร
1: ่ครับคือดึงดูดส่วนใหญ่ก็แทบจะทุกชนิดครับด้วยความที่เขาเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ด้วยครับ
0: ค่ะหลังจากที่สัญญาณไซเรนตรงนี้มันดังขึ้นมาวิธีการผลักดันเขากลับเข้าไปในป่าเราใช้วิธีการอะไรอะคะหัวหน้า
1: ครับส่วนใหญ่ใช้แสงไฟครับแสงไฟสาดส่องแล้วก็ในเรื่องของคนที่อยู่ที่ปลอดภัยก็จะส่งเสียงครับมีข้อกะลอครับมีสาดไฟแต่ว่าโดยหลักการก็คือเราต้องอยู่ในที่ที่เมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นปุ๊บทุกคนหรือว่าคนที่เราทำงานด้วยก็จะต้องอยู่ในที่ปลอดภัยพออยู่ในที่ปลอดภัยเสร็จเราก็จะมีการสาดแสงไฟมีการส่งเสียงครับเราจะไม่ได้ไปเดินเข้าผลักดันช้างโดยตรงครับในระยะใกล้ซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายครับ
0: ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าใช้ระยะประชิดในการผลักดันเขายังต้องมีระยะ
1: ครับมีระยะแล้วก็ให้เวลาเขานิดนึงครับช้างเขาก็จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการที่จะค่อยๆขยับห่างออกไปอะไรอย่างนี้ครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับ
0: ค่ะแล้วอย่างในจุดที่บอกว่าไปติดตั้งในชุมชนอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการผลักดันช้างกลับเข้าไปสมมติว่าไซเรนดังปุ๊บเนี่ยใครจะเป็นคนทำหน้าที่ตรงนี้คะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานลงไปอยู่ใกล้ในพื้นที่หรือว่าใช้วิธีการอบรมชาวบ้านในชุมชนนะคะ
1: ครับมีสองส่วนครับถ้าโดยหลักเลยเราทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มอาสาหรือว่าจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าที่ทำงานกับทางกรมอุทยานโดยตรงอันนี้จะไปคัดผ่านการฝึกอบรมให้รู้จักทักษะรู้จักเทคนิคแล้วก็รูปแบบวิธีการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วกับที่ทางกรมลงไปทำงานร่วมด้วย2 ส่วนแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเป็นตัวเกษตรกรโดยตรงครับแต่โดยหลักเลยตัวเกษตรกรโดยตรงจะแนะนำว่าให้เป็นคนแจ้งข่าวผ่านกลุ่มไลน์หรือว่าสื่อสารเข้ามาว่าอ้าวเสียงไซเรนดังแล้วนะมีช้างมาครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าไปเลยชุดจิตอาสาก็จะร่วมกันเข้าไปทำงานทำงานร่วมกันครับโดยหลักเลยก็คือเน้นให้เกิดความปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างครับ
0: ค่ะเป็นการทำงานร่วมกันทีนี้ในตัว อุปกรณ์นวัตกรรมตรงนี้จะมีการต่อยอดพัฒนาต่อไปอีกไหมคะหัวหน้าม
1: ีหลายส่วนที่เราพยายามจะให้มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพหรือใช้ได้ง่ายแล้วก็พกพาแล้วก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างประหยัดแล้วก็ความคงทนในเรื่องของตัวพลังงานที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้เราก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกงานอีกชุดหนึ่งที่ทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็ให้เกิดความเหมาะสมและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่หัวหน้าพูดถึงการใช้พลังงานต้นกำเนิดนะคะของเจ้านวัตกรรมชิ้นนี้ใช้พลังงานอะไรคะแบตเตอรี่หรือว่าโซลาร์เซลล
1: ์
0: แบตเตอรี่
1: ค ครับมันเบลลี่ขนาดเล็กประมาณ12โวลต์ครับตัวนี้ครับเป็นตัวเล็กครับใช้ครับใช้พลังงานค่อนข้างน้อยครับเท่าที่เราทำงานมาก็ประมาณ 2-3 เดือนถึงจะมีการเติมชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้ค่อนข้างดี
0: ครับครับก็ใช้ได้นานนะคะ 2-3 เดือนค่อยเติมกันทีหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ดีแล้วก็ปลอดภัยทั้งต่อช้างแล้วก็ต่อคนด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับประโยคใช้แล้วก็คนเขาเรียกว่าใช้ได้ค่อนข้างง่ายไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากครับในตัวกลไกการทำงานครับครับผมครับ
0: แล้วอย่างนี้เคยมีสัตว์ชนิดอื่นที่เพราะว่าอย่างที่หัวหน้าบอกเนี่ยมันจะเป็นเชือกความสูง2เมตรอะไรเงี้ยอาจจะมีพวกลิงคะลิงอะไรแบบนี้มันจะมีมากระโดดเกาะเคยเกิดไหมคะ
1: เขาโดยหลักก็คือส่วนใหญ่ช้างจะเขาจะใช้เวลาในการหากินช่วงเย็นกลางคืนแล้วก็ถึงเช้าแต่ว่าลิงเนี่ยคือจะเป็นกลางวันครับตอนเย็นตอนกลางคืนเขาจะนอนเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันส่วนใหญ่เราจะทำให้วงจรมันไม่เชื่อมต่อกันครับเป็นลิงมาเกาะมาหรือก็ไม่มีเสียงดังครับครับอันนี้ดีที่เขาใหญ่ใจครับคำถามนี้ดีมากครับของตรงเขาใหญ่ก็คุยกันอยู่ครับว่าในช่วงกลางวันแล้วก็ถอดออกครับ
0: อ๋ออย่างนี้เจ้าหน้าที่กลางวันก็ต้องไปถอดออกเพราะว่ากำลังนึกภาพว่าจริงๆถ้าเป็นพื้นที่ป่ามันจะมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยแล้วอย่างนี้มันเป็นเชือกน้องลิงนี่ชอบแน่
1: ใช่ใช่ครับครับ
0: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะได้เลยต้องขอบคุณหัวหน้ามากๆนะคะที่ช่วยเล่าให้ฟังถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำขึ้นเพื่อเป็นการเตือนนะคะเรื่องของช้างเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วก็ให้คนปลอดภัยขอบคุณนะคะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวค่ะหัวหน้าค่ะอย่าเพิ่งไปมีคุณผู้ฟังถามมาอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวหัวหน้าจะไปซะก่อนนะคะเมื่อสักครู่มีคำถามฝากมาเดี๋ยวนะคะหลังไมค์นะคะเรื่องรังผึ้ง
1: อ๋อครับ
0: ยังไงคะเนี่ย
1: ครับครับ
0: ใช้ถุง
1: อ๋อตัวนี้เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของทางสถานีเราที่ได้รับการได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ในช่วงปี58ครับอันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพทางเลือ กเพื่อที่จะให้เกษตรกรหรือชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องช้างให้มีทางเลือกเนื่องจากว่าตัวผึ้งเองเนี่ยคือผึ้งกับช้างเนี่ยจะมีข้อกังวลกันเขาจะหลีกเลี่ยงกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของผึ้งก็สามารถที่จะถ้าสมมติว่าเลี้ยงผึ้งได้ด้วยก็เป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งก็สามารถที่จะเก็บหาน้ำหวานได้ด้วยก็เป็นอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ช้างก็ไม่กวนผึ้งตัวผึ้งเองก็ห่วงรังก็พอทั้งคู่ก็ทำหน้าที่ก็คือก็เรียกว่าไม่กวนกัน
0: เขาไม่ถูกกันอยู่แล้วถ้ามีผึ้งช้างก็จะไม่เข้าใกล้แบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่เขามีความกังวลครับกับตัวช้างเองตัวใหญ่แต่เขากังวลเรื่องของแมลงครับพวกกลุ่มผึ้งต่อแตนเขาจะมีความคล่อมก็จะมีความกังวลตัวนี้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงผึ้งได้มากน้อยขนาดไหนล่ะคะณเวลานี
1: ้อ๋อตอนนี้เนี่ยทางสถานีเราพอเข้าสู่ปีที่8ที่9ของการทำงานเนี่ยจะมีการประยุกต์โดยมีการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติก็คือพวกผึ้งโพรงผึ้งโพรงไทยที่มีการเลี้ยงค่อนข้างง่ายแต่ว่าโดยหลักเลยคือถ้าเกษตรกรคนไหนที่จะเป็นคนหัวไวใจสู้หรือว่าต้องการเลี้ยงจริงก็จะเป็นพวกผึ้งพันผึ้งหาน้ำหวานเลยก็จะเป็นรายได้ได้ด้วยครับแต่ว่าโดยหลักเลยตอนนี้เนี่ยเกษตรกรหรือคนที่สนใจส่วนใหญ่จะมาประยุกต์ใช้เรื่องของผึ้งโพรงไทยซึ่งเลี้ยงได้ค่อนข้างง่ายและก็ไม่ได้มีการดูแลหรือต้นทุนค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าประสิทธิภาพหรือในการที่จะให้เขาดูแลพื้นที่ช่วยเราก็ลดลงเพราะว่าช่วงหน้าฝนเองบางทีเขาก็จะหายเขาก็คือทิ้งรังไปเขาก็จะมาก่อตัวอีกทีนึงก็จะเป็นช่วงเก็บหาน้ำหวานแต่ว่าถ้าเป็นผึ้งพันธุ์ผึ้งที่หาน้ำหวานโดยตรงนี้ก็เราสามารถเลี้ยงแล้วก็จัดการได้ด้วยแต่ว่าก็จะมีต้นทุนครับมีรายละเอียดเรื่องทักษะเทคนิคต่างๆซึ่งเราก็ทำงานด้วยกันกับเกษตรกรมาคนที่สนใจจริงๆคนที่อยากเลี้ยงจริงก็ค่อยๆเรียนรู้กันในหลายส่วนครับทางสถานีเองเราก็มีชุดความรู้นี้ไว้สนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะแสดงว่าก็มีเกษตรกรที่สนใจมาติดต่อแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในพื้นที่จริงๆแล้วได้ผลจริงใช่ไหมคะต้องเลี้ยงกี่รังคะเยอะไหมอ่ะถ้าอย่างนั้น
1: ได้ผลค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้คือเราเขาบอกเลยผึ้งเป็นสัตว์สังคมครับส่วนใหญ่เราแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงน่าอยู่ประมาณสัก4หรือ5รังครับให้เขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครับมีเพื่อนด้วยหลังจากนั้นเสร็จก็ขึ้นอยู่ความสามารถของเกษตรกรต้นทุนด้วยแล้วก็สภาพพื้นที่แหล่งอาหารครับในการที่จะขยายครับบางคนก็20รังบางคนก็30รังได้ครับขึ้นอยู่กับแรงงานในครอบครัวด้วยครับ
0: ก็ไปไว้ในพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสที่ช้างจะเข้าใกล้
1: เข้าบ่อยๆหรือชอบแบบตรงนี้ชอบมากเลยครับครับเขาก็จะหลีกเลี่ยงไปครับครับไม่ได้ถึงขั้นว่าเห็นรังผึ้งแล้ววิ่งหนีนะครับแต่ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกันแล้วก็ไม่ควรครับครับแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นก็จะปลอดภัยขึ้นครับครับ
0: ได้ค่ะต้องขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทราบมาว่าวันนี้หัวหน้าอยู่ในพื้นที่ด้วยกลัวว่าสัญญาณจะไม่ค่อยมีตอนนี้คือสัญญาณดีอยู่นะคะแล้วตอนนี้สภาพอากาศทางนู้นเป็นยังไงคะ
1: ฝนพอดีฝนทิ้งช่วงไป 2-3 วันแล้ววันนี้ก็เลยได้มีโอกาสลงมาตามดูช้างกลุ่มที่เข้ามาค่อนข้างไกลครับมาที่ดงลานขอนแก่นกับจับภูหลวงเลยครับ
0: แล้วอ๋อนี่ตามมาดูช้างแล้วเห็นช้างหรือยังคะคืนนี
1: ้มี5แต่ว่าเพิ่งเจอตัวเดียวครับอีก4ตัวก็กำลังกระจายกันหรือว่าเขาแอบไปไหนกันครับเพราะว่าถ้าเรารู้เราก็จะเดาถูกว่าเขาจะมีพื้นที่เป้าหมายไปตรงไหนเราก็จะได้แจ้งเตือนชุมชนด้วยแล้วก็ในการทำงานก็จะได้ให้เกิดความปลอดภัยด้วยครับ
0: 5ตัวเจอ1ชื่ออะไรคะมีชื่อไหมคะ
1: ตัวที่เจอเป็นตัวใหม่ครับเป็นสีดอมีหลายชื่ออยู่ครับแต่ว่ากลุ่มเพศพวกงาจิ๋วกับคู่ถังงาสั้นนี้ยังไม่เจอครับ
0: งาจิ๋วกับงาสั้นยังไม่เจอแต่ตัวที่เจอนี่คือยังไม่ได้ตั้งชื่อ
1: ครับเป็นสีดอครับแต่ว่ามีตั้งชื่ออยู่หลายตัวแต่ว่าในส่วนของทางสถานีวิจัยเราพยายามที่จะดูลักษณะเด่นอยู่ว่ามันมีตรงไหนที่จะพอที่จะตั้งชื่อให้จดจำได้ง่ายอย่างหน้าตาคุ้นๆหน้าตาคล้ายๆกันอยู่ครับยังไม่ได้ตั้งชื่อได้ยังไม่
0: ได
1: ้ตั้
0: งได้ค่ะงั้นเดี๋ยวต้องให้หัวหน้าไปตามหาช้างต่อนะคะตอนนี
1: ้
0: เจอตัวเดียวค่ะอีก4ตัวได้ค่ะขอบคุณนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณหัวหน้าด้วยนะคะหัวหน้าจิรชัยอคจักรหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราเพิ่มเติมในเรื่องของนวัตกรรมที่ทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงได้พยายามทำแล้วก็คิดค้นขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือนะคะต้องเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์นะตรงนี้ก็มีการวิจัยไปเรื่อยๆแล้วก็ชุดนี้เนี่ยเขาได้ออกมาใช้แล้วเป็นเสียงไซเรนนะคะกับแสงไฟที่จะช่วยทำให้คนเนี่ยได้ทราบก่อนว่ามีช้างเข้ามาใกล้ในพื้นที่นะคะจะได้มีวิธีการไปผลักดันเขากลับเข้าป่าไปจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้นะเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาต่อยอดกันไปด้วยนะคะแหมกำลังทำหน้าที่เลยนะไปตามหาช้างกันอยู่นะคะเพิ่งเจอตัวเดียวอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นนะคะวันนี้ไปถึงขอนแก่นเลยทีเดียวก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากให้คนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าต้องใกล้ชิดกับช้างได้มีโอกาสเข้าใจแล้วก็ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคนกรุงเทพอาจจะเห็นเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลนะมีผลกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เกษตรกรหรือพื้นที่ป่าถ้าตรงนี้ไม่รบกวนกันนะใช้วิธีการเกื้อกูลกันอยู่ได้ทั้งคนทั้งสัตว์นะสภาพแวดล้อมมันก็จะดีนะคะมันก็ส่งผลกับคนที่อยู่ในชุมชนเมืองด้วยเช่นกันค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเอามาดูเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางต่อดีกว่าจากช้างนะคะกลับสู่เมืองหลวงกันสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณมานพนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหน้า YouTube นะคะสวัสดีค่ะเรียนว่าโหเป็นคนสุภาพมากนะคุณมานพเรียนว่าสภาพจราจรถนนศรีนครินทร์ช่วงหน้าห้างธัญพาร์คทั้งสองฝั่งคล่องตัวครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียครับผมส่วนฝนยังไม่มาครับผมขอบพระคุณมากๆนะคะคุณมานพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะศรีนครินทร์ยังใช้ดีน่าใช้ทั้งไปและกลับนะคะส่วนในสายทางอื่นๆสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรเพื่อนสมาชิกอัปเดตได้ตลอดเลยนะมีเพิ่มเติมมานะคะในพื้นที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะเมื่อสักครู่ที่ได้มีโอกาสคุยกับกู้ภัยไปเนาะเหตุเพลิงไหม้ในซอยบงกต91ที่ปทุมธานีนะคะทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.คลองหลวงค่ะร้อยตำรวจโทธนกรโมราค่ะได้เพิ่มเติมข้อมูลให้กับทางจส.ร้อยนะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยในห้องไดโนเทสเนี่ยมีรถ1คันนะคะเป็นรถเก๋งซึ่งทางเจ้าของเนี่ย จ้าของรถก็เอารถมาทำการจูนเครื่องยนต์นะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยในห้องนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะก็คือมีเจ้าของรถนะคะมากับน้องนะคะแล้วก็มีช่างจูนเครื่องยนต์นะคะแล้วก็มีเจ้าของอู่จีไปคนที่เสียชีวิตนะคะเป็นน้องชายของเจ้าของรถส่วนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นทางเจ้าหน้าที่นะคะรองสารวัตรสอบสวนก็บอกว่ามีผู้ชายเป็นลมไป1คนนะคะตอนนี้ก็กำลังปฐมพยาบาลส่วนที่เหลือนะคะก็ปลอดภัยแต่ว่าคือตอนนี้ทุกคนตกใจหมดนะคะตกใจหมดยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีคนเป็นลมด้วยนะเป็นคนผู้ชายนะก็ยังเป็นลมเลยนะคะก็เห็นบอกว่าตอนที่เข้าไปในห้องจูนรถตรงนี้ค่ะคือการเข้าไปในห้องเขาจะมีการปิดประตูนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียงเนี่ยมันออกไปรบกวนทางด้านนอกก็คือเป็นห้องสำหรับทำงานเป็นการจูนนะคะห้องไดโนเทสโดยเฉพาะก็คือปิดไม่ให้ไปรบกวนลูกค้าท่านอื่นหรือรบกวนบรรยากาศภายนอกนะคะพอเกิดเหตุเพลิงไหม้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหม้อยู่ในนั้นนะคะเขาก็เลยเปิดประตูแล้วก็หนีกันออกมาแต่คนที่เสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงด้านในน่าจะออกไม่ทันนะน่าจะอยู่ทางด้านหน้าตัวรถอะค่ะสาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่รู้เลยว่าไฟเนี่ยมันไหม้จากจุดไหนของตัวรถเดี๋ยวรอให้ทุกคนหายตกใจและให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลมาที่แน่ชัดกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นนะก็เข้าไป4นะคะออกมาได้แค่3อีก1เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าพูดเรื่องเศร้าไปแล้วเปลี่ยนเรื่องนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยถ้ามีเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันเนาะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องรถเรื่องการใช้รถทาง Toyota นะทาง Toyota เองเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับรถเป็นคำถามประจำเดือนนะคะที่เอามาถามคุณผู้ฟังเสมอๆซึ่งคำถามเหล่านั้นดิฉันว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ขับรถหรือว่าคนที่ใช้รถนะคะเพราะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณได้อย่างแน่นอนและกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการขับรถไม่ว่าคุณจะขับรถจนเซียนหรือว่าขับได้ไม่นานเวลาคุณเข้าโค้งคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดค่ะคำตอบเรามีให้เลือก2คำตอบนะคะ A คือเข้าเร็วออกช้า B เข้าให้ช้าออกให้เร็วนะคะ2คำตอบเท่านั้นให้คุณพิจารณากันดูว่าขับแบบไหนปลอดภัยที่สุดเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดรู้คำตอบแล้วนะคะมาร่วมสนุกกันตอบคำถามได้เพื่อไปลุ้นรับของรางวัล Gift Voucher มูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะส่วนกติกาในการตอบคำถามดิฉันก็ย้ำสม่ำเสมอเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้ใครที่อยากร่วมสนุกให้เข้าไปทาง Facebook ของ Jess Roy Radio ค่ะแล้วลงทะเบียนก่อนนะไปลงทะเบียนนะคะไปลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามค่ะหลังจากที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้คุณก็ตอบคำถามแล้วก็จะมีสิทธิ์นะในเรื่องของการลุ้นรับของรางวัลค่ะสำหรับคนที่ตอบคำถามโดยที่ลืมลงทะเบียนอันนี้เป็นโมฆะนะบอกไว้ก่อนถ้าคุณตอบถูกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลฉะนั้นเขาจะคัดเลือกผู้ที่โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะอย่าลืมอันดับแรกลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วค่อยไปตอบคำถามแล้วก็ไปลุ้นกันว่าคำตอบของคุณเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะซึ่งทางทีมงานจะทำการส่งผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัล Gift Voucher Lotus มูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะก็สามารถร่วมสนุกได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือ31พฤษภาคม2519หลังจากนั้นค่ะจะมีการประกาศผลผู้โชคดีในวันที่9มิถุนายน2569ช่องทาง Facebook ของ Jess Roy นะคะก็ไปติดตามกันได้ใครที่ ไปตรวจเรียบร้อยแล้วก็เจอชื่อผู้โชคดีนะสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้ถ้าคุณไม่สะดวกมานะแต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะ2คำตอบง่ายๆใครสนใจรีบเลยนะรีบเลยมาร่วมสนุกกันนะคะไปดูได้ใน Facebook ของเจสรอยค่ะมาดูเพิ่มเติมพูดถึงเรื่องรถนะมีเรื่องของการใช้รถมาเพิ่มอีกแล้วแต่เป็นเรื่องอุบัติเหตุแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณรัชานนท์แจ้งมาว่าใช้ถนนเพชรเกษม69นะคะในซอยเพชรเกษม69เนี่ยมุ่งหน้าจากเพชรเกษมเพื่อจะไปออกเอกชัยปรากฏว่าช่วงหน้าตลาดคลองขวางค่ะเกิดอุบัติเหตุเป็นรถ SUV นะคะแล้วก็มีรถจักรยานพ่วงข้างเฉี่ยวชนกันอยู่ตรงหน้าตลาดคลองขวางตรงนั้นนะตอนนี้เห็นบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ตกลงกันไม่ได้ค่ะรถทั้งสองคันก็เลยยังคงกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรตรงบริเวณนี้เนี่ยชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งเอกชัยมุ่งหน้าออกเพชรเกษม69ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะเอาใครผ่านไปใช้เส้นทางตรงนี้ระวังด้วยแล้วกันอย่าลืมในซอยนี้นะคะสัญญาณไฟอย่าลืมดูด้านบนนะสัญลักษณ์นะคะการเดินทางมันจะมี3ช่องเขาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ตามช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงเวลาหรือว่าตามสภาพการจราจรบางทีก็จะเป็นการเดินรถนะคะ2ช่องเป็นเส้นขาเข้านะ1ช่องเป็นเส้นขาออกอาจจะสลับกันบางทีขาออกก็จะเป็น2ช่องนะคะขาเข้าเป็น1ช่องอย่างเงี้ยคุณอย่าลืมดูสัญญาณไฟด้วยนะคะต้องระวังให้ดีสำหรับเส้นทางตรงนี้นะเขาใช้สัญญาณไฟบนหัวขับไปก็มองไปนะคะว่าไฟเขียวไฟแดงอยู่ช่องจราจรไหนแล้วก็ใช้ให้ถูกนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่อุบัติเหตุอันนี้เนี่ยอยู่ตรงหน้าตลาดคลองขวางนะ SUV กับจักรยานพ่วงข้างชนกันไม่เจ็บแต่ไม่มีใครยอมใครยังตกลงกันไม่ได้ค่ะฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณคุณรัชานนท์ด้วยแจ้งข้อมูลมาให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้ส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันไล่กันไปเรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับเรื่องของการเดินทางจะมีจุดไหนเพิ่มเติมนะคะนอกจากตรงบริเวณนี้แล้วเห็นบอกว่าตอนนี้รัตนาธิเบศรเองนะคะเรื่องของสภาพการจราจรก็ยังคงมีรถที่มีปริมาณอยู่นะคะตรงช่วงสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้าบางใหญ่นะคะยังมีรถอยู่นะคะในช่วงค่ำคืนนี้นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะดูสัญญาณจราจรด้วยนะในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะต้องบางคนบอกว่านานๆผ่านไปทียิ่งถ้าตรงไหนอ่ะไม่เคยใช้นะคะนานๆผ่านทีเนี่ยต้องระมัดระวังให้สูงๆนะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมันไม่คุ้นชินใช่ไหมเราก็จะต้องระวังให้มากๆนะคะที่ไม่ชินยิ่งต้องระวังถ้าที่คุ้นเคยเนี่ยบางคนขับด้วยความคุ้นเคยก็จะไปได้นะแต่ว่าที่ไม่ชินเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็คือจะเป็นคนต่างพื้นที่นะคะดังนั้นต้องระวังเพิ่มด้วยนะมาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยยังมีการตามหาในเรื่องของคนหายกันอยู่นะคะอีกหนึ่งเคสที่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะยังตามหาไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะสำหรับเคสนี้นะชื่อคุณสมควรชัยพัฒนะคะอายุ70ปีค่ะนะคะอายุ70ปีมีอาการหลงลืมอันนี้เนี่ยหายออกจากบ้านนะคะเป็นลักษณะของบ้านเช่านะที่อยู่ในซอยประชาอุทิศ21ค่ะก็คือหายออกไปตั้งแต่ช่วงวันที่24เดี๋ยวนะ24ก็คือวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่พบนะคะยังไม่พบคุณสมควรชัยพัฒน์เลยเผื่อใครพบเห็นนะคะผู้ชายที่เป็นผู้สูงวัยอายุ70ปีนะคะสูงประมาณ168เซนติเมตรนะคะก็ช่วยดูด้วยละกันนะฝากดูนิดนึงนะคะชื่อคุณสมควรชัยพัฒน์นะคะหายออกไปจากซอยประชาอุทิศ21ฝั่งทนแล้วก็ตอนนี้คือยังไม่เจอนะยังไม่เจอซึ่งตอนนี้ ก็ยังตามหากันอยู่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะนะคะสำหรับคุณสมควรชัยพัฒน์นะคะเผื่อใครพบเห็นแล้วก็คุณหน้าคุณตาก็คือตอนนี้หายนะคะหายออกไปกำลังตามหากันอยู่แล้วก็หลายวันแล้วด้วยนะตั้งแต่วันที่24นะคะจนถึงวันนี้เนี่ย4วันแล้วนะเข้าสู่วันที่4แล้วยังไม่เจอตัวนะคะหน้าตาลักษณะแบบนี้เผื่อใครพบเห็นคือมีอาการหลงลืมนะคะมีอาการหลงลืมนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเผื่อใครเห็นแล้วแบบเอ๊ะนิดนึงนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะผิวจะค่อนข้างขาวนะคะขาวเหลืองก็ไว้ผมรองทรงสั้นค่ะพูดถึงว่าหลงลืมขนาดไหนบางทีคุณสมควรยังจำชื่อตัวเองได้นะชุดที่หายออกไปเนี่ยเป็นเสื้อคอปกสีขาวสวมกางเกงบอลขาสั้นสีดำนะคะใส่รองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลค่ะซึ่งตอนที่ลูกแจ้งมาเนี่ยบอกว่าแต่เดิมเนี่ยนะคะคุณสมควรคุณพ่อสมควรเนี่ยอยู่ที่ชัยภูมิแล้วพอดีเริ่มป่วยนะคะเริ่มป่วยก็เลยรับคุณพ่อมาอยู่ด้วยกันที่ซอยประชาอุทิศ21นะคะพาไปอยู่ที่บ้านเป็นลักษณะของบ้านเช่าอ่ะนะใกล้ๆกับบ้านของคุณจักริดอ่ะนะคะอยู่ในซอยเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยได้ประมาณ2เดือนแล้วก็ลูกก็เคยถามพ่อว่าอยากกลับชัยภูมิหรือเปล่านะพ่อบอกว่าก็อยากกลับนะอยากกลับบ้านที่นู่นแล้วช่วงวันที่24อะค่ะช่วงเช้าอะเนาะตอนเช้าเนี่ยคุณจักริดโทรคุยกับพ่อนะแล้วก็บอกว่าตัวเองอะชาร์จแบตอยู่แถวหัวลำโพงนะคะหลังจากคุยกับพ่อแล้วก็ถามพ่อว่ารู้จักหรือเปล่าก็ถามแค่นี้เหมือนเป็นการพูดคุยกันธรรมดาสารทุกข์สุขดิบตอนเช้าอะนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าพ่อจำสิ่งที่คุยกับลูกไว้นะคะว่าอยู่หัวลำโพงคุณพ่อจะไปหาลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือออกไปนะคะออกจากบ้านไปแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นนะคะก็หายยังตามหากันไม่เจอเลยนะคะจนล่าสุดเห็นบอกว่ามีเบาะแสนะคะเห็นบอกว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมลูกสาวทีนี้ลูกสาวเนี่ยก็มาแจ้งนะคะเรื่องของเบาะแสว่ามีคนเนี่ยไปเห็นตรงแถวๆแยกนาหลวงนะคะก็เลยจะตามกล้องวงจรปิดกันเพิ่มเติมนะคะวินมอเตอร์ไซค์ก็เจอนะตรงแยกนาหลวงเนี่ยเจอคุณพ่อแล้วก็ได้คุยด้วยพ่อบอกว่าอยู่ชัยภูมินะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเห็นนะคุณพ่อสมควรเนี่ยขึ้นรถเมย์สาย75ก็เลยคิดว่าน่าจะไปหัวลำโพงหรือเปล่าเพราะว่ารถเมย์คันนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางไปถึงหัวลำโพงได้นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊คุณพ่อเนี่ยได้ยินคำว่าหัวลำโพงก็เลยจำแต่คำนั้นแล้วจะตามไปหาลูกหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ยังมีการตามหาตรวจสอบจากกล้องในพื้นที่นะคะในเส้นทางต่างๆเพิ่มเติมก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะรถของรถเมย์คันที่คุณพ่อขึ้นเนี่ยสาย75เนี่ยเป็นของทางไทยสมายเขาก็กำลังตรวจสอบให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเผื่อใครเห็นนะณเวลานี้ไม่รู้นั่งสาย75แล้วไปลงตรงไหนนะคะในเส้นทางที่รถผ่านเผื่อใครพบเห็นผู้ชายคนนี้แจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขเลยนะฝากด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรั้วกำลังจะปิด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของคนหายที่เรายังตามหากันอยู่นะพอพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้นึกถึงอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เราได้ดำเนินการมาเพื่อที่จะตามหาคนหายกันนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะที่เราช่วยกันนะคะจัดทำขึ้นก็เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะสำหรับเรื่องของForget Me Not นะคะที่เราช่วยกันตามหาคนพัดหลงคนหลงลืมให้กลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยตรงนี้เนี่ยใครสนใจนะคะอยากเข้าร่วมโครงการกับทางจสร้อยสามารถติดต่อมาได้เลยนะแจ้งมาว่าอยากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับเรานะคะตรงนี้ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของเข็มกลัดนะเข็มกลัดกลับไปให้คุณใช้ที่บ้านกับตัวสติ๊กเกอร์รีดติดเสื้อนะคะทั้ง2อย่างเนี่ยจะมี QR code แล้วก็หมายเลข ID ประจำตัวสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับทางโครงการนะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมละกันเวลาเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นการพัดหลงนะคะการสูญหายหรือว่าออกไปจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าคุณมีเข็มกลัดติดตัวไว้เนี่ยเผื่อใครพบเห็นก็จะได้สแกนที่ QR code ที่อยู่บนเข็มกลัดแล้วก็แจ้งกลับมาที่จสร้อยได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เราได้จัดทำขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราก็มีสมาชิกอยู่ในโครงการอยู่จำนวนนึงแล้วนะแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่คิดว่าคนที่คุณรักคนในครอบครัวคุณมีโอกาสนะคะพัดหลงหรือว่าสูญหายตรงนี้นะคะทางจสร้อยยินดีที่จะร่วมกันพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วก็ผู้หลงลืมกลับบ้านค่ะสำหรับใครที่มีคนใกล้ตัวนะมีโอกาสพัดหลงสูญหายหรือว่ามีคนรู้จักนะคะคุณก็สามารถแนะนำโครงการนี้กับเขาได้นะคะแจ้งความจำนงแจ้งความประสงค์มาว่าอยากจะลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่เป็นดอกไม้สีม่วงๆที่เราเรียกกันว่าดอก Forget Me Not นี่แหละนะคะมันจะอยู่บนเข็มกลัดด้วยแล้วก็จะมี QR code มี ID ประจำตัวนะคะตรงนี้1คน1 ID นะคะที่จะใช้งานก็คืออยากให้คนที่ลงทะเบียนค่ะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็แจ้งที่อยู่แจ้งเบอร์ญาตินะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหลังบ้านกับทางจสร้อยเวลาพัดหลงสูญหายมีใครไปพบเจอแจ้ง ID บนเข็มกลัดกลับมาเราจะได้ประสานครอบครัวนะคะประสานญาติตามเบอร์ที่เก็บไว้กับเรานะคะจะได้ไปรับคุณกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันตามหาแล้วก็ใครสนใจยังสมัครได้ตลอดเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จสร้อยค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโครงการนี้นะหลายท่านบอกมันจะใช้ได้จริงไหมจริงนะคะจริงแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นการพกติดตัวเพื่อเป็นตัวช่วยนะคะไม่ใช่ว่าติดเข็มกลัดนี้แล้วแบบจะกลับบ้านได้เลยไม่ใช่นะเป็นตัวช่วยในการตามหานะคะเหมือนที่บางท่านบอกว่าใช้ AirTag นะคะติดตัวไว้แต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่มันค่อนข้างจะมีมูลค่าใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะหายหรือว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของพวกมิตรนะอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามีติดตัวไว้หลากหลายรูปแบบก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะของเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนี่แหละเข็มกลัดอันนี้ใช้ได้จริงด้วยนะคะเพราะหลายครั้งที่มีสมาชิกในโครงการของเราพัดหลงสูญหายมีคนไปพบเจอเนี่ยเขาก็ช่วยกันสแกน QR code แล้วก็โทรกลับมาที่จสร้อยนะคะแล้วก็ประสานครอบครัวให้ไปรับตัวกลับบ้านได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้1137นะคะหรือว่าอีกหนึ่งหมายเลขคือดอกจัน1808ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาช่วงท้ายปลายชั่วโมงมาดูกันนิดหนึ่งนะในเรื่องของการเดินทางมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะเป็นเหตุบนถนนพหลโยธินนะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงปากซอยพหลโยธิน42นะคะเป็นเหตุของรถ SUVรถกระบะตู้ทึบ2คันนี้ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยทางผู้แจ้งนะคะแจ้งมาว่าขวางอยู่
2ช่องซ้ายเลยนะคะตรงนี้เราได้ประสานแจ้งทางสน.บางเขนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครใช้พหลโยธินขาเข้าช่วงวงเวียนบางเขนแล้วก็อุโมงค์บางเขนไปจนถึงแยกเกษตรอาจจะช้าหน่อยนะชะลอตัวตรงบริเวณปากซอยพหลโยธิน42ค่ะผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปสามารถใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันอีกฝั่งนึงฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะเคลื่อนตัวได้จุดที่เป็นปัญหาก็คือฝั่งขาเข้าที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะตรงบริเวณปากซอยพหลโยธิน42ค่ะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะดึกแล้วนะคะรถบางทีอาจจะทำความเร็วได้นะชะลอตัวเป็นบางจุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเบรกไม่ทันก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ค่ะสำหรับเส้นทางนี้นะมาดูช่วงท้ายปลายชั่วโมงมาดูนี่กันดีกว่าเรื่องของสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะตอนนี้นะยังมีสิทธิ์คงเหลือนะคะจนเวลานี้นะเวลาณปัจจุบันนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือเนี่ยอยู่ที่ 4,589,114 สิทธิ์ค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะผ่านทางแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็เข้าไปกดผ่านตรงแบนเนอร์ที่เขียนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40คือถ้ามันมีข้อความมี SMS อะไรอื่นๆมาเนี่ยให้คุณไปลงทะเบียนเนี่ยเพื่อจะรับสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่นะไม่มีนะคะคุณรับสิทธิ์ได้โดยลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์อย่างเดียวนะอย่าไปกดที่อื่นนะไปกดเข้าแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์นะคะก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะช่วงเวลาลงทะเบียนก็คือตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันนะคะจนกว่าจะครบนะคะครบตามจำนวนสิทธิ์ของโครงการตอนนี้ยังเหลืออีก4ล้านกว่าสิทธิ์นะคะใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ยังได้อยู่ช่วงชั่วโมงนี้ยังเหลืออีก5นาทีนะสำหรับการไปกดรับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวไปกดได้อีกทีก็คือพรุ่งนี้เช้านะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันเนาะเพราะว่าบางท่านแบบโอ้ยวันแรกแบบอาจจะบางคนอาจจะหงุดหงิดว่าตอนเช้ากดไม่ทันไม่เอาแล้วไม่กดแล้วยังเหลือสิทธิ์อยู่นะคะไทยช่วยไทยพลัสนะไปกดรับสิทธิ์ได้นะคะนี่ก็มาอัปเดตให้ได้ทราบกันช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะเชื่อว่าหลายท่านบอกอุ๊ยฉันกดตั้งแต่เช้าแล้วได้ตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมล่ะแหมดิฉันก็เป็นเหมือนกันตื่นเช้าขึ้นมาทำเหมือนกันมาถึงออฟฟิศวันนั้นนะคือเอาวันนั้นวันที่25ใช่ไหมมาถึงปุ๊บทุกคนก็จะถามกันไปกดรับสิทธิ์หรือยังกดหรือยังใครได้ตอนกี่โมงมาขิงกันด้วยช่วงเช้านะคะมีการขิงกันเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เราควรได้ใช่ไหมคะเขามีสิทธิ์ให้เราเราก็ไปกดรับสิทธิ์ตามสิทธิของเรานะมาเดินทางกันต่อในช่วงนี้นะคะระหว่างเวลานี้เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำนี้นะคะมีเหตุแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในซอยเพชรเกษม66ค่ะอันนี้บอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้หญ้านะคะช่วงเวลาเมื่อสักครู่นี้เองนะประมาณตอน 3:40 เห็นบอกว่าทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคเนี่ยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้หญ้าในซอยเพชรเกษม66ที่ถนนเพชรเกษมนะคะในพื้นที่เขตบางแคค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคก็ไปในจุดเกิดเหตุนะคะไปช่วยดูมันคือพื้นที่นะคะที่เป็นหญ้านะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ระหว่างนะคะการใช้น้ำในการทำการดับไฟค่ะนะลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหมือนพื้นที่รกร้างอะนะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยก็มีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำนะคะกำลังดำเนินการดับไฟอยู่นะอยู่ในพื้นที่นะคะไฟยังไม่ดับนะไฟยังไม่ดับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะคะกำลังช่วยกันอยู่ค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ตรงนี้เพชรเกษม66ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคนร้ายซุ่มยิงอดีตทหารเรือเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งปิดล้อมพื้นที่และนายกสมาคมตะกร้อเตรียมหารือปมปัญหาศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับได้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาคนร้ายซุ่มยิงอดีตทหารเรือเสียชีวิตกลางสวนมะพร้าวทหารพรานเร่งปิดล้อมพื้นที่รวบรวมหลักฐานล่าตัวผู้ก่อเหตุติดตามรายละเอียดจากคุณวินิยะเจริญตราครับ
9: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17:30 นที่ผ่านมาบริเวณสวนมะพร้าวบ้านโคงนิบงหมู่ที่1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีโดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงพันจ่าเอกเสริมสีแดงอายุ63ปีอดีตกำลังพลสังกัดนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเข้ามาในพื้นที่เพื่อรับซื้อมะพร้าวก่อนถูกคนร้ายลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิตทันทีล่าสุดเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการถูกลอบยิงที่แท้จริงต่อไปและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายวิริยะจันทรารายงาน
1: มาที่เรื่องของอาหารนะครับอย.ไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งหรือใส่ในอาหารนะครับโดยชี้ว่าหากผงทองคำไม่บริสุทธิ์อาจเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักนะครับติดตามรายงานจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
10: เภสัชกรหญิง
1: มาที่เรื่องของอาหารนะครับอย.ไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งหรือใส่ในอาหารนะครับโดยชี้ว่าหากผงทองคำไม่บริสุทธิ์อาจเสี่ยงปนเปื้อนโลหะ

0: ู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายอย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ก็ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ที่เรื่องของกีฬานะครับประธานโอลิมปิกไทยเผยสถานะไทยลุ้นเจ้าภาพยูทโอลิมปิก2030ยังไม่ชัดเจนส่วนปมปัญหาควันหลงจากศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกเตรียมถกกับนายกสมาคมเพื่อหาทางออกและรับมือผลกระทบติดตามรายงานจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
2: นายพิมลศรีพิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่3/2569โดยนายพิมลเผยว่าสถานะไทยลุ้นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกปี2030ยังไม่ชัดเจนชี้ยังไม่มีมติครม.ถอนตัวชิงเจ้าภาพนอกจากนี้ประธานโอลิมปิกไทยยังได้กล่าวถึงกรณีปัญหาของสมาคมกีฬาตะกร้อซึ่งจะเตรียมพูดคุยกับนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อเพื่อหาทางออกรับมือกับผลกระทบปมปัญหาควันหลงจากศึกชิงแชมป์โลกส่วนซีเกมครั้งที่34เจ้าภาพมาเลเซียได้แจ้งว่าขณะนี้ได้กำหนดที่จะจัดการแข่งขันแน่ๆ38ชนิดกีฬาขณะที่ไทยเสนอขอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปั้มฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสุปัญจักรกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งเดือนมิถุนายนนี้จะได้ทราบว่าจะตัดสินใจเพิ่มไปอีกกี่ชนิดกีฬาเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้

0: อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: 22รายการกับอีก14นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้กับจส.100นะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะเรายังคงเดินทางกันต่อในช่วงค่ำคืนนี้นะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงคืนนี้มีเรื่องน่าสนใจเพิ่มเติมอีกหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเล่าให้คุณฟังละกันสำหรับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้มี1เรื่องมาอัปเดตก่อนเลยแล้วกันนะในเรื่องของที่มันตกอยู่บนผิวการจราจรค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณโจนี่แจ้งมาบอกว่าที่ปู่เจ้าสมิงพรายในฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมประมาณสัก50เมตรนะคะตรงนี้เนี่ยมีรถเทเลอร์กำลังเลี้ยวออกจากโรงงานนะคะรถคันนี้เนี่ยเลี้ยวออกจากโรงงานแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปสุขุมวิทแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยได้ทำถุงบิ๊กแบ็คขนาดใหญ่หล่นลงมาจากตัวรถค่ะหล่นลงมาด้วยกันทั้งหมด3ถุงนะคุณโจบอกว่า3ถุงแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็กีดขวางอยู่บนถนนนะคะในฝั่งขาออกนะตรงนี้ถนนนะรถก็ไปขวางถุงก็ไปขวางอีกก็เลยทำให้รถผ่านไม่ได้นะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครใช้เส้นนี้นะปู่เจ้าสมิงพรายขาออกนะคะก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรม50เมตรมีถุงบิ๊กแบ็คหล่นอยู่ค่ะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทธนกรโมราค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.คลองหลวงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรคะกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างแล้วคะ
1: เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานแล้วแพทย์นิติเวชครับได้ร่วมกับพนักงานสอบสวนมาตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วครับ
0: ค่ะก็คือ
1: แล้วก็ในเบื้องตอนนี้คือเบื้องต้นได้กั้นสถานที่เกิดเหตุแล้วครับแล้วก็มีการเชิญตัวเป็นผู้ประจักษ์พยานครับที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยสามคนเนาะแล้วก็มีผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุสองคนนะครับตอนนี้ไปที่ทางสภ.คลองหลวงครับ
0: ค่ะ
1: เหตุเบื้องตอนนี้ที่ทราบเบื้องต้นครับว่าทางผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าเสียชีวิตในห้องเป็นห้องแผงควบคุมไฟครับซึ่งเป็นห้องกระจกแยกจากห้องทำการจูนปรับแต่งเครื่องยนต์อีกทีนึงครับ
0: แสดงว่าในห้องที่จูนเครื่องยนต์ตรงนั้นมันจะมีห้องเล็กเป็นห้องกระจกอีกห้องนึง
1: ใช่ครับจะมีห้องแบ่งแยกเข้าไปอีกห้องนึงครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้คนที่อยู่ในห้องระหว่างที่เกิดเหตุเขาได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ตอนนี้เบื้องต้นได้นำเชิญตัวไปที่สภ.คลองหลวงครับเพื่อทำบันทึกให้ค่อยคำในเบื้องต้นครับของผู้เห็นเหตุการณ์ไว้ครับเพื่อจะได้เก็บเป็นพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าเป็นเพิ่งเกิดเหตุมาครับเราจะได้พยานหลักฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นความจริงมากที่สุดครับเพราะว่าเกรงว่าถ้าปล่อยเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยเกรงว่าทำให้การเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหรือว่ามีการต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก
0: ็คือ
1: เพื่อให้ได้พยานหลักฐานเยอะที่สุดครับจึงรีบเชิญตัวพยานเนี่ยไปที่สภ.คลองหลวงครับ
0: แล้วในจุดเกิดเหตุบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1รายตรงนี้เนี่ยเป็นใครคะ
1: ทราบชื่อเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเป็นชื่อนายธนวัฒน์ครับเป็นพี่ชายของบุคคลที่นำรถมาซ่อมด้วยกันครับคาดว่าเป็นพี่น้องครับแล้วก็มีช่างจูนรถ1คนครับเป็นที่เบื้องต้นเขาคาดว่ามาเช่าสถานที่ในการจูนรถครับ
0: มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นพี่ชายของเจ้าของรถ
1: คาดว่าผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของรถครับ
0: เป็นเจ้าของรถนะคะ
1: ครับมาสร้างชื่อภายหลังชื่อนายธนวัฒน์ดุละลำพะครับ
0: ค่ะ
1: อายุประมาณ48ปีครับเป็นคาดว่าเป็นเจ้าของรถครับที่นำรถมาปรับแต่งเครื่องยนต์ในครั้งนี
0: ้ค่ะส่วนคนอื่นบาดเจ็บไหมคะที่อยู่ในห้อง
1: คนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บครับ
0: ค่ะก็มีท่านนี้ท่านเดียว
1: แต่จะมีแบบว่าอาการเป็นลมหรือตกใจจากเหตุการณ์ซะมากกว่าครับ
0: ค่ะมีคนเป็นลมด้วยนะแล้วในจุดเกิดเหตุค่ะรองสารวัตรมันมีพวกกล้องวงจรปิดอะไรอยู่ตรงนั้นที่พอจะแบบเห็น
1: ตอนนี้ที่ทราบเบื้องต้นคือกล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนเซิร์ฟเวอร์ครับจะถูกไฟครับไฟตอนนี้น่าจะติดไฟแล้วก็ไหม้ไปในที่เกิดเหตุครับกำลังดูว่าสามารถกู้คืนมาได้ไหมครับ
0: ค่ะอ๋อเซิร์ฟเวอร์ของห้องกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องนั้นพอดี
1: ใช่ครับมันจะแยกกับทางด้านนอกครับ
0: ค
1: ทางให้การของพยานที่เป็นเจ้าของนะครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุหรือยังอะคะ
1: ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังเคลื่อนเป็นหมอนิติเวชกำลังตรวจสภาพอยู่เบื้องต้นครับเดี๋ยวจะต้องนำศพไปชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
0: ค่ะพาไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะได้ค่ะส่วนที่เหลือนี่ก็คือไปที่
1: ส่วนที่เหลือเดี๋ยวต้องอาจจะต้องเก็บข้อมูลต่อไปครับเพราะว่าเบื้องต้นมันเหตุการณ์ค่อนข้างชุลมุนครับก็เลยยังเก็บข้อมูลได้ไม่100%ครับ
0: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ตรงจุดที่พบร่างคนตายนี่อยู่ตรงช่วงไหนของรถช่วงไหนของห้องอะคะ
1: จุดที่พบของร่างของคนตายจะเป็นในห้องที่แจ้งไปเบื้องต้นครับเป็นห้องแยกออกมาครับเป็นแผงควบคุมครับ
0: แผงควบคุมอยู่ด้านในของห้องนี้อีกทีนึงหรือเปล่าคะหรือว่า
1: ใช่ครับจะมีห้องกระจกแยกอยู่ครับ
0: ค่ะแสดงว่าอยู่ในสุดห้องกระจกแยกอันนี
1: ้ก็คือพอเข้าไปในห้องครับจะมีห้องกระจกอีกห้องนึงครับเหมือนเป็นแผงควบคุมอีกทีนึงครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลก็คือเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการอยู่ในพื้นที่เนาะ
1: ตอนนี้ผมยังอยู่ที่เกิดเหตุอยู่เลยครับ
0: ได้
1: ค
0: ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะร้อยตำรวจโทธนากรโมราค่ะรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.คลองหลวงนะคะยังอยู่ในจุดเกิดเหตุนะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปก่อนหน้านี้ที่เราได้ตามกันนะคะว่ามันมีเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นอู่นะเป็นอู่ที่เขาทำรถแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือจะเป็นตรงห้องไดโนเทสนะคะที่เป็นแต่งจูนรถได้แหละรถเก๋ง1คันปรากฏว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะนิติเวชเนี่ยอยู่ที่จุดเกิดเหตุและกำลังดำเนินการอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สภ.คลองหลวงค่ะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เราอัปเดตเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมไปด้วยนะคะก็นอกจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะมีเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเช่นกันนะตรงบริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้าค่ะตรงช่วงสะพานนะเป็นสะพานข้ามแยกหนองขายหยั่งเป็นเหตุของรถบรรทุกนะคะเป็นรถบรรทุกหมูกับรถบรรทุกพ่วงนะเฉี่ยวชนกันแล้วก็กีดขวางการจราจรนะคะเห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ3 ทุ่มกว่าๆแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเจ็บไป2 รายค่ะซึ่งทางสภ.เมืองนครปฐมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องของรถบรรทุกนะเป็น10 ล้อนะที่เขาบรรทุกหมูมาแล้วก็ไปชนเข้ากับรถเทเลอร์ก็เลยทำให้คนขับรถบรรทุกหมูเนี่ยบาดเจ็บนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บค่ะส่งโรงพยาบาลนครปฐมนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างรอรถยกมาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกหมูคันนี้ออกจากตรงบริเวณสะพานข้ามแยกหนองขายหยั่งเหตุเกิดในฝั่งขาเข้านะคะเหตุเกิดฝั่งขาเข้าส่งผลในสภาพการจราจรณเวลานี้ก็คือยังชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับฝั่งขาออกนะบนสะพานข้ามแยกหนองขายยังฝั่งขาออกยังใช้กันได้นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากจราจรเมืองคอนถมนะขอบพระคุณข้อมูลในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเรื่องการจราจรนะคะสภาพการจราจรตอนนี้มีจุดที่รถติดขัดหยุดนิ่งนานแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณดนัยบอกว่าตรงจรัญนะคะจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาเข้าตอนนี้รถค่อนข้างติดนะคะตรงบริเวณซอยจรัญ34นะคะจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรนะคะช่วงซอยจรัญ34ก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะของทางไฟฟ้านะเห็นบอกว่ายกเสาไฟนะคะแล้วก็มีรถของการไฟฟ้าจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้าย 3-4 คันนะคะก็เลยต้องมีการปิดการจราจรช่วงซอยจรัญ34ส่งผลให้สภาพการจราจรนะคะติดขัดนะคะ สำหรับจุดนี้นะในฝั่งขาเข้าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานนะคะยกเสาไฟอยู่อีกสักครู่น่าจะคลี่คลายนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณดนัยด้วยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกดูไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะสำหรับเส้นจรัญขาออกช่วงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกบรมนะคะยังใช้การได้อยู่ไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันไหมนอกจากเรื่องของการจราจรนะมีข่าวมานะคะอัปเดตมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันเชื่อว่าหลายท่านน่ะอาจจะติดตามข่าวอยู่แล้วก็ได้ทราบเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่มีเหตุต้องเรียกว่าเป็นเหตุสลดดีไหมน่าจะดีนะต้องเรียกใช้คำนี้ละกันว่ามันเป็นเหตุสลดที่แบบเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้พอมันมีเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายนะ4คนสวมฮิญาบขี่รถจักรยานยนต์2คันตามประกบนะคะไปประกบรถยนต์ของทางดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจสภ.ยะริ่งที่จังหวัดปัตตานีขณะที่ดาบขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนโดยในรถคันนั้นนะคะมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งไปด้วยแล้วก็นั่งทางด้านหลังนะแล้วก็อุ้มลูกสาววัย1เดือน10วันไว้บนตักปรากฏว่าคนร้ายอ่ะ4คนที่ตามขี่รถจักรยานยนต์มาตามประกบรถยนต์เนี่ยก็ใช้อาวุธปืนนะอาวุธปืนสงครามกราดยิงรถยนต์ของดาบนะคะดาบอดุลเนี่ยกระสุนปืนไปถูกนางสาวฟาติมะหลายจุดจนเสียชีวิตนะคะส่วนลูกสาววัย1เดือน10วันเนี่ยกระสุนมันไปเฉี่ยวตรงบริเวณหน้าท้องเป็นแผลถลอกนะคะนอกจากนี้กระสุนปืนยังตัดเจาะขา2ข้างของดาบตำรวจอดุลด้วยก็ทางนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าได้รับรายงานแล้วนะคะแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาค4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปดูแลครอบครัวตำรวจอย่างเต็มที่เพราะมีลูกน้อยที่แม่เสียชีวิตไปนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะนางฟาติมะสดียามูค่ะพร้อมด้วยในอำเภอยะริ่งผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เดินทางไปที่บ้านพักของดาบอดุลนะคะที่ตำบลยามูอำเภอยะริ่งเพื่อให้กำลังใจครอบครัวของดาบค่ะที่สูญเสียภรรยาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสำหรับร่างของนางฟาติมะเองเนี่ยญาติก็ได้นำไปประกอบพิธีฝังตามหลักศาสนาเมื่อช่วงค่ำนะคะในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมมอบกระเช้ารวมถึงประณามผู้ก่อเหตุว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมเนื่องจากก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะและมีผู้บริสุทธิ์รวมถึงทารกวัยเพียง40วันที่ได้รับผลกระทบสำหรับการเยียวยาค่ะจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนหลักการเยียวยาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะส่วนบุตรทั้ง4คนทางจังหวัดให้ความสำคัญแล้วก็จะเข้ามาดูแลสภาพจิตใจรวมถึงจะต้องดูว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรเนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะทั้งนี้นางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตเป็นครูค่ะเป็นครูที่ได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกศิษย์นะคะมีบุตรทั้งหมด4คนเป็นชาย3คนแล้วก็หญิง1คนซึ่งเพิ่งคลอดได้เพียง40วันนะโดยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทั้งนางสาวฟาติมะแล้วก็ดาบตำรวจอดุลเนี่ยต่างช่วยกันทำงานสร้างครอบครัวดูแลลูกๆนะคะขณะที่ครอบครัวก็ยังคงเสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้โดยเฉพาะลูกชายทั้ง3คนยังถามหาแม่อยู่ตลอดเวลานะคะส่วนความคืบหน้าในการติดตามคนร้ายค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดปัตตานีเร่งตรวจสอบภาพจาก กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็เส้นทางหลบหนีนะคะพร้อมขอความร่วมมือร้านค้าและชาวบ้านช่วยตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่แต่งกายคล้ายผู้หญิงโดยพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุค่ะมีลักษณะคล้ายกับคดีลอบยิงดาบตำรวจมยากีเดียะเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสอบปากคำพยานบางส่วนพร้อมนำภาพผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงให้ตรวจสอบเบื้องต้นคดีมีความคืบหน้าพอสมควรค่ะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจปลอกกระสุนแล้วก็ DNA จากทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะคาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็จะมีผลความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะอันนี้ทางนายกเองก็ได้บอกกำชับนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะครอบครัวนี้อย่างเต็มที่นะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะโดยที่ตอนนี้ในพื้นที่เองเขาก็ยังเร่งล่าตัว4คนร้ายนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดค่ะอันนี้ก็เอามาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะสำหรับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะเหตุความรุนแรงที่ยังคงได้ยินนะคะอย่างต้องบอกว่าต่อเนื่องนะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าคนในพื้นที่มีข้อมูลหรือมีเบาะแสเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ปัตตานีเมื่อกี้พูดถึงท่านนายกใช่ไหมพรุ่งนี้เห็นบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มีภารกิจนะทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คณะรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีการเปิดทำเนียบนะคะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามค่ะฉลอง50ปีความสัมพันธ์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะ28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมการเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟิงลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569ค่ะโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนนะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงค่ะโดยจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นที่สนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนจะหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามณตึกสันติไมตรีค่ะก็เรียกว่าการเยือนครั้งนี้นะคะเรียกเป็นการเยือนครั้งสำคัญเพราะว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด New Chapter of 50 Thailand Vietnam Diplomatic Relation นะคะก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะพรุ่งนี้นะคะฉลอง50ปีความสัมพันธ์ยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะที่เราเนี่ยก็จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะมาสลับสับเปลี่ยนเรื่องของข่าวกับเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมนะในช่วงยามดึกคืนนี้ก่อนหน้านี้นะคะ มีข้อมูลนะข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของเหตุการณ์นะที่ เกิดอุบัติเหตุแล้วรถชะลอตัวนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังนะตรงบริเวณปากซอยพหลโยธิน42นะคะเผื่อใครผ่านไปเส้นทางตรงนั้นเนี่ยอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของรถนะคะทั้ง SUV แล้วก็ปิกอัพชนกันนะคะในฝั่งขาเข้าเนาะตรงปากซอยพหลโยธิน42แล้วก็กีดขวางการจราจรนะคะส่งผลให้การเดินทางในเส้นทางนั้นน่ะชะลอตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ย้ายพ้นการกีดขวางแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับจุดนี้นะแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกเดินทางอยู่ตรงไหนก็สามารถอัปเดตได้ตลอดเลยนะคะเดินทางเพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะในช่วงค่ำคืนมีหลายจุดนะตอนกลางคืนประมาณ4ทุ่มนะคะเป็นต้นไปจะมีการปิดการจราจรมีการเบี่ยงการจราจรในหลายๆเส้นทางนะคะอันนี้อย่าลืมสังเกตนะในเรื่องของการเบี่ยงจราจรเขาก็จะมีทั้งไฟวับๆมีสัญญาณเตือนนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันสำหรับจุดต่างๆจุดหนึ่งที่ดิฉันเห็นประจำเส้นสาทรนะเส้นสาทรนี่ก็จะมีเป็นประจำก็ต้องสังเกตนิดนึงพระราม4นะคะก็คืออีกเส้นหนึ่งที่จะมีการเปิดหน้างานทำงานนะในช่วงค่ำคืนตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปอันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกที่ยังเดินทางอยู่ระวังด้วยนะคะอย่าขับเร็วเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนช่องทางการเดินรถไม่ทันนะคะจุดที่มีเหตุเพลิงไหม้ย่าก่อนหน้านี้ที่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปบอกว่าในซอยเพชรเกษม66นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่าแล้วทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคเนี่ยได้ดำเนินการใช้น้ำทำการดับนะเวลานี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะเพลิงสงบเรียบร้อยนะไม่มีแสงเพลิงแล้วค่ะนะคะสำหรับจุดที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ย่าในซอยเพชรเกษม66นะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ส่วนในพื้นที่อื่นๆนะเดี๋ยวมาดูเพิ่มกันนิดนึงละกันในช่วงกลางดึกวันนี้นะคะมีจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาบ้างเอ่ยก่อนหน้านี้บอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่าในกรุงเทพไม่มีฝนใช่ไหมในกรุงเทพไม่มีฝนเนาะแต่ปริมณฑลเนี่ยมันจะมีฝนตกใช่ไหมคะแล้วณเวลานี้4ทุ่มกว่าเนี่ยปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนตกนะคะมีฝนตกในพื้นที่นะคะเขตดอนเมืองเรียกว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะอยู่ในพื้นที่เขตดอนเมืองแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้ค่ะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือดูแนวโน้มคงที่นะคะแนวโน้มคงที่นะอย่างที่เห็นจากเรดาร์ตรวจอากาศของหนองจอกเลยนะคะก็จะมีกลุ่มฝนพัดผ่านไปตรงบริเวณทางตอนบนนะคะของกรุงเทพมหานครก็คือแถวเขตดอนเมืองนะคะได้รับเรื่องของฝนนะคะสำหรับช่วงค่ำนี้แต่ว่าเล็กน้อยนะไม่ได้ตกหนักนะส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะในเขาเรียกว่าปริมณฑลมีฝนแล้วนะแถวนนทบุรีนะคะไซน้อยบางเลนตรงนั้นเนี่ยก็คือมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วขับรถเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฝนตกถนนลื่นค่ะไปที่สายของคุณกอล์ฟเยาวราชกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณฐานุตาครับ
0: ค่ะอยู่ตรงไหนแล้วคะเนี่ยเห็นบอกว่าใช้ราชพฤกษ์เหรอ
2: ใช่ครับพอดีว่าผมมาส่งลูกค้าจะแถวถนนราชพฤกษ์ต่างระดับบางลัดน้อยอะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้าง
2: พอดีว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่บนทางต่างระดับบางลัดน้อยอะครับ
0: ค่ะ
2: เป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถกระบะนะครับแล้วผมได้ลงไปดูคนเจ็บแต่คนเจ็บนี่ก็คือน่าจะเสียชีวิตเลยอะครับ
0: ชนกันรุนแรงเลยเหรอคะคุณกอล์ฟ
2: อะไรนะครับ
0: ชนกันรุนแรงเลยเหรอคะ
2: รุนแรงครับเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือแขนด้านขวากับแขนด้านซ้ายนี่คือฉีกขาดไปเลยครับ
0: ค่ะแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือยังคะคุณกอล์ฟ
2: ตอนนี้มีอาสาร่วมกันปล่อยถึง
0: มีกู้ภัย
2: ที่จุดเกิดเหตุครับ
0: ค่ะมีกู้ภัยแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอคะ
2: เป็นชายนะครับ
0: ค่ะจุดเกิดเหตุที่อยู่ฝั่งขาเข้าใช่ไหม
2: ฝั่งขาเข้าใช่ครับ
0: ขาเข้าเนาะแล้วเรื่องของสภาพการจราจรเป็นยังไงคะรถเยอะไหมชะลอตัวไหม
2: ก็ติดอะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ยังไม่มีฝน
0: ค่ะ
2: ครับ
0: รถติดแล้วนะคะมีแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวเราจะได้ประสานเพิ่มเติมให้
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: รถจักรยานยนต์มาคนเดียวเหรอคะ
2: มาคนเดียวครับ
0: เป็นผู้ชายนะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วส่วนรถกระบะล่ะคะรถกระบะเขายังอยู่จุดเกิดเหตุไหม
2: ส่วนรถกระบะผมเห็นแต่มอเตอร์ไซค์นะแต่รถกระบะนี่แบบผมไม่เห็น
0: อ้าวไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วหรอรถกระบะ
2: แต่มีคนเขาแต่มีพลเมืองดีที่ขับรถมาเขามีกล้องหน้ารถอะครับเขาก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นคนดูอะครับ
0: ดูกล้องว่าเกิดเหตุอะไรยังไงใช่ไหมก็เลยเห็นว่าเป็นรถกระบะชนรถจักรยานยนต์อืมค่ะอ๋อแล้วรถกระบะก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วด้วย
2: น่าจะติดนะตรงจุดเกิดเหตุ
0: อืมค่ะท้ายแถวยาวหรือยังตอนนี
2: ้ท้ายแถวยาวก็ตอนนี้ก็คือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านบนสะพานอยู่ช่องเลนขวาครับ
0: ค่ะ
2: แล้วช่องเลนซ้ายเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับรถจยอของผู้เสียชีวิตเนี่ยกระเด็นมาอยู่ทางเลนซ้าย
0: อืมค่ะ
2: เพราะบนสะพานเนี่ยมันใช้ได้แค่สองเลน
0: ก็เลยยังขวางอยู่
2: ก็คือว่าเลนแบบเลนสวนกันนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ใช่
0: ได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่สภ.บางสีเมืองเพิ่มเติมไปด้วยนะคะสำหรับจุดนี้แล้วตอนนี้คุณกอล์ฟผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วถึงไหนแล้วคะ
2: ตอนนี้เหรอครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยครับแต่ก็คือ
0: ยังอยู่ตรง
2: กำลังจะช่วยเจ้าหน้าที่มูลที่ปอนซึ่งคร
0: ับ ได้ขอบคุณข้อมูลค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากมาก
2: แต่แจ้งสมาชิกที่จะใช้เส้นทางอะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะน่าจะนานเพราะต้องรอแพทย์และรอพอถอด้วย
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ได้จุดเกิดเหตุอยู่กลางต่างระดับบางรักน้อยนะคะตรงนี้นะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ใช่คร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยนะคะใช้เส้นราชพฤกษ์ขาเข้าเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณกลางนะคะต่างระดับบางรักน้อยในฝั่งขาเข้านะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์กับรถกระบะนะคะตอนนี้มีกู้ภัยอยู่ในพื้นที่ละนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่คุณกอล์ฟบอกว่ายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเราประสานเพิ่มเติมไปทางสภ.บางสีเมืองเพิ่มเติมแล้วนะคะจุดเกิดเหตุนี่อาจจะรถนี่ดูเหมือนว่ายังจะผ่านไม่ได้เพราะว่าทั้งคนขวางอยู่ช่องขวารถจักรยานยนต์ขวางช่องซ้ายนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ใครผ่านตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางบนต่างระดับบางรักน้อยไปก่อนนะคะขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยที่อัปเดตมาให้ทราบกันเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
7: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนน ไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางนะตอนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรนะคะผบ.ตร.เนี่ยได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการจราจรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยมีทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกนะคะโฆษกตำรวจแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1ถึงผู้บังคับการตำรวจนครบาล9นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค1ถึง9แล้วก็ผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟค่ะจากข้อมูลนะคะผลสำรวจจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะแล้วก็ตำรวจภูธรภาค1ถึง9พบว่าปัจจุบันเนี่ยมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งสิ้นเนี่ย 1,478 แห่งทั่วประเทศนะคะโดยที่จุดที่ห่วงใยเป็นพิเศษต่อปัญหาเนี่ยเรียกว่าทางลักผ่านนะคะก็คือทางที่ประชาชนเนี่ยทำขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีจำนวนสูงถึง249จุดจุดเหล่านี้ไม่มีสัญญาณเตือนหรือว่าเครื่องกั้นที่เป็นมาตรฐานค่ะทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทางผบ.ตร.สั่งการ4มาตรการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะโดย4มาตรการมีดังต่อไปนี้ค่ะ1บูรณาการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนค่ะประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการวางระบบเครื่องกั้นทางรถไฟกล้องวงจรปิดและการปล่อยรถไฟในจุดตัดต่างๆโดยเฉพาะการเข้าไปจัดการจุดที่เป็นทางลักผ่านให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานหรือว่าพิจารณาปิดจุดที่เสี่ยงอันตรายเกินไปค่ะมาตรการที่2นะคะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายและผลกระทบจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะความเสี่ยงบริเวณทางลักผ่านเพื่อสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศค่ะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะมาตรการที่3การบังคับใช้กฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เข้มงวดผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามหยุดหรือจอดรถข้อมทางรถไฟหรือบนเครื่องหมายเส้นทแยงสีเหลืองโดยเด็ดขาดค่ะและมาตรการที่4นะคะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบป้องกันติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรและแจ้งเตือนเมื่อมีรถไฟหรือว่ายานพาหนะเข้ามาในเขตอันตรายแบบเรียลไทม์ค่ะโดยทางผบ.ตร.เน้นย้ำว่าความปลอดภัยบนจุดตัดทางรถไฟเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยเฉพาะทางลักผ่านที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจึงสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งประสานหน่วยงานพื้นที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในกรณีที่เกิดเหตุให้ผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจบริหารเหตุการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็วค่ะอันนี้ก็เป็นผลสรุปจากการประชุมนะคะในการวางแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟค่ะก็มีการจัดการคุมเข้มนะคะสำหรับเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราไปกันที่สายของทางอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะคะปลายบาง2001ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตรงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงราชพฤกษ์เหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะตรงนี
1: ้ครับพี่เขาแจ้งว่ามอเตอร์ไซค์มาเร็วแล้วก็รถกระบะมาเร็วครับแล้วได้มีการเกี่ยวกันแล้วก็ล้มลงครับ
0: เกี่ยวกันจุดตรงต่างระดับบางรักน้อย
1: ใช่ใช่ครับพี่ในเลนด่วนครับ
0: ในช่องด่วนนะคะอ๋อเกี่ยวกันแล้วตอนนี้รถจักรยานยนต์นี่คือมาคนเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมาคนเดียวครับเป็นไรเดอร์ครับ
0: อ๋อเป็นไรเดอร์ค่ะแล้วณเวลานี้คือคนขับรถจักรยานยนต์เป็นยังไงคะ
1: เสียชีวิตครับ
0: เสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วณเวลานี้มีการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่
1: ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีได้เสียมือข้างหนึ่งครับขาดที่ขาดออกจากร่างครับซึ่งอยู่กับตัวคนละที่กับ
0: มือขาดเลยนะแล้วรถกระบะล่ะคะยังอยู่ในจุดเกิดเหตุไหม
1: รถกระบะอยู่ในจุดเกิดเหตุครับแต่อยู่ข้างล่างครับห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ300เมตรได้ครับ400เมตรครับ
0: ค่ะอยู่ห่างจากจุดนั้น 3-400 เมตรแล้วณเวลานี้ตรงจุดเกิดเหตุนี่คือยังรอเจ้าหน้าที่พท.ใช่ไหมคะ
1: ที่ตำรวจกับหมอครับ
0: อ้าวแล้วคุณหมอเนาะแล้วในเรื่องของการจราจรตรงนี้เราปัดรถให้ไปใช้ด้านล่างใช่ไหมคะคือผ่านไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ให้วิ่งเลนขวาเลนเดียวครับซึ่งแขนเนี่ยครับอยู่ในเลนซ้ายสุดกับเลนกลางเลนขวาจะวิ่งได้ครับแล้วก็ขยับจากออกจากชิ้นส่วนของมือไปประมาณสัก50เมตรครับจะล่างผู้เสียชีวิตจะนอนอยู่เลนขวาสุดครับรถจะตัดเข้าซ้าย
0: อ่ะก็คือตอนนี้ให้วิ่งขวาสุด
1: วิ่งขวา
0: ค่ะอย่างเดียวเลยนะ
1: ครับผม
0: โอเคได้แล้วตรงนี้คือจากคนที่เห็นเหตุการณ์คือ2คันนี่เขาขับมาเร็วทั้งคู่เลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคนเห็นเหตุการณ์เป็นไรเดอร์ด้วยกันซึ่งเขาไม่ได้อยู่แต่จุดเกิดเหตุแล้วเขาออกไปแล้วครับเขาเห็นว่ามาเร็วด้วยกัน
0: อ๋อเขาเล่าเหตุการณ์ให้ทางกู้ภัยฟังว่ามาเร็วทั้งคู
1: ่ใช่ครับ
0: เบียดกันมาเหรอคะหรือยังไงอ่ะที่เขาบอก
1: ก็ตีคู่กันมาครับพี่เพราะว่าถนนมันโล่งก็อัดกันมาต่างคนต่างอัดมันเป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็กำลังจะลงครับ
0: ค่ะไปเกี่ยวกันตรงขาลงจะลง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเผื่อแล้วตอนนี้รถเยอะไหมฮะตรงจุดเกิดเหตุ
1: เยอะครับก็39หนาแน่นเลยครับ
0: หนาแน่นเลยนะคะแต่ว่าพอตรงจุดเกิดเหตุก็คือวิ่งขวาค่อยๆผ่านกันไปผ่านพ้นแล้วก็ไปได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณทางปลายบาง2001อาสามูลที่ปตึกตึงนะคะที่รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้นะตรงจุดเกิดเหตุนี่คือเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะตัวกับมือนะคะชิ้นส่วนขาดจากกันนะมันก็เลยยังทำอะไรไม่ได้นะรอเจ้าหน้าที่รอคุณหมอรถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะราชพฤกษ์ขาเข้าตรงบริเวณต่างระดับบางรักน้อยวิ่งขวานะคะค่อยๆผ่านนะผ่านจุดเกิดเหตุนะวิ่งเกาะขวาไปผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้รถเยอะนะคะรถเยอะแล้วก็ชะลอตัวแล้วนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วย2ช่องซ้ายผ่านไม่ได้เลยนะคะก็ขวาอย่างเดียวนะขวาอย่างเดียวเป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 23นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับธนุตราตรงนี้ที่จสร้อยนะคะขึ้นต้นชั่วโมงมาเราก็มาดูเรื่องของสภาพฝนกันก่อนเลยดีกว่านะคะฟ้าฝนในช่วง5ทุ่มตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนในพื้นที่เขตทวีวัฒนานะคะตอนแรกก่อนหน้านี้อยู่ที่ดอนเมืองใช่มั้ยณเวลานี้นะคะมีฝนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาค่ะแล้วก็ตรงปริมณฑลก็คือโดยรอบนะคะนครชัยศรีนครปฐมนะคะไซน้อยนนทบุรีบางบัวทองมีกลุ่มฝนนะคะสำหรับพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพก็คือทวีวัฒนาเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะณเวลานี้นะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้ค่ะอ่ะดูฝนกันเรียบร้อยแล้วกลับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ทางผบ.ตร.เนี่ยได้มีการประชุมวางมาตรการสำหรับจุดเสี่ยงต่างๆหรือว่าทางลักผ่านในพื้นที่ที่มีรถไฟผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะทางผบ.ตร.เองได้ออกหนังสือด่วนที่สุดค่ะเรื่องของการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบค่ะโดยเฉพาะตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ที่ปรากฏตัวทางสื่อสาธารณะสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการเน้นภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจนะคะโดยทางรองเจรตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะคะในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเน้นเรื่องการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของข้าราชการตำรวจในขณะที่แต่งเครื่องแบบนะคะกำชับว่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็คำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้มีวินัยและดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของตำรวจค่ะโดยทางพลตำรวจโทไตรรงย้ำว่าไม่ได้ห้ามตำรวจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผบ.ตร.ได้สนับสนุนให้ตำรวจทุกคนทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานตำรวจค่ะแล้วก็นำเสนอภาพการทำงานของตำรวจมาโดยตลอดนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าแต่งเครื่องแบบและมีการบันทึกภาพออกไปสู่สังคมออนไลน์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบค่ะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยิ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะวินัยขั้นพื้นฐานง่ายที่สุดของตำรวจก็คือเรื่องของการแต่งกายและทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งนะคะยังมีเรื่องอื่นที่ยากกว่านั้นเช่นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนไม่ให้เสื่อมเสียดังนั้นการรักษาระเบียบวินัยในเครื่องแบบเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเยอะค่ะก็เลยอยากจะให้ตำรวจที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแต่งกายนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งด้วยอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางโฆษกตำรวจได้ชี้นะคะเรื่องของภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจในขณะที่แต่งเครื่องแบบค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ทางผบ.ตร.เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็เต็มเลยนะในโลกของออนไลน์นะคะแล้วก็ไปติดตามดูได้ในหลากหลายช่องทางเราก็จะเห็นนะเรื่องของการแนะนำเรื่องของการแจ้งเรื่องกฎจราจรอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เผยแพร่ออกมาจะได้ทำให้ประชาชนแล้วก็สังคมเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำนะคะคอนเทนต์แบบนี้ดิฉันสนับสนุนนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยบางคนบอกว่าเห็นตำรวจมาปุ๊บนี่คือรักษาวินัยรักษากฎจราจรขึ้นมาทันทีมันก็เหมือนเป็นการบังคับกวดขันไปด้วยไกลๆนะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในกฎในระเบียบนะเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบมานะคะมันก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะในโลกของโลกออนไลน์นะมันก็มีเขาบอกว่ามันเหมือนเหรียญอะมีสองด้านนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าทางท่านผบ.ตร.เองก็อยากให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ที่ปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเน้นภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจนะคะอันนี้ก็เลยเก็บเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งข่าวนะในเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนหน้านั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นได้ทางสื่อออนไลน์นะเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ตำรวจต่างๆเมื่อสักครู่นี้นะในหน้า YouTube เห็นคุณระพีบอกว่าเสียงฟ้าร้องดังมาแล้วครับพี่ฐานุตาฟ้าแลบด้วยแถวบางขุนนนท์อย่าว่าแต่บางขุนนนท์เลยคุณระพีเมื่อสักครู่ที่ฉันหันไปตรงหน้าต่างคลองเตยเนี่ยค่ะนะคะแวบเหมือนถ่ายรูปเลยอ่ะเหมือนแสงแฟลชเลยนะคะแต่ว่าตรงคลองเตยเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนนะแต่ฟ้าแลบและฟ้าแลบเดี๋ยวก็น่าจะมา นะคะตอนนี้มาแต่แสงก่อนเดี๋ยวน่าจะมีเสียงแล้วก็มีเป็นหยดน้ำฝนลงมาแน่นอนนะค่ำคืนนี้ดิฉันว่าแบบนั้นแหละนะเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพนี่หลายที่ก็ตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของบางปะหัน301กู้ภัยอยุธยากันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงถนนสายเอเชียตรงนี้เป็นเหตุของรถอะไรอะคะ
1: เบื้องต้นเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ครับ
0: กระบะกับจักรยานยนต์ช่วงไหนคะ
1: กม3/17/100ครับเส้นทางเอเชียค่ะขึ้นนครสวรรค์
0: ค่ะค่ะขึ้นนครสวรรค์เนาะเป็นกระบะกับรถจักรยานยนต์แล้วและคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บไหมคะเนี่ย
1: คนรถจักรยานยนต์เสียชีวิต1รายครับคนคู่กับ4ครับ
0: เสียชีวิต1รายแสดงว่ามากัน
1: มาแค่คนขับคนเดียวครับ
0: คนขับคนเดียวเน
1: า
0: ะค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: เป็นชายครับ
0: เป็นผู้ชายเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุเลยลักษณะการชนกันนี่คือยังไงอะคะ
1: ลักษณะการชนมีบางต้นนะครับเหมือนชนตูดรถกระบะครับ
0: คนขับรถจักรยานยนต
1: ์ล้มไปพื้นแล้วก็โดนรถเหยียบไปที
0: รถเหยียบรถอะไรมาเหยียบคะ
1: ไม่แน่ใจครับมันเป็นถนนสายหลักครับมันมืด
0: ก็คือรถจักรยานยนต์เนี่ยชนท้ายรถกระบะล้มแล้วก็มีรถคันอื่นตามมาทับซ้ำ
1: ใช่ครับทับมาซ้ำเลยครับ
0: โอ้ยทับตรงไหนอ่ะ
1: ทับขาทับหน้าอกแล้วก็แขน
0: ค่ะทับขาทับหน้าอกทับแขน
1: ค่ะใช่ครับ
0: ก็เสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุเลยนะ
1: เป็นเสียชีวิตที่เกิดเหตุ
0: ค่ะทราบหรือยังเป็นใครอยู่ที่ไหนอันนี้ได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ
1: เบื้องต้นยังไม่ทราบข้อมูลครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าดูเหมือนขาขาดเลยหรือเปล่าไม่
1: ใช่ครับแล้วขนาดขาด้านซ้ายขาดครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนรถเหยียบแล้วมันบิดครับ
0: มันบิดหลุดออกมาจากร่างเลยไหมคะเนี่ย
1: ไม่หลุดครับติดหนังครับติดหนังนิดนึงแล้วก็ดูขาดหมด
0: ค่ะก็อยู่ในเลนไหนคะตอนนี
1: ้อยู่ในเลนสองครับ
0: เลนสองนะตรงกลางเลย
1: ใช่ครับตรงกลางครับใช่ครับ
0: แล้วตัวรถจักรยานยนต์ค่ะก็อยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่า
1: เลยเลนซ้ายครับตัวรถจักรยานยนต์
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าพอรถชนแล้วล้มแล้วรถคันอื่นมาทับซ้ำแล้วเขาได้จอดดูไหมคะหรือว่ารถคันน
1: ี้ขอไม่ได้จอดดูครับจอดแค่รถพุ่งอะไรนี่รอบแรกเฉยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วรถคู่กรณีจอดแต่ว่าไอ้คันที่ทับซ้ำไปเนี่ยไม่จอด
1: มันเลยจอดใช่ครับ
0: โอ้ตายแล้วไปเลยหนีไปเลยเหรอ
1: ไม่จอดครับหนีไปเลยครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่หรือยังคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหรือยัง
1: ตำรวจ30พนักงานสอบสวนถึงที่เกิดเหตุหมดแล้วครับ
0: ถึงที่เกิดเหตุนะคะต้องมีการกั้นพื้นที่ปิดการจราจรยังไงคะคือผ่านได้ตอนไหนเนี่ยผ่านซ้ายขวาใช่ไหม
1: ใช้ได้ช่องทางเดียวครับคือเลนขวาสุด
0: ขวาสุดค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะผ่านเลนขวาสุดได้แล้วตอนนี้รถเยอะไหมคะในพื้นที
1: ่รถค่อนข้างสะสมครับเหตุมันสักพัก
0: เ
1: ลย
0: อ๋อเหตุสักพักนึงแล้วนะมีท้ายแถวสะสมค่ะตรงจุดเกิดเหตุนี่คือสว่างนะคะสว่างพอไหม
1: พอเห็นอยู่ครับมันมีไฟทางอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชัดเลย
0: ค่ะแล้วตรงที่เจ้าหน้าที่กั้นไว้ทำงานนี่คือสามารถสังเกตเห็นได้ใช่ไหมคะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอ่ะไม่ใช่อะไร
1: ใช่ครับวางกลวยเลยเรียบร้อยหมดแล้วว
0: าง
1: เ
0: ยอะ
1: ประมาณ200เมตรคร
0: ับค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาด้วยนะคะบางปะหัน301ค่ะอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกนะคะมุ่งหน้าไปทางอ่างทองนะคะไปทางป่าโมกเป็นอุบัติเหตุใกล้ๆกับตรงกม38นะคะรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะแล้วล้มนะคะพอล้มแล้วรถคันอื่นมาทับซ้ํานะคะส่งผลให้เสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะเห็นบอกว่าขาเนี่ยเกือบขาดออกจากตัวเลยนะตอนนี้รถสามารถผ่านได้1ช่องทางเท่านั้นนะคะ1ช่องทางด้านขวาสุดนะคะใครที่ใช้เส้นนี้ในฝั่งขาออกของถนนสายเอเชียระวังด้วยนะคะตรงจุดที่เขากั้นนะตรงที่มีอุบัติเหตุและมีร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการกั้นกลวย อะไรเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดนั้นนะคะรถชะลอตัวนะสำหรับเส้นทางนี้ในฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งจุดนะฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะใครผ่านตรงนี้นี่ระวังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะสำหรับจุดเกิดเหตุตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อเรื่องอื่นกันต่อนะมีคุณพักเคอินทักทายมาสวัสดีค่ะทักทายมาทาง YouTube นะคะบอกว่าได้ยินเสียงฟ้าคำรามย่านรังสิตฝนน่าจะกำลังจะตกเอาค่ะแสดงว่าทั่วกรุงเทพนี่เริ่มมีสัญญาณนะคะของฝนฟ้าจะมาเยือนในช่วงดึกคืนนี้แล้วนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะอย่างที่บอกว่าเรดาร์มีกลุ่มฝนก็จริงนะแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเวลานี้คือกลุ่มฝนที่มันเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ตรงทวีวัฒนานะคะทวีวัฒนาเป็นหลักเลยนะตรงอื่นยังไม่พบนะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีบางใหญ่พุทธมณฑลนะคะสัมพรานกระจายตัวออกไปในพื้นที่ปริมณฑลนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่ดิฉันว่ามันก็น่าจะเข้ามาในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นนะต้องดูทิศทางลมด้วยแหละนะอันนี้เป็นเรื่องของฟ้าฝนคืนนี้ถ้าตกนอนสบายแน่นอนนะคะอ่ะมาดูข่าวกันต่อดีกว่าเมื่อสักครู่เล่าเรื่องอะไรไปแล้วเรื่องของตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ไปใช่ไหมมีอีกหนึ่งเรื่องถ้าใครติดตามนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือชาวลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะที่เขาหายตัวไปเนื่องจากเรียกว่าเหมืองนะคะที่มันถล่มลงมาตอนนี้ทางทีมกู้ภัยแล้วก็ทีมกู้ภัยไทยแล้วก็ลาวเนี่ยวันนี้พบผู้รอดชีวิตแล้วนะคะ5คนจาก7นะที่ไปติดอยู่ในอุโมงค์เหมืองแร่นะคะที่เมืองล่องแจ้งแขวนไซสมบูรณ์ที่สปป.ลาวคือตรงนี้เนี่ยติดอยู่ในอุโมงค์ในเหมืองเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะตั้งแต่วันที่19นะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็น้ำเนี่ยมันท่วมปิดทางออกแล้วก็ทำให้ทั้ง7คนเนี่ยติดอยู่ด้านในนะคะติดอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้เขาพบตัวแล้วนะคะ5คนปลอดภัยดีแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างอิดโรยแล้วก็หิวอ่ะมันโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9วันน่ะนะคะก็ค่อนข้างอิดโรยเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังวางแผนนำตัวออกมาแล้วก็ยังต้องค้นหาต่อนะยังมีผู้สูญหายอีก2คนนะคะถามว่ามีอุปสรรคไหมเขาบอกว่าค่อนข้างจะมีอุปสรรคเนื่องจากถ้ำนะค่อนข้างแคบแล้วก็ลาดชันค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะก็ยังไม่ได้ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่แน่ชัดแต่ว่าหนึ่งในกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือเนี่ยก็คือเป็นทีมจากไทยนะคะก็เรียกว่าเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งในระดับนานาชาติเลยนะคะมีทั้งทีมกู้ภัยสปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาตินะคะรวมไปถึงมีนักดำน้ำจากฟินแลนด์นะคะที่เข้าไปร่วมกันนะคะช่วยกันสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็ให้การช่วยเหลือจนกระทั่งพบ5คนนะพบ5คนแล้วนะคะแล้วก็เตรียมวางแผนนำตัวเขาออกมาจากตรงบริเวณ อุโมงค์นะถ้ำอันนี้แหละที่เป็นเหมืองแร่ทองคำเนี่ยนะคะแต่ถามว่าพอเห็นบรรยากาศแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จำเรื่องของถ้ำหลวงของไทยได้ใช่ไหมคะกับถ้ำที่ลาวที่ไซสมบูรณ์เนี่ยถามว่ามันยากง่ายแตกต่างกันขนาดไหนลองนึกภาพดูนะก่อนหน้านี้เมื่อปี61ที่เราได้รับความสนใจระดับโลกจากเรื่องของถ้ำนะคะที่คุณน้ำนางนอนนะคะถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนที่เชียงรายที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงพฤษภานะคะปี61ตรงนั้นเนี่ยเป็นภารกิจเรียกว่านานาชาติเนี่ยต่างระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่แล้วก็โค้ช13ชีวิตที่ติดอยู่ด้านในนะคะผ่านจากป ปี61จนมาถึงวันนี้นะคะ8ปีพอดีมาถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกนะที่มีทั้งชาวบ้านแล้วก็คนงานเนี่ย7คนที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำเหมืองทองคำที่แขวงไสสมบูรณ์ที่สปป.ลาวนะคะแล้วเขาบอกว่าช่วงที่ติดมันมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำมันเพิ่มระดับสูงขึ้นแล้วดินมันก็ดันไปสไลด์ปิดทางเข้าออกนะคะถามว่าคล้ายกันไหมมันก็เหตุการณ์มันดูจะคล้ายๆกันแต่เขาบอกว่ามีความแตกต่างในเชิงเทคนิคภูมิศาสตร์นะคะสำหรับ2ภารกิจนี้นะถ้าเปรียบเทียบกันถ้ำหลวงที่ไทยเนี่ยคนติดในถ้ำคือเด็กๆนะคะเด็กๆนักฟุตบอลทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แล้วก็โค้ชทั้งหมด13คนแต่ว่าในถ้ำที่ไสสมบูรณ์ที่ลาวคนที่ติดในถ้ำคือผู้ใหญ่เป็นชาวบ้านแล้วก็คนงานนะ7ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดนะที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์แล้วก็ขุดหาแร่ทองคำนะอันนี้คือความแตกต่าง1แหละสาเหตุนะถ้าไปกลับมาดูที่ถ้ำหลวงของไทยนะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ไทยเนี่ยก็คือเกิดจากภัยธรรมชาติฝนหลงฤดูที่ตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากปิดท่วมทางเข้าออกธรรมชาติของถ้ำส่วนถ้ำไสสมบูรณ์ที่ลาวอันนี้ก็ฝนตกหนักเหมือนกันมันตกสะสมจนดินภูเขามันสไลด์ปิดปากถ้ำนะคะปิดปากถ้ำทางเข้าออกแต่ของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้ำมันเข้าไปไหลเข้าไปท่วมปิดด้านในแต่อันนี้ดินสไลด์เนาะแล้วความยากง่ายของภารกิจแตกต่างกันไหมถ้าย้อนกลับไปในปี61ที่ถ้ำหลวงของไทยค้นหานะคะความยากมันอยู่ที่การค้นหาเพราะว่าถ้ำเนี่ยมันยาวมากกว่า10กิโลเมตรมีโครงสร้างซับซ้อนมืดสนิทเต็มไปด้วยน้ำนะคะทำให้ช่วงแรกเนี่ยกู้ภัยต้องใช้หลายวันเพื่อที่กว่าจะเข้าไปถึงด้านในแล้วก็ไปพบตัวเด็กๆส่วนที่ถ้ำที่ลาวนะที่ไสสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าความยากมันอยู่ที่การเข้าถึงโครงสร้างของถ้ำค่อนข้างแคบบางจุดเนี่ยกว้างเพียง50เซนเองค่ะนะคะแล้วมันเต็มไปด้วยดินโคลนนะที่มันหนาแน่นตั้งแต่ตรงบริเวณปากถ้ำที่ตั้งอยู่บนภูเขาต้องเดินเท้าขึ้นไปถึง5กิโลสำหรับตัวนี้กายภาพมันก็จะแตกต่างกันแล้วนะถ้ำหลวงของไทยเนี่ยเป็นถ้ำหินปูนถ้ำไสสมบูรณ์ที่ลาวเป็นถ้ำหินธรรมชาติที่ชาวบ้านเนี่ยขุดเจาะดัดแปลงเป็นอุโมงค์ลงไปนะคะมีเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของความแหลมคมมันก็เลยเป็นอุปสรรคทำให้เรื่องของการเข้าไปปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างยากและอีกอย่างนึงมันอยู่ที่เมืองล่องแจ้งเป็นเมืองพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะเส้นทางค่อนข้างทุรกันดารและอุปกรณ์กู้ภัยขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถขนขึ้นไปได้ค่ะต้องใช้กำลังคนแบกหามเดินเท้าขึ้นเรียกว่าไต่เขาทางสูงชันนะมันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับการเข้าถึงส่วนถ้ำหลวงของไทยอ่ะพื้นที่บริเวณปากถ้ำมันเป็นพื้นที่ราบขนอุปกรณ์หนักเข้าไปได้นะยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเราขนไปวางได้บริเวณปากถ้ำกู้ภัยนะคะกองอำนวยการไปตั้งอยู่ตรงบริเวณนั้นได้เลยอันนี้ก็คือความแตกต่างในเรื่องของการเข้าปฏิบัติหน้าที่นะคะก็มันมีเรื่องของความยากง่ายที่มันแตกต่างกันนะแล้วในการค้นหาเนี่ยถ้ำไสสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าอุปสรรคไม่ใช่ความยาวแต่คือความแคบนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยต้องเดินเท้า5กิโลอุปกรณ์ขนาดใหญ่ก็ขนไปยากนะโครงสร้างข้างในกว้าง 50-60 เซนกู้ภัยต้องคลานเข้าไปนะคะแล้วก็เอียงตัว45องศาไปในดินโคลนอ่ะถ้าเราจะเห็นนะว่าทางทีมกู้ภัยไทยเวลาออกมาทีตัวนี่เลอะเทอะเละเทะไปทั้งตัวนะมีแต่ขี้โคลนแล้วในถ้ำเขาบอกว่าปริมาณออกซิเจนต่ำมากยากแก่การดำน้ำนะคะยากแก่การนำผู้ประสบภัยกลับออกมาซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บอกว่าพบตัวผู้ที่ติดอยู่ข้างในแล้ว5คนจากทั้งหมด7คนนะคะอันนี้ก็คือโฉมหน้าผู้ที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยก็เหลืออีก2นะอีก2คนที่ยังต้องค้นหาต่อนะคะยังสูญหายอยู่2คนเราก็ส่งกำลังใจไปให้ทางทีมเจ้าหน้าที่จากหลายๆหน่วยงานความร่วมมือจากหลายๆชาตินะที่มาช่วยกันให้พบตัวผู้สูญหายอีก2คนโดยไวนะมันผ่านไปแล้ว9วันนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เอามาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะว่าตอนนี้เนี่ยพบแล้วนะคะ5คนนะคะกำลังวางแผนที่จะนำตัวทั้ง5เนี่ยออกจากบริเวณในถ้ำค่ะนี่ก็เป็นข่าวจากทาง สปป.ลาวนะคะที่เราก็ได้เป็นส่วนเข้าไปช่วยนะช่วยผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่แห่งนี้หลังจากที่เราเองก็มีประสบการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กันเลยนะช่วงพฤษภาปี61ผ่านมา8ปีพฤษภาปี69ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะลักษณะคล้ายๆกันนะเหตุในพื้นที่แคบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะคะขอให้อีก2ชีวิตผู้สูญหายยังปลอดภัยนะคะยังปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้านะคะทีนี้กลับมาดูในบ้านเราเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พอดีฉันไปอ่านแล้วก็นึกถึงเหมือนกันว่าเออจริงบางทีเราอาจจะเคยเห็นแต่เราก็ไม่ได้เอะใจนะคะสำหรับกรณีที่ของกินแล้วก็มีการไปติดทองทองคำเปลวแล้วมันจะดูหรูหรามากขึ้นดูน่ากินมากขึ้นอันนี้เองเนี่ยทางอย.เองเขาก็ห่วงใยผู้บริโภคนะคะไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำใส่ในอาหารค่ะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันเคยทานไหมเคยนะไอเรื่องของการใช้ทองคำเปลวที่มาติดนะคะกับอาหารเนี่ยตอนนี้คือทางอย.เขาก็ออกมาเตือนสั่งเบรกเลยค่ะเรื่องของการใช้ทองคำเปลวแล้วก็ผงทองคำในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนะคะมันไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ยังทำให้เกิดความเสี่ยงนะคะเรื่องของการสะสมในร่างกายด้วยนะคะไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการใดๆเลยนะหากเป็นทองคำเปลวหรือผงทองคำที่ไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงในเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงนะคะโดยทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมก็ได้เปิดเผยว่าจากการที่พบว่ามันมีในเรื่องของการนำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยมาใช้ในการตกแต่งใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราอย่างที่บอกไปนะแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหารนั้นๆ นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ค่ะเขาก็ได้ห่วงใยในเรื่องของการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากทางอย.ก่อนจำหน่ายเนี่ยอย.เองก็ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารค่ะส่วนอาหารที่ปรุงนะคะอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายตรงนี้เนี่ยทางอาหารที่ปรุงให้กับผู้บริโภคนะคะโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้ว่าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่ทางอย.เองก็ไม่แนะนำนะคะในเรื่องของการนำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำมาใช้ตกแต่งเนื่องจากมันไม่ได้ให้คุณค่าอย่างที่บอกไปไม่มีประโยชน์ใดๆกับการรับประทานเข้าไปแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเลยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของโลหะหนักด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานนะซึ่งถ้ารับเข้าไปในร่างกายนานๆนะคะมีการสะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ฉะนั้นเราในฐานะผู้บริโภคเองหลีกเลี่ยงนะคะมันหรูหราก็จริงแต่กินแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพก็หลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือว่าไม่แน่ใจในความปลอดภัยค่ะส่วนถ้าไปพบเห็นผลิตภัณฑ์หรืออาหารใดที่สงสัยว่ามันไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่ได้มาตรฐานหรือดูไปแล้วมันไม่น่าปลอดภัยกับการบริโภคหรือการกินเข้าไปตรงนี้คุณสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เลยนะคะโทรไปได้เลยนะ1556นะคะหรือว่าที่ LINE FDA ไทยนะคะก็คือแจ้งอย.ได้เลยหรือว่าติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะก็ถือว่าอันนี้ต้องบอกต่อๆกันเพราะบางคนเห็นมันเอาไปติดในอาหารในขนมนะพวกเบเกอรี่ส่วนใหญ่ดิฉันคือเคยเห็นจากเบเกอรี่พวกเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยก็ดูมันหรูดีอ่ะน่ารับประทานแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างที่ทางอย.บอกมานะคะฉะนั้นเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงนะไปหาอาหารอะไรที่มันมีประโยชน์กับร่างกายดีกว่านะอันนี้ดูไม่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะฉะนั้นก็เลยมีการออกมาเตือนนะคะออกมาเตือนเพิ่มเติมกันอ่ะแล้วถามว่า พูดถึงอาหารที่ไม่ปลอดภัยกับสุขภาพช่วงนี้หน้าฝนนะหน้าฝนเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็จะเห็นชาวบ้านนะที่เขาออกไปหาของป่าไปเก็บเห็ดนะผลิตภัณฑ์จากในพื้นที่ป่าเนี่ยตอนนี้มันกำลังงอกงามดีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีน้ำฝนนะน้ำจากฟ้ามาช่วยทำให้มันเจริญเติบโตแล้วหนึ่งอย่างนะคะที่เขาไปเก็บแล้วมันอาจจะปะปนอยู่กับเห็ดที่เคยรับประทานก็คือเห็ดผึ้งถ่านชื่อแค่ชื่อดิฉันก็ไม่คุ้นแล้วนะคะเรื่องของเห็ดผึ้งถ่านเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ที่อยู่ในตำบลเนินพระจังหวัดระยองค่ะไปเก็บเจ้าเห็ดนี่แหละนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะไปเก็บเห็ดจากธรรมชาติเนี่ยมาทำอาหารมาปรุงเป็นเมนูแกงเห็ดรับประทานปรากฏว่าทานเข้าไปเกิดเป็นพิษค่ะนะคะมีผู้ป่วย4รายจากการทานเห็ดชนิดนี้เข้าไปก็เกิดอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็ปากแห้งจนเข้าต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นเถอะนะคะพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมเห็ดที่เขาเอามารับประทานกันมันเป็นเห็ดสีดำๆค่ะคล้ายกับเห็ดผึ้งถ่านนะคะปะปนอยู่ในอาหารนั้นก็ทางผู้ป่วยเองนะคะก็ได้บอกว่าไม่เคยทานมาก่อนเหมือนกันนะก็ไปเก็บเห็ดเหล่านี้แสดงว่าเขาเป็นเห็ดที่มันมีหลากหลายสายพันธุ์นะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเห็ดผึ้งถ่านสีดำๆแบบนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะผู้ป่วยบอกว่าไม่เคยทานก็เก็บมาผสมกันแล้วก็จากบริเวณป่าชุมชนแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารทีนี้แนะนำเลยนะคะเห็ดที่ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นหน้าตาไม่คุ้นไม่ควรนำมารับประทานค่ะเพราะมันอาจจะเป็นเห็ดพิษได้แล้วที่สำคัญเห็ดพิษบางชนิดก็ดันมีหน้าตาคล้ายกับเห็ดกินได้อีกนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ฉะนั้นตรงนี้แจ้งไว้เลยว่าถ้าเห็ดไม่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่เคยกินนะคะอย่าไปเก็บมามันอาจจะเป็นเห็ดพิษได้ถึงแม้ว่าหน้าตามันอาจจะใกล้ๆกับเห็ดที่กินได้ก็ตามที่เห็นในภาพนี่คือเห็ดผึ้งถ่านค่ะจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะเป็นเห็ดสีดำค่ะก็เป็นเห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันรับประทานเข้าไปแล้วก็จะส่งผลให้คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปากแห้งเวียนศีรษะด้วยนะคะยังดีว่าทั้ง4รายเนี่ยก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วฉะนั้นไม่คุ้นอย่ารับประทานนะมันอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวนะอันนี้ก็เลยเอามาฝากกันเพราะเป็นช่วงที่มันอยู่ในช่วงฤดูกาลแหละแล้วช่วงนี้ฝนตกเห็ดมันก็ขึ้นนะพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็จะเห็นอยู่แล้วเขาจะไปเก็บพวกเห็ดป่าอาหารป่ามาในป่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาไปนิยมหาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่คุ้นอย่าทานนะคะไม่คุ้นอย่าทานปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะเอาที่มันคุ้นหน้าคุ้นตาที่เคยทานหรือไปซื้อจากในตลาดดีกว่าเนาะที่มันเป็นเห็ดประเภทที่เราทานกันเป็นประจำเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรแบบเนี้ยที่มันคุ้นหน้าคุ้นตาจะดีกว่าปลอดภัยกว่าแน่นอนค่ะนะคะอันนี้ก็เลยเอามาย้ำเตือนแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจริงๆจสร้อยเองเราก็มีการเผยแพร่ออกไปทั่วนะต้องบอกว่าทั่วประเทศถามว่าทั่วโลกไหมก็ทั่วโลกได้เหมือนกันถ้าใครติดตามผ่าน YouTube อันนี้ก็ติดตามดูได้ในทุกๆพื้นที่นะคะติดตามได้แต่ถ้าฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 100อาจจะในพื้นที่ได้แค่พื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลใช่ไหมฉะนั้นแนะนำค่ะว่าถ้าใครมีญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพี่น้องอยู่ในพื้นที่อื่นๆฝากแจ้งเลยว่าติดตามจสร้อยได้ผ่านทางนะแอปพลิเคชันของเรานะคะรวมไปถึงทาง YouTube ด้วยนะคะติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงแจ้งเหตุได้นะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็อย่าคิดว่าจะแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือแจ้งเรื่องแจ้งข้อมูลอะไรไม่ได้แจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยประสานในพื้นที่ให้นะคะเพียงแค่คุณติดต่อเรามาเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะ2หมายเลขนะคะที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกัน1137และดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปอ่านคอมเมนต์ในหน้า YouTube นะนอกจากเรื่องของฟ้าฝนแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณพักเคอินบอกว่าตกแล้วนะที่รังสิตเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะคะคุณอภิชาติขอบคุณสำหรับข้อมูลของอย.นะคะที่ไม่ให้ในอาหารที่ไม่ให้ใส่ในอาหารนะทองคำเปลวนะคะกินไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะคะฉะนั้นอย่ารับประทานนะมีโลหะหนักด้วยนะคะคุณพักเกอินบอกว่าตอนนี้หน่อไม้ก็เริ่มออกแล้วนอกจากเห็ดใช่ไหมช่วงหน้าฝนมีเห็ดมีหน่อไม้แล้วอะไรนะผักหวานผักหวานเนี่ยอร่อยมากทำไมเราคุยเรื่องของกินตอนดึกกันล่ะแหมคุณระพีบอกว่าช่วงนี้ฤดูฝนมีบรรดาเห็ดนานาชนิดที่ชาวบ้านออกมาวางขายเยอะมากหน้าตาแปลกนะคะบางทีหน้าตาแปลกเกินไปก็อย่ารับประทานดีกว่าดิฉันว่ามันไม่ปลอดภัยนะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดบางคนเขาก็จะคุ้นเคยกับชนิดของเห็ดที่เขาอาจจะเคยรับประทานกันมานะแต่เราอะบางทีเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเห็ดหน้าตาแปลกๆก็อย่าเพิ่งไปหาทานเลยนะคะทานที่มันคุ้นเคยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยเนาะแต่ช่วงนี้เห็ดเยอะจริงๆนะมีหลายเมนูที่แบบใช้เห็ดมาปรุงได้นะไม่ว่าจะเป็นต้มนะเป็นยำอร่อยพูดแล้วน้ำลายสอนะคะทั้งฟ้าทั้งฝนมาแล้วตอนนี้นะช่วงเวลากลางดึกคืนนี้เดี๋ยวไปดูสิว่ามีฝนตกที่ไหนบ้างนะช่วง5ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะฝนมีหลายพื้นที่แล้วนะคะทวีวัฒนาตลิ่งชันต่อเนื่องไปทางบางกรวยนะคะไปทางนนทบุรีแล้วก็กลุ่มฝนเหล่านี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างที่บอกน้องฝนมาแล้วมาตอนดึกนอนหลับสบายแน่นอนตอนนี้ปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตทวีวัฒนาค่ะ13มิลลิเมตรนะคะ13มิลลิเมตรนะในช่วงกลางดึกคืนนี้นะคะฝนมานะคะหน้าฝนเขาก็ทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีแหละแต่ว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะคะหรือว่าเรื่องของน้ำท่วมอาจจะต้องติดตามข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีเรื่องของฝนที่มันตกหนักอีกหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวฉะนั้นต้องตามนะต้องตามนะสำหรับเรื่องของฝนที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางต่างจังหวัดอันนี้รู้สึกว่าฝนจะค่อนข้างแรงกว่ากรุงเทพนะคะเรื่องของปริมาณฝนเนี่ยอาจจะมีความหนาเขาเรียกนะหนาเม็ดรุนแรงกว่านะตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนี่ก็จะเป็นช่วง28นะ28พฤษภายาวไปจนถึงวันที่1มิถุนาเลยนะคะสำหรับในพื้นที่บริเวณภาคใต้นะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคเหนืออันนี้ต้องระวังด้วยรวมไปถึงในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกินนิดเดียวนะทางหน้า YouTube นี่ต่อยอดกันเต็มเลยผักหวานทอดกรอบนะคะแกงส้มผักหวานนะคะเดินทางปลอดภัยนะครับคุณธนุตาขอบคุณมากค่ะมาส่งดีฉันแล้วเหรอคะคุณพักเคอินบอกว่าไม่ได้นั่งมโนแอร์นานมากโอ้คิดถึงเหมือนกันไม่ได้เก็บเรื่องราว เรื่องเล่าในอดีตหรือข้อมูลประวัติศาสตร์มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะคะมโนแอร์กลับมาแน่นอนนะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้มาดูนี่กันก่อนดีกว่าหนึ่งเรื่องไหนๆก็เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของกินพูดถึงเรื่องในประเทศกันไปแล้วเราไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะมีหนึ่งเรื่องที่ฉันอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่าอุ้ยเหตุการณ์แบบนี้นี่มันไม่ได้เกิดกับประเทศเราอย่างเดียวนี่นะต่างประเทศเองก็เกิดเหตุแบบนี้เหมือนกันในเรื่องของโครงสร้างที่มันถล่มลงมาเมื่อวานย้อนกลับไปเมื่อวานที่เกาหลีใต้นะคะสะพานยกระดับกลางกรุงโซค่ะมันพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตด้วยนะเห็นบอกว่าเสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก3รายนะคะอันนี้เป็นสะพานยกระดับซอโซมุนในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ค่ะอยู่ๆมันก็พังลงมาระหว่างการรื้อถอนเลยมีผู้เสียชีวิตณพื้นที่จุดเกิดเหตุตรงนั้น3รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก3นะคะเขาบอกว่าเหตุเกิดขึ้น ในเขตซอแดมุนขณะที่รถบรรทุกขนาดเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะกำลังวิ่งผ่านพื้นที่ตรงนี้นะคะก่อนที่ส่วนบนของสะพานมันซุดตัวลงมาอย่างกระทันหันโดยโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยบิดเขาบอกว่ามันบิดตัวเป็นรูปตัว V เลยแล้วก็พังลงมานะคะลงมาพื้นราบด้านล่างฝุ่นฟุ้งกระจายทั่วบริเวณพยานในพื้นที่เกิดเหตุค่ะเล่าเพิ่มเติมบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาสังเกตได้ด้วยตาเปล่าว่าสะพานมันผิดปกติลักษณะของสะพานมันผิดปกติไปแล้วดูเหมือนใกล้จะถล่มหลังจากนั้นมันก็ถล่มลงมานะคะผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะคะ2รายเสียชีวิตทันทีนะแล้วอีก1รายเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางการเกาหลีเขาก็ได้มีการเกาหลีใต้เขาก็ระบุนะระบุถึงเรื่องนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพบเรื่องของการทรุดตัวของแผ่นคอนกรีตบนสะพานประมาณ 2.9 เซนเกือบ3เซนติเมตรนะคะระหว่างการตัดโครงสร้างเขาก็เลยมีการสั่งหยุดงานแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยอย่างละเอียดในช่วงบ่ายแต่สะพานมันก็พังลงมาซะก่อนนะคะถล่มลงมาระหว่างการตรวจสอบเนี่ยแหละค่ะคาดว่านะคะเบื้องต้นเขามีการคาดการณ์ว่าคานเหล็กนะที่เป็นตัวหลักทำหน้าที่รับน้ำหนักของสะพานเกิดพังเสียหายจนนำไปสู่เรื่องของการถล่มของโครงสร้างทั้งหมดนะคะผู้เสียชีวิตนะที่เสียชีวิต3รายเนี่ยเป็นหัวหน้าควบคุมงานผู้จัดการหน้างานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอกค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟความเร็วสูงโดยเส้นทางระหว่างสถานีแฮงชินถึงสถานีโซก็ถูกระงับชั่วคราวนะคะขณะที่หลายเส้นทางก็จะต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเดินรถค่ะทางด้านประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะอีแจมยองก็มีการสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลการกู้ภัยอย่างเต็มที่แล้วก็สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างเข้มงวดขณะที่ทางตำรวจกรุงโซลเองก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กว่า50นายลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้นะเรื่องของโครงสร้างตัวสะพานยกระดับมันถล่มดิฉันอ่านข่าวนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องของทางประเทศไทยนะคะที่ตัวคานในสะพานที่ก่อสร้างตรงถนนพระราม2นะคะมันก็ถล่มลงมาแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะซึ่งวันนี้เองก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะอย่างที่เราก็ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนของการก่อสร้างจุดที่เหลือเนี่ยเขาก็เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญนะลักษณะคล้ายๆกันเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งปิดท้ายแล้วกันนะคะวันนี้เองเนี่ยค่ะทางกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐนะคะได้มีการโพสต์ข้อความบน X ระบุว่ามีการปฏิบัติการโจมตีเรือสงสัยลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วอีก2รายค่ะก็ติดอยู่กลางทะเลนะคะจึงได้มีการแจ้งหน่วยยามนะคะหน่วยยามฝั่งสหรัฐเปิดใช้งานระบบค้นหาและกู้ภัยสำหรับผู้รอดชีวิตค่ะโดยวิดีโอที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียโดยกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐแสดงให้เห็นเรือลำหนึ่งแล่นด้วยความเร็วสูงจากนั้นเรือค่ะก็ถูกโจมตีแล้วก็มีไฟลุกไหม้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของทางสหรัฐก็บอกว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะขัดแย้งทางอาวุธกับขบวนการค้ายาเสพติดในละตินอเมริกาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดที่เกิดขึ้นในหลายชุมชนของสหรัฐนะคะแต่การที่กองทัพมีปฏิบัติการในลักษณะเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย194รายและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็กลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนค่ะว่าอาจเกิดการเข้าข่ายการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากเป้าหมายเหล่านั้นไม่ได้แสดงท่าทีเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสหรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทางสหรัฐโจมตีเรือต้องสงสัยว่าขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกก็เลยมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะปิดท้ายมาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงถนนชัยพฤกษ์นะคะชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะช่วงกลางต่างระดับชัยพฤกษ์ค่ะมีอุบัติเหตุ ก่อนหน้านะคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถอะไรไม่ทราบแน่ชัดนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่สภ.ชัยพฤกษ์ก็ได้มีการเอารถนะของทางสภ.เนี่ยมายกรถจักรยานยนต์ออกนะคะมาเก็บรถคันที่ได้รับอุบัติเหตุนี่แหละว่าอย่างนั้นเถอะนะระหว่างนั้นเนี่ยมีนะคะมีรถจักรยานยนต์ขับมานะแล้วก็มาชนท้ายรถกระบะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังยกรถคันเกิดเหตุก่อนหน้านั้นออกส่งผลให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยมากัน2คนชาย1หญิง1นะคะเสียชีวิต2คนเลยนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงต่างระดับกลางต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะในฝั่งขาออกค่ะทำให้ในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวนะชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะนะเป็นเหตุการณ์ไม่น่าเกิดเลยนะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง2รายด้วยนะเป็นชาย1หญิง1นะคะอยู่ฝั่งขาออกของถนนชัยพฤกษ์ค่ะตรงกลางต่างระดับชัยพฤกษ์ใครกำลังจะผ่านเส้นนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปอุบัติเหตุกันก่อนดีกว่าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ
1: Update Extend 24 hours
0: ค่ะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ย44รายนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงถึงเสียชีวิตเนี่ยทั้งหมด5รายด้วยกันเป็นพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้ง5รายค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: สำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็การพูดคุยกันนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้ใครยังไม่ง่วงติดตามกันต่อนะแล้วก็ถ้าใครง่วงแล้วนอนหลับฝันดีคืนนี้หลับสบายแน่นอนมีฝนตกนะถามว่าคลองเตยตกหรือยังนะดิฉันเห็นฟ้าแลบๆเองนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับดิฉันได้ใหม่หลัง 18 รายการเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจนถึงน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูงไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

ธงที่สำคัญยิ่งของผู้เป็นทหารด้วยเป็นเครื่องหมายแห่งหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี้มีนามอันเป็นมงคลยิ่งแต่แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่5ว่าธงชัยเฉลิมพลมีที่มาจากธงประจำกองทหารเมื่อยกไปทำศึกสงครามป้องกันพระราชอาณาเขตเช่นธงประจำกองทหารบกที่เรียกว่าธงจุฑาทุติปไตยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กองทัพจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อยังเป็นจมื่นวัยวรนาถยกไปปราบพ่อเมื่อพุทธศักราช2428ในรัชกาลต่อๆมาธงชัยเฉลิมพลมีแบบเฉพาะทั้งรูปลักษณะโอกาสที่พระราชทานและหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่าพระยอดธงทรงใช้ค้อนย้ำตรึงหมุดติดผ้าคันธงซึ่งหมุดเหล่านี้ทำด้วยโลหะสีทองจำนวน15หมุดหมุดที่1ถึงหมุดที่4มีความหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญต่อมาเป็นรูปเครื่องหมายเหล่าทัพจากนั้นทรงหลั่งน้ำพระมหาสังทรงเจิมแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชองครักษ์เชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยต่างๆตามลำดับหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลต้องถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันกรมกองที่ตั้งใหม่ไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแล้วจะอัญเชิญออกให้กำลังพลเข้าประจำการใหม่ส่วนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณเรียกอย่างสามัญว่าพิธีสาบานธงนอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติของกองทหารไทยที่ไปราชการทัพในสมรภูมิต่างๆเช่นสมรภูมิเกาหลีสงครามเวียดนามเป็นต้นซึ่งได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลไปประดิษฐานณที่ตั้งหน่วยจนกว่าราชการสิ้นสุดจึงอัญเชิญกลับประเทศไทยธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นธงแห่งมิ่งขวัญที่เหล่าทหารทั้งหลายได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งจากองค์จอมทัพไทย

เสาชิงช้าและเทวสถานกลางพระนครซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมาแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นที่ประกอบพิธีของพราหมณ์ตามอย่างเช่นที่เคยมีมาในราชธานีเก่าของไทยแต่ครั้งโบราณเช่นโอกาสปีใหม่ของพราหมณ์ในเดือนยี่ราวเดือนมกราคมมีการพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายคือพิธีรับพระเป็นเจ้าเสด็จลงมาเยี่ยมโลกแต่เดิมนอกจากมีการประกอบพิธีในเทวสถานแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพหรือเจ้าพระยายมราชเป็นพระยายืนชิงช้าซึ่งสมมุติเป็นพระอิศวรลงไปทดสอบความมั่นคงของโลกคือการโล้ชิงช้าของนาลิวันเสาชิงช้าเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาสองลูกนาลิวันแทนพญานาคขนดกายรอบเขาทั้งสองคือเสาชิงช้าเมื่อโลชิงช้าครบสามกระดานหมายความว่าโลกยังมั่นคงมีการรำเสนงแสดงความรื่นเริงยินดีการโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายยกเลิกไปตั้งแต่พุทธศักราช2475ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชพิธีตรียัมภวายตรีปวายเฉพาะส่วนที่เป็นพระราชพิธีคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูพราหมณ์เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเทวรูปของหลวงไปบูชาในการพระราชพิธีได้แก่รูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพระนารายณ์และพระพรหมซึ่งสร้างถวายเพิ่มขึ้นเนื่องในพระราชพิธีรัชดาพิเศษอัญเชิญไปยังเทวสถานตามลำดับคือวันแรมหนึ่งค่ำอัญเชิญเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพราหมณ์ทำพิธีสวดสักการะในตอนเช้าและชาหงคือกล่อมด้วยพระเวทส่งเสด็จใน

อนสิ้นสุดของวันคือเวลา 24:00 น.วันแรม2ค่ำพราหมณ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอุลุกและเครื่องพิธีมีพานข้าวตอกผลไม้ขนมหวานต่างๆวันแรม3ค่ำอัญเชิญรูปพระพรหมไปสวดสักการะและทำพิธีเช่นเดียวกับวันแรกในวันแรม4ค่ำพราหมณ์เข้าเฝ้าถวายอุลุกและเครื่องพิธีอีกครั้งวันแรม5ค่ำมีพระราชพิธีตรีประวายรับพระนารายณ์อัญเชิญรูปพระนารายณ์ไปประทับสวดสักการะในช่วงเช้าและทำพิธีช้าหงในตอนค่ำเวลา 21:00 น.วันสุดท้ายคือวันแรม6ค่ำมีพิธีสงฆ์ทำบุญใส่บาตรสมโภชเทวรูปและตัดจุกแก่ลูกหลานชาวบ้านเด็กที่มาตัดจุกในวันนี้ได้รับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพราหมณ์ผู้ทำพิธีด้วยเป็นเสร็จสิ้นพิธีตรียัมภ

ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาราว10เดือนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งทรงดำรงตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีขณะนั้นพำนักณนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีที่ตำบลอัมพวาเมืองสมุทรสงครามและในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310สมเด็จพระบรมราชินีได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อมาเมื่อรัชกาลที่1เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้ทรงพระราชอุทิศนิวาสสถานเดิมนี้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดอัมพวันเจติยารามตลอดรัชสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสืบทอดพระราชภารกิจตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงตั้งพระราชปณิธานคือการป้องกันขอบขันทสีมาให้สงบสุขมั่นคงตลอดจนทรงทนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งด้านการปกครองการค้าการต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงทนุบำรุงพระศาสนาทรงสืบสานฟื้นฟูงานศิลปะและงานช่างแขนงต่างๆได้แก่ศิลปกรรมวรรณกรรมดุริยางคศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมและประติมากรรมให้เจริญรุ่งเรืองประดับแผ่นดินมาจวบจนปัจจุบันในมหามงคลสมัยที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครบ200ปีเมื่อพุทธศักราช2511ได้มีการเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกพระมหามงกุฎขึ้นประดิษฐานบนยอดพระปรางวัดอรุณราชวรารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์พระบรมราชสรีรังคารในพระอุโบสถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งตั้งขึ้นในโอกาสนั้นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยต่อมาในพุทธศักราช2522คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันพระบรมราชสมภพ24กุมภาพันธ์เป็นงานรัฐพิธีเรียกว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์วัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามการนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ได้จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ให้ประชาชนชมเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เฮ้ยกลางอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
9: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส.ร้อยค่ะวันนี้วันที่28พฤษภาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานหลังวัยทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณไวนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกปรอยลงมาแล้วนะคะในกรุงเทพนะคะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะก็มีการออกประกาศแจ้งรายละเอียดของสีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะจัดพร้อมกันนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะเพื่อให้การเลือกตั้งการลงคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวกและก็ลดความสับสนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาส่วนสีชมพูนะคะก็จะใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยาการกำหนดสีบัตรที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ข้อ133ซึ่งระบุว่าในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและสถานที่เดียวกันก็จะต้องกำหนดสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็มีการเตรียมความพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะเปิดรับสมัครนะวันนี้เนี่ยแหละค่ะ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะคะไปรับที่ดินแดงนะคะก็จะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของแต่ละวันเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเอกสารแล้วก็ขั้นตอนการสมัครถ้ามาเดินทำมาถึงก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครเป็นผู้ที่เขียนเวลาแล้วก็ลงชื่อด้วยตัวเองในใบลงทะเบียนพอถึง8นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่จะขีดเส้นใช้เส้นแดงนะคะใช้เส้นแดงในใต้รายชื่อสุดท้ายถือว่าผู้สมัครกลุ่มนี้เดินทางมาถึงพร้อมกันคือว่าคุณจะมากินโมงก็ตามถ้ามาก่อน8นาฬิกา30นาทีเขียนเวลาแล้วก็ลงชื่อขีดเส้นแดงถือว่าทั้งกลุ่มที่อยู่บนเส้นแดงเนี่ยมาพร้อมกันแล้วก็ต้องจับฉลากลำดับในการยื่นใบสมัครหรือหมายเลขที่ผู้สมัครใช้หาเสียงหากตกลงลำดับในการจับฉลากกันไม่ได้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้จับฉลากชื่อผู้สมัครเพื่อที่จะมาจับฉลากหมายเลขต่อไปนะคะส่วนถ้าเดินทางมาถึง8นาฬิกา30นาทีก็ต้องลงทะเบียนใต้เส้นแดงแล้วนะคราวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ตกลงเรื่องการจับสลากแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ยื่นใบสมัครต่อจากกลุ่มแรกที่เขามาถึงก่อนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปี2565เนี่ยมีอยู่ 4,422,948 คนมาปีนี้นะคะปี69มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนหรือเริ่มเพิ่มขึ้นขึ้นมาก็ประมาณ 100,000 คนหน่วยเลือกตั้งปี65มีอยู่ 6,817 หน่วยแต่ปีนี้มีลดลงนะมีอยู่ 6,629 หน่วยทั่วกรุงเทพลดลงไป188หน่วยนะคะสถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปี65การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วก็บัตรดีนะคะของผู้ว่าเนี่ยมีใช้สิทธิ์ 60.73% บัตรดี 95.80% บัตรเสีย 1.50% แล้วก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนอยู่ 2.70% ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะใช้สิทธิ์60.48% บัตรดี 88.07% บัตรเสีย 4.32% แล้วก็มีผู้ที่กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 7.61% นะคะส่วนเรื่องที่มีการส่งต่อภาพเอกสาร ภายในเป็นรายงานภายในของการแฝงประเทศไทยหรือรฟท.ผ่านโซเชียลบอกว่าจะมีการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนแล้วก็ปรับลดระยะทาง16ขบวนเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปก็เลยทำให้ผู้ที่ใช้บริการพาหนะทางรางในการเดินทางมีความกังวลใจเป็นอย่างมากนะในคนที่เขาเดินทางจากชานเมืองเข้ามาทำงานย่านกลางเมืองเขาก็เดินทางด้วยรถไฟธรรมดาแน่ละค่ะเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆนะทีนี้พอมีเอกสารภายในเผยแพร่ออกมาเนี่ยเขาก็กังวลว่าแหมมันแพงนะถ้าเปลี่ยนจากรถไฟธรรมดาไปใช้เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทางการรถไฟประเทศไทยก็เลยมีเอกสารชี้แจงยืนยันบอกว่าวันที่1มิถุนายนยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมแต่อย่างใดนะคะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมในทุกเส้นทางโดยกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพเอกสารในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารเป็นเอกสารภายในยังไม่รับอนุญาตได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนคือแปลว่าอันเนี้ยเขาเป็นเหมือนนำเสนอเพื่อพิจารณาว่าจะยกเลิกยังไม่ได้เคาะว่าเลิกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังใช้บริการได้ตามปกติต่อไปนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพหรือ BBL บอกว่าธนาคารกรุงเทพประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี69ว่าจะขยายตัวได้ 1.5-2% โดยปีนี้นะคะเป็นปีที่มีความท้าทายสูงมีหลายปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 40-50% แล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องไปถึงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบมองว่าโจทย์สำคัญของปีนี้ไม่ใช่การตั้งเป้าหมาย GDP ว่าจะเติบโตได้ 3-4% แต่คือการทำอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยซึ่งอยู่ที่ระดับ 1% อันนี้มองว่าเป็นเรื่องดีเป็นการเตรียมความพร้อมไปก่อนนะคะส่วนแนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อันนี้อยู่ที่ข้อตกลงเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะส่วนสำนักงานนโยบายริษัทการค้าหรือสนค.เขาก็เปิดเผยรายงานการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดยุคใหม่พบว่าครัวเรือนที่มีบุตรหลานเป็นเจนอัลฟาเจนอัลฟานี่เกิดปี53ถึงปี67นะยังเล็กๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าพอมาดูแล้วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพบว่ากลุ่มนี้แหละที่ทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายรวม9ล้านล้านดอลลาร์ในปี68และก็คาดว่าจะสูงกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี73การใช้จ่ายโดยตรงของเจนอัลฟาจะอยู่ที่3ล้านล้านดอลลาร์ในปี83สะท้อนถึงบทบาทของผู้บริโภควัยเยาว์ที่มีผลต่อการบริโภคในระดับครัวเรือนคือเขายังไม่ได้มีรายได้เป็นของตนเองก็จริงนะแต่ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของครัวเรือนนะแน่นอนพ่อแม่จะซื้อของให้อัลฟาก็ต้องถามอัลฟาจะใช้จะชอบไหมจะใช้ไหมนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายต่อการตัดสินใจในครัวเรือนจริงๆนะส่วนผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินใจหลักก็จริงแต่ว่าถ้านี่เป็นครอบครัวที่มีบุตรเพียงคนเดียวซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแล้วผู้ปกครองเขาก็คือเจน Y หรือมิลเลนเนียลนะคะเกิดปี2524ถึง2139ก็เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเพื่อบุตรมากกว่าคนรุ่นก่อนส่งผลให้การใช้จ่ายต่อเด็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะในสนค.ก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเล็งไปที่ว่าอัลฟาชอบอะไรแล้วก็ผลิตสินค้าตามใจอัลฟาแน่นอนลูกค้าคือพระเจ้านะต้องผลิต สินค้าเพื่อกลุ่มนี้แล้วนะคะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้แถลงผลการสืบสวนที่ทำให้เชื่อได้ว่าขีปนาวุธต่อต้านเรือที่พัฒนาและใช้งานโดยอิหร่านโจมตีเรือของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่4พฤษภาคมแต่รายงานฉบับนี้ยังไม่สามารถที่จะได้ว่าได้เป็นการกระทำโดยเจตนาหรือเปล่านะคะคือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรือบรรทุกสินค้าชื่อนามูดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือHMM Co ของเกาหลีใต้ถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซทำให้กายระเบิดแล้วก็มีเพลิงไหม้ด้วยมีลูกเรือบาดเจ็บ1คนนะคะจากทั้งหมด24คนนะบาดเจ็บไป1คนพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการต่างประเทศคนที่1แถลงผลการสืบสวนจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคสรุปได้ว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือตระกูลนูที่พัฒนาโดยอิหร่านหัวรบแรกเนี่ยไม่ทำงานแต่หัวรบที่2เนี่ยระเบิดเมื่อกระทบกับเป้าหมายขีปนาวุธชนิดนี้เป็นของกองทัพเรืออิหร่านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ RCG และกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านนะคะแต่ปัญหาคือไม่รู้เจตนาหรือเปล่านะเขาก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งหรืออะไรนะคะส่วนอิสราเอลนะคะกองทัพอิสราเอลรายงานการปลิดชีพนายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาจากปฏิบัติการในวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากที่เพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปไม่กี่วันแล้วก็ตอนนี้มีการยกระดับแรงกดดันทหารในฉนวนกาซาแล้วก็การขยายปฏิบัติการในเลบานอนพร้อมๆกันไปด้วยนะคะญาติของนายโอเดเนี่ยก็ยืนยันการเสียชีวิตแล้วก็บอกว่าพิธีฝังศพจัดขึ้นหลังการละหมาดในช่วงบ่ายที่กาซาซิตี้แล้วก็ฮามาสเนี่ยก็มีการออกแถลงการออกมาแล้วนะคะแถลงการของครอบครัวบอกว่าเขาเสียชีวิตพร้อมกับภรรยาแล้วก็บุตรชายส่วนเจ้าหน้าที่ของกาซาบอกว่าในเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีผู้เสียชีวิต6รายแล้วก็ผู้หญิง1รายบาดเจ็บอีกมากกว่า20รายอาคารชุดที่พักอาศัยซึ่งตั้งอยู่ในย่านริมเมาของกาซาซิตี้ถูกทำลายเสียหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงค้นหาผู้ที่สูญหายนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจะบอกว่าโอเดเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกลุ่มฮามาสในช่วงที่มีการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปี63อันนั้นก็เป็นชนวนเหตุที่เกิดสงครามกาซาแล้วก็เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเพื่อทำหน้าที่ต่อจากนายอิสอันดินอันฮัดดผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะส่วนที่เวียดนามตอนนี้อากาศร้อนจัดมากเลยนะร้อนกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและก็ภาคกลางโดยที่เมืองวินเยนเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดคือ 40.8 องศาเซลเซียสนะคะฮานอย 40.7 องศาเซลเซียสทางกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทต้องออกคำเตือนระดับสูงเกี่ยวกับความเสี่ยงว่าจะเกิดไฟไหม้ทั้งในเขตเมืองและก็ในพื้นที่ป่าเพราะว่าอากาศแห้งแล้งความชื้นต่ำแล้วก็ร้อนมากๆนะคะสภาพอากาศที่ร้อนจัดยังผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศสูงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าหลักแล้วก็ทางการพร้อมด้วยประชาชนปรับอุณหภูมิเข้าปรับอากาศไว้ที่26องศาเซลเซียสแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงกลางวันทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามบอกว่าสภาพอากาศร้อนจัดครั้งนี้เกิดจากอิทธิพลของมวลความกดอากาศต่ำที่มีความร้อนหมุนเวียนร่วมกับลมร้อนที่พัดข้ามเทือกเขาแต่คาดว่าคลื่นความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือจะเริ่มบรรเทาลงจากนั้นมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมในช่วง 1-2 วันนี้ก็ทำให้เกิดพายุฝนกระจายตัวเป็นวงกว้างนะแน่นอนร้อนกระทบเย็นนะมันจะกลายเป็นฝนนะแล้วก็ปิดท้ายที่เศรษฐกิจไอ้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นเรื่องของภัยไซเบอร์นะของทางฝั่งยุโรปนะคะลุยส์ เดอร์กินโดสรองประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่กำลังจะหมดวาระนะคะก็กล่าวเตือนกลุ่มธนาคารในยูโรโซนให้เพิ่มงบลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะว่ามันจะมีโมเดล AI รูปแบบใหม่ๆที่สามารถค้นหาข้อบกพร่องแล้วก็ช่องว่างเพื่อที่เจาะระบบในซอฟต์แวร์สถาบันการเงินและธนาคารต่างๆควรตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มงบลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะว่าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ AI ฉลาดเกินนะจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้นได้นะช่วงนี้ขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามจอสอร้อยผ่านทางช่องทางต่างๆทางสื่อต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

มื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทํายาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

มุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นผืนป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลหิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งไงนะครับเอาไปตากแดดไปบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในประการนะครับ
1: อันนี้ตับแรกนะครับเป็นสมุนไพร

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอการใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันเหมือนกัน

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

แต่ตราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

ากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันแต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกัน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาพระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

เมื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

หาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัต

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตะรูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลิเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลิเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารูเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

ภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็น

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

0: โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

ะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: What's wrong?

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่ขอติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่กไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่สามของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ขนที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามชวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

ั้งปลวกแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืชที่

เฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

ียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปี Bright Schneider Sinensis จะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภู

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

กลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

จากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

กระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

มื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยจะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอเพียงเวลาที่สายลมจะพัดให้ปลิดปลิว

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวน

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้น

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศตัวมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช2532พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรรทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั้นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งนะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยาน
1: ี่ครับก็มาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนิ่ง
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: คร
1: ับ ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แล้ว
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันธุ์ไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

พฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายที่ตามันใหญ่ที่เศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร
2: ค่อยๆนะค่อยๆเอาเลย

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2 36.2 36.2

ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

กเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

นี่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไม่หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการอนุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลพูนสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปแล้วนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
5: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
5: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
5: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเรืองจะพัน
6: ตอบ
5: ไ
6: ปเลยใช่ไหมตอบผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30 บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับตอนนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไปเขาได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

าวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

าวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ชาเขี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมาสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมา

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี่เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติคงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติว่าเราการไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆแล้วไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากก็เกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มาตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วท่านทำไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: ลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม. 28 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายนนี้ย้ำคุมเข้มขั้นตอนโปร่งใสสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงมีการจัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความคล่องตัวสำหรับผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนกรณีผู้สมัครที่เอกสารยังไม่ครบถ้วนกทม.กำหนดแนวทางดำเนินการระเบียบของคณะกรรมการเลือกตั้งโดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้คัดกรองผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองและแอปพลิเคชัน Smart Vote หากตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารให้ผู้สมัครกลับไปแก้ไขทันทีโดยจะยังไม่มีการรับสมัครเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารกกต.ย้ำจำประชาชนจำสีบัตรเลือกตั้งก่อนเข้าคูหา28มิถุนายนนี้เลือกผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนสก.สมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูป้องกันการสับสนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยกกต.กำหนดให้บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นบัตรสีเขียวขณะที่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นบัตรสีชมพูเพื่อให้ประชาชนสามารถแยกประเภทบัตรเลือกตั้งได้ง่ายและช่วยลดความผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนทั้งนี้การใช้บัตรเลือกตั้งต่างสีเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่กำหนดว่าหากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและสถานที่เดียวกันจะต้องกำหนดสีบัตรเลือกตั้งให้แตกต่างอย่างชัดเจนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
6: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยา

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนน้ำ
1: มาปอกินกัน
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คุณ
3: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
3: หลังเมือง

0: แล้วก็ฉีด
1: น้ำ
0: อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่านี่นะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา15นาทีค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญาดุจยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะทักทายกันได้เลยในทุกๆช่องทางนะคะของทางจอสร้อยค่ะทางวิทยุทางโซเชียลนะคะทาง X Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้คือวันนี้ที่ศาลาว่าการกทมเนี่ยในช่วงเวลานี้ตอนนี้นี่คือคักมากนะคะว่าที่ผู้ว่ากทมนะคะมากันแล้วนะทยอยกันมาแล้วค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้คือดูจากในไลฟ์ของทางเดชผู้ว่าชาติชาติก็ให้สัมภาษณ์ในส่วนของทางผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนทางกทมเองก็เรียกว่ามีการเตรียมเจ้าหน้าที่เอาไว้เยอะกว่า 1,500 คนเลยค่ะในการรับสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็รวมไปถึงสก.ในวันนี้นะคะซึ่งในรอบนี้เนี่ยค่ะคนกรุงเทพมหานคร 4,507,523 คนนะคะคือจำนวนของผู้ที่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็งบเลือกตั้งรอบนี้บอกว่าตั้งเอาไว้อยู่ที่294ล้านบาทนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีการขีดเส้นเอาไว้นะคะในส่วนของทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยต้องใช้งบได้ไม่เกิน49ล้านบาทส่วนสก.เนี่ยไม่เกิน 820,000 ถึง 1,150,000 บาทนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่เลือกตั้งนะคะโดยไม่มีการกำหนดจำนวนของผู้ช่วยหาเสียงนะคะซึ่งตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครบอกว่าคึกคักนะคะเพราะว่านี้คือวันแรกในการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงวันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนคือก็จะเริ่มนะคะในช่วง 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนะคะแต่ว่าจะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนได้ตั้งแต่เวลา 5:00 นของแต่ละวันเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครนะคะซึ่งตั้งแต่ 5:00 น.กว่าๆแล้วเห็นบรรยากาศเนี่ยนะคะเพราะว่าจะออกมาคือจะเห็นเลยว่าจะมีไลฟ์ในหลายๆในส่วนของสื่อนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของคนที่เขาจะสมัครผู้ว่านะคะก็มีการไลฟ์บรรยากาศตั้งแต่ในช่วงแต่ 5:00 น.กว่าๆเป็นต้นมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามกันแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะสอบถามในเรื่องของสภาพอากาศไปที่คุณเกวรีสารกิจพันธ์นะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณเกวรี
2: สวัสดีค่ะ
1: จะมีฝนไหมคะเนี่ยวันนี้เนี่ยแต่ช่วงเช้าเลย
2: ค่ะก็วันนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีฝนนะคะแต่ว่าในช่วงสายๆเนี่ยก็ยังต้องระวังนะคะเรื่องของฝนได้ค่ะก็คือยังมีฝนต่อเนื่องอะค่ะในช่วงของวันนี้
1: ค
2: ่ะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยอาจจะเป็นทางภาคใต้อะค่ะทางทะเลฝั่งอันดามันนะคะในช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเลยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรอะค่ะในเวลาปกติก็อาจจะสูงได้มากถึง 2-3 เมตรอะค่ะ
1: นี่คือสูงมากเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของฝนนะคะก็ภาคใต้ก็คือเรื่องของฝนของคลื่นเลยค่ะเพราะว่าในทางภาคใต้นี่ก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ
1: คือจะเป็นฝั่งอันดามันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหลักๆเป็นฝั่งอันดามันค่ะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นลมยังอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็ภาพรวมในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40-60% นะคะ
1: ก็คือช่วงฤดูฝนช่วงหน้ามรสุมของทางฝั่งอันดามันงั้นใครจะไปเที่ยวทะเลนี่จริงๆแล้วช่วงนี้ไม่เหมาะมากไม่เหมาะอย่างมากๆกับการที่จะไปเที่ยวทางทะเล
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าในส่วนของภาคอื่นๆก็คือฝนก็มีฝนแต่ไม่ได้เยอะมาก
2: ใช่ค่ะก็จะมีถ้าฝนที่เน้นเรื่องฝนตกหนักเนี่ยอาจจะเป็นบริเวณภาคเหนือค่
1: ะ
2: ภาคเหนือฝั่งตะวันตกตอนบนนะคะบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากฝั่งเนี้ยค่
1: ะ
2: ที่จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นภาคตะวันออกนี่ก็อาจจะเป็นภาคตะวันออกฝั่งจันทบุรีตราดระยองช่วงนั้นนะ
1: คะ
2: ที่จะมีฝนตกหนักค่ะ
1: คือสังเกต
2: ภาคใต้เนี่ยก็มีตกหนักได้เป็นบางแห่งแล้วค่ะในช่วงนี
1: ้โอเคนั่นแต่ว่าสังเกตว่าอย่างในช่วงเนี้ยฝนจะตกประมาณสักช่วงที่หนึ่งที่สองที่สามประมาณนี้แล้วจะมาตกกันอีกรอบหนึ่งช่วงเย็น
2: ค่ะ
1: ใน
2: ช่วงเงาของช่วงนี้ก็เน้นเป็นช่วงเย็นนะคะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยก็เช่นกันค่ะในช่วงบ่ายถึงค่ำได้เลยที่มีเรื่องของฝนนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีเรื่องของกลุ่มฝนหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามองไปข้างนอกนี่ฟ้าแสงสว่างจ้าเลยแดดแรงมากแต่ณเวลานี้ตอนนี้เลยค่ะคุณจารีอู้แล้วอากาศมันจะอ้าวมากเวลาที่ในช่วงเวลากลางวันแต่ว่าอย่างหนึ่งคือคุณภาพอากาศนี่คือดีมากนะคะในช่วงนี้
2: ใช่ค่ะถ้ามีฝนก็เรื่องของฝุ่นมันก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะเลย
1: เยอะมากที่ฉันมองได้ไกลนี่บอกเห็นเขาเขียวได้คิดดูมันไกลมากจริงๆคืออย่างก่อนหน้านี้มันมี PM 2.5 มันเยอะมากใช่ไหมเราก็จะมองได้ไม่ไกลแต่พอน้ำเวลานี้ผมเมื่อวานนี้ฉันเห็นตกใจเลยว่าโหฟ้ามันใสมากขนาดนี้แล้วมันมองได้ไกลมากจริงๆนะยิ่งเวลาที่เราอยู่บนที่สูงๆจากเมื่อก่อนนี่มันมองไม่เห็นนะคะส่วนอุณหภูมินี่ก็มองไม่เห็นแล้วแต่ตอนนี้คือเห็นชัดมากแถมมองไปได้ไกลกว่านั้นด้วยนี่สายตายามมากเกินไปไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของคุณภาพอากาศที่ดีแต่ในเรื่องของอากาศที่มันอบอ้าวมากขนาดนี้นี่ก็ถือว่ามันยังต้องระวังไหมเกี่ยวกับเรื่องพวกฮีทสโตรกหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะ
2: อ๋อในช่วงนี้เนี่ยจริงๆอุณหภูมิเนี่ยยังมีบางที่ที่จริงๆเรายังไม่อากาศตอนนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นหน้าร้อนแล้วดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิของมันจะอยู่ที่ประมาณ 37-38 องศาค่ะ
1: แค่มันจะ
2: ที่เป็นอุณหภูมิสูงสุดได้ค่ะแต่ว่าถ้าในบางพื้นที่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่แบบอาจจะไม่มีลมพัดหรือว่าเป็นพื้นที่อับเนี่ยก
1: ็
2: อาจจะต้องระวังอะค่ะในบางพื้นที่
1: นะคะแต่มันก็ไม่ถึงขั้นกับมันกับในช่วงของฤดูร้อนที่ผ่านมาเพราะมันยังมีลมมาช่วยบ้างในบางจุดบาง
2: ช่วงในอากาศก็จะเป็นอบอ้าวมากกว่า
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเป็นไงวันนี้ใส่ตายาวไม่จริงๆสมัยก่อนนะสมัยก่อนเลยอ่ะขึ้นจากตัวเมืองคนที่อยู่บนชั้นสูงๆจะมองเห็นได้ไกลนะคะแล้วมันไม่ได้เห็นมุมบรรยากาศแบบนี้มานานมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของพวกฝุ่นค่า PM 2.5 เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่ามันหนามันจะแบบหนักเบาสลับกันไปแต่ว่าปีนี้2ตั้งแต่ช่วงประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสังเกตเลยว่ามองเห็นได้ไกลมากแล้วเมื่อวานน่ะคือมีโอกาสได้มองอย่างมองจริงๆแล้วบอกโอ้โหตกใจว่านี่เรามองได้ไกลมากคือมองเห็นได้ไกลมากชนิดที่จริงๆนะมองเห็นเขาเขียวนะไม่เชื่อหรอกดูใครที่อยู่บนอาคารสูงๆแล้วก็ลองมองไปทางฝั่งชลบุรีจริงๆไปแถวในทางด้านอื่นๆนะคะลองดูแล้วจะเห็นเลยว่าในการมองเห็นเนี่ยมันจะมีความต่างกับในช่วงของเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคะมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากปีนี้ไม่แน่ใจเนื่องเพราะว่าอากาศที่มันอ้าวแล้วก็เรื่องของอะไรหลายๆอย่างมันทำให้รู้สึกว่าคุณภาพอากาศอ่ะคือมันดีมันไม่มีอะไรมาบังแสงพระอาทิตย์เลยนะคะมันก็จะเกี่ยวโยงกันหมดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันก็จะมาพร้อมด้วยคุณภาพอากาศที่ดีมากนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้โดยตลอดก็คงจะดีนะในเรื่องของคุณภาพอากาศแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุค่ะคุณสิริพรแจ้งอุบัติเหตุในซอยเพชรเกษม69นะคะให้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์จุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะจะอยู่บริเวณปากซอยโรงเรียนมณีวัฒนาแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยจะชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บริเวณปากซอยโรงเรียนมณีวัฒนาเดี๋ยวฝากด้วยใครผ่านยังไงมาอัปเดตแบบเพิ่มเติมกันหน่อยเพราะว่าพอบอกว่าอยู่ในแถวๆระแวกโรงเรียนแล้วเป็นห่วงแล้วกลัวจะมีคนเจ็บแล้วจะเป็นเด็กนักเรียนหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางคุณสิริพรให้มาก็คือว่าไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถก็จะมีชะลอเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะแล้วก็มีรับแจ้งเมื่อตอนช่วงมาสักเกือบตีห้าเส้นอุดมสุขค่ะ ตรงช่วงของแยกอุดมสุขเห็นบอกว่าเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองไปชนเสาตอม่อค่ะของรถไฟฟ้าแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจุดนี้จะมีการดำเนินการยังไงนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุต่างๆตอนช่วง 5:00 นตอนนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะแต่ฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าใครผ่านรบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามาที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ยินลองดูเรื่องของการจราจรนะคะแถวๆตรงช่วงของอุดมสุขแล้วก็ตรงช่วงของแยกบางนาต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงของ BTS อุดมสุขในช่วงเวลานี้เนี่ยดูยังดูโล่งๆอยู่นะคะยังใช้ได้แต่ว่าจากทางด้านของอุดมสุขอะค่ะที่จะมาออกเส้นสุขุมวิทอันนี้จะมีท้ายแถวแต่อันนี้มันน่าจะเป็นปกติไหมเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรนะคะคือไฟเขียวฝั่งที่ออกมาจากถนนอุดมสุขเนี่ยมันจะน้อยมากมันจะไวมากนะคะอันนั้นแปลว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแต่ว่าใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของ BTS ปุณณวิถีบางจากเข้ามาถึงตรงช่วงของสุขุมวิท50นะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงของย่าพระขนงเนี่ยเรียกว่าใช้ได้ยาวๆเลยสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสาวจราจรสนบางพลาสสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผมสวัสดีคร
1: ับ ตอนนี้สะพานนี่คือปรับเป็นแบบไหนยังไงอะคะ
3: สะพานตอนนี้อาทิตย์นี้กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วคร
1: ับ
3: เหม
1: ือ
3: นเดิมแบบเทอมที่แล้ว
1: คือเป็นยังไงคะตอนนี้
3: 0530จนตอนนี้0530ถึง7:00 นี่เป็น3ขึ้นไป3มา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ตอน7:30ถึง8:00ก็จะปรับเป็น2
1: ค่ะ
3: ต่อ2
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็จะปรับ3อีกครั้งนึงก็8:20ถ
1: ึ
3: ง8:45จะเป็น3อีกรอบรอบซึ่งเป็นรอบสุดท้าย
1: ค่ะรอบสุดท้าย
3: ตอนนี้ก็สภาพการจราจรก็มุ่งหน้าสะพานกรุงธนนี
1: ่
3: ท้ายแถวสะสมอยู่ในถนนสิริธรก็ประมาณ 3-400 เมตรใกล้ๆกับจุดกระบอกตั้งวันเสร็จ
1: ค่ะค่ะค่ะหมายความว่าตอนที่มีการทดสอบในช่วงที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรใช่ไหมคะ
3: มันถ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยของฝั่งพระนครเขารับไม่ไหวฮ
1: ะ
3: รถมันทะลักเข้าไปเยอะ
1: อ๋อเข้ามาเร็ว
3: ใช่ใช
1: ่
3: เขาเร่งระบายออกไม่ทันเร่งระบายออกไม่ทันก็ลงมาตบมาแบบเดิมครั้งหนึ่ง
1: ก็คือเดิมแบบเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะเทอมที่แล้ว
3: ใช
1: ่ใช่ค่ะก็แปลว่าแบบรูปแบบใหม่นี่คือใช้ได้แค่ประมาณแค่อาทิตย์เดียว
3: อันนี้เดียว
1: นะเพราะว่าคือเห็นเหมือนกันว่าในช่วงที่มีการทดลองในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือมันจะไปเร็วแล้วมันก็จะมาค้างชะงักเพราะว่ามันต่อเนื่องจากทางด้านในค่ะก็พอกลับมาใช้แบบเดิมมันก็โอเคขึ้น
3: ขนาดน่าจะโอเคขึ้นนะฟังสามเซนน่าจะรับได้ดีนะ
1: ค่ะค่ะโอเคแปลว่าตอนนี้ยังถือว่ายังตามมาได้โดยตลอดนะคะ
3: ใช่ฮะได้ก็ไหลได้ตลอดคร
1: ับ
3: ประ
1: ม
3: าณครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปที่คุณอนิสานะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณอนิสาลืมอะไรเอาไว้อะคะ
4: เป็นแผงลอตเตอรี่เป็นกระเป๋าดำๆอะค่ะใส่ฟิวเจอร์บอร์ดอยู่ข้างในอะค่ะ
1: ค่ะแล้วลืมเอาไว้ที่ไหนคะ
4: ในแท็กซี่สีชมพูค่ะไม่ทราบทะเบียนค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อนั่งมาจากที่ไหนไปลงที่ไหน
4: ขึ้นอยู่ฝั่งตรงข้ามรวมทรัพย์ที่เป็นปั๊ม เชลอะค่ะ
1: ค่ะ
4: มาลงตึกออซิซันค่ะ
1: อืมรวมทรัพย์ที่เป็นปั๊มเชลมันอยู่แถวไหน
4: สุขุมวิทค่ะ
1: สุขุมวิทเหรอฮะ
4: มันจะเขียนว่าเส้นอโศกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แล้วมาลงที่ตึกออซิซัน
4: ใช่
1: ค่ะแล้วมาคนเดียว
4: ใช่
1: เพิ่งลงจากรถเลยไหมคะคุณอนิสา
4: อะไรนะคะ
1: เพิ่งลงมาจากรถเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้เอง
4: ตอนตี5:48ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้5:48แล้วนี่ยังยืนรออยู่ตรงจุดเดิมไหมคะจุดที่เราลงมาจากรถไหม
4: ใช่ค่ะอยู่รอจุดเดิมเลยค่ะ
1: ค่ะอ่ะงั้นก็คือลืมเอาไว้ที่เบาะหลัง
4: ใช่
1: นะคะ
4: เ
1: บาะหลังแล้วมันก็จะเป็นลักษณะคือมันเป็นสีดำ
4: ใช่ค่ะ
1: คือจริงๆถ้ามีคนนั่งต่อนี่น่าจะมองเห็นแล้วล่ะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: น่าจะเห็น
4: นั่งโดนเลยแหละค่ะ
1: แล้วคุณพาวได้คุณอนิสาได้สังเกตลักษณะของคนขับไหม
4: ลักษณะของคนขับนี่ค่ะเป็นตัวคนน่าจะสูงโปร่งอยู่พี
1: ่สูงโปร่งอยู่ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: อายุเท่าไหร่ได้ประมาณ
4: ประมาณน่าจะ45 50ได้แล้วค
1: ่ะดูใจดีใช่ไห
4: ม
1: ไม่ทันได้ใส่แก่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนรออยู่ตรงจุดเดิมก่อนดีกว่านะคะคุณอนิสานะคะเผื่อว่าเขาจะวกกลับมาคืนให้แล้วก็ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่กับทางจสร้อยแล้วข้างในอ่ะมันมีลอตเตอรี่อยู่มากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: ประมาณ100,000 กว่าบาทค
1: ่
4: ะ
1: โอ้ค่ะก็งั้นเดี๋ยวยืนรออยู่ตรงจุดเดิมนะคะแล้วนี่ไปแจ้งความไปอะไรไว้ไหมเนี่ย
4: ยังไม่ได้ไปเลยค่ะเพิ่งขอดูกล้องวงจรปิดค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดก่อนแล้วถ้าว่ามีอะไรเพิ่มเติมแจ้งกลับมาด้วยนะคะแล้วอย่างเนี้ยน่าต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วยก็น่าจะดีเพราะว่าสถานีตำรวจน่าจะอยู่ไม่ไกลอยู่ในใกล้ๆแถวๆนั้นนะคะนะเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดก่อนแล้วถ้ามีเบาะแสในส่วนของหมายเลขทะเบียนหรือว่าสีของรถอะค่ะแจ้งเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะนะคะค่ะขอให้โชคดีได้คืนค่ะคุณอนิสา
4: ค่ะ
1: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นต้องรบกวนค่ะในส่วนของคุณคนขับรถแท็กซี่เพราะว่าตอนที่โดยสารรถคันนี้นะคะแล้วก็ลงมาจากรถเนี่ยนะคะก็ประมาณคือไม่นานมากนะคะแต่ถนนมันจะดูโล่งๆเหมือนกันนะสำหรับในช่วงเช้าๆก็คนขับรถก็อาจจะออกไปไกลเหมือนกันจากจุดที่ส่งแต่ถ้ายังวนๆอยู่ในละแวกนี้นะคะฟังจสร้อยอยู่ติดต่อกลับมาทางจสร้อยก่อนค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะมาติดต่อมาก่อนเพราะว่าคือลอตเตอรี่ที่ลืมเอาไว้นี่โหมูลค่านะคะประมาณเกือบแสนหนึ่งประมาณนั้นนะคะนะคะแล้วก็ลงมาจากรถแท็กซี่ตรงแถวหน้าคานตรงหน้าตึกออซิซันแล้วก็นั่งมาจากตรงช่วงของน่าจะเป็นอโศกไหมคะตรงข้ามที่บอกมาเนี่ยนะคะฝากแล้วกันถ้าว่าทางคุณขับฟังอยู่นะคะก็รบกวนติดต่อกลับมาทางจสร้อยตรวจเลยเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกครั้งหนึ่ง1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวดูเส้นทางนะคะแถวๆสารวการกรุงเทพมหานครสำหรับในช่วงนี้นี่ค่ะถนนมิตรไมตรีตอนนี้จะดูรถเยอะแล้วนะคะจริงๆแล้วจะดูว่าจะเริ่มมีรถเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงมาสัก5:00 กว่าแล้วล่ะนะคะแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้6:34รถก็จะเริ่มมาขึ้นแต่ถ้าเป็นฝั่งของเส้นวิภาวดีนะเวลานี้เนี่ยไม่มีปัญหานะคะรถน้อยคล่องตัวเลยค่ะวิภาวดีแล้วก็ผ่านเข้ามาทางด้านของใต้ด่วนดินแดงเข้ามาทางด้านของดินแดงเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามา ทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลาเนี้ยรถเริ่มมากคือรถจะมาเริ่มมากตั้งแต่ตรงช่วงที่ผ่านใต้ด่วนเข้ามาทางด้านของถนนดินแดงเข้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกนะคะโอ้ตอนนี้คือรถที่อยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงตรงจุดนี้รถนิ่งนะคะรถเริ่มนิ่งแล้วก็เต็มพื้นที่นะคะแต่ก็ขยับได้บ้างแต่ว่าขยับได้อย่างช้านะคะแล้วก็ในวงเวียนตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้ตอนนี้ก็คือดูรถเต็มนะคะรถมากรถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะตามได้โดยตลอดจะมีชะลอก็คือตรงช่วงที่รอสัญญาณตรงแถวๆใกล้ๆกับตรงช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะค่ะด้านวิถีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยยังใช้ได้ในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนศิริยาค่ะในช่วงเวลานี้นะคะในฝั่งขาเข้านี่ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงที่ตัดกับพญาไทยังใช้ได้นะคะยังใช้ได้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีณเวลานี้ตรงนี้ก็ตรงจุดที่มีแนวก่อสร้างยังตามกันมาได้นะคะยังไม่ได้นั่นนะคะณเวลานี้ตอนนี้ถือว่ายังตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ฝั่งของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในช่วงเวลานี้ก็รถเริ่มมากนะคะแต่ยังตามได้โดยตลอดแล้วก็รวมไปถึงคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแต่ว่าตรงช่วงที่ลงมาเจอกันเนี่ยแถวทางด้านของช่วงก่อนถึงแยกอรุณอมรินทร์นี่รถเต็มทุกช่องจราจรเลยวันนี้เขาเต็มเร็วไหมคะ6:36 นี่คือเต็มแล้วนะคะปกติแล้วมันน่าจะต้องสายกว่านี้นิดนึงไหมแต่เนี่ยตอนนี้คือเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นบรมราชชนนีบรมราชชนนีเนี่ยด้านล่างก็ดูรถมากแต่ด้านบนน่ะคู่ขนานนะคะไปได้ดีกว่านะคะแต่ก็ถือว่ารถเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของถนนบรมราชชนนีค่ะนี่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะแถวๆเนี่ยประมาณสักแถวๆเบนตลิ่งชันต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของบรมราชชนนี30เนี่ยแถวเนี้ยดูนิ่งนะคะไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมช่วยอัปเดตให้หน่อยหรือว่ามันนิ่งแบบปกติหรือเปล่านะคะแต่ในฝั่งขาออกอ่ะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็ยังใช้ได้ยาวๆนะคะใช้ได้ยาวๆแต่ว่าจะเริ่มมามีเพื่อนมากขึ้นเนี่ยในตรงแถวจุดเดิมๆเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสะพานข้ามทางรถไฟนะคะแต่พอหลังจากนั้นเลยมาก็ใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็จะมาดูรถเยอะกันอีกช่วงหนึ่งแถวๆต่างระดับราชพฤกษ์ที่ตัดกับกัลปพฤกษ์นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นท้ายแถวยาวนิ่งหรือว่าอะไรนะคะคือดูรถเยอะแต่ว่าตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ตามต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันเนี้ยรถมากละค่ะนะคะแล้วพอลงเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะเข้ามาใช้เส้นทางนะคะทางด้านของเนี่ยเจริญกรุงสุรศักดิ์ประมวลนะคะทางด้านนี้รถเต็มแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของสีลมด้วยนะคะแล้วก็หลังจากผ่านเหล่านี้มานะคะรถก็จะใช้ได้แล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุแต่ว่าถ้าสังเกตนะคะตรงช่วงของวิทยุรถที่มาจากฝั่งของถนนวิทยุตอนนี้ที่เราติดสัญญาณไฟจราจรอยู่คือท้ายแถวสั้นนะคะเช่นเดียวกับฝั่งที่มาจากทางด้านของสาทรเหนือพระราม4ณเวลานี้ตอนนี้คือยังใช้ได้ยาวๆจะติดก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแต่ว่ารถก็เริ่มมากแล้วนะคะไม่ได้นิ่งนะคือยังตามมาได้ยังตามได้ดีค่ะถือว่าณเวลานี้ตอนนี้นะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
5: ราคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
11: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
10: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
13: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
14: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: นี่ในช่วงนี้ชวนมาเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not นะคะช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือแค่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีเป็นเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์นะคะเพื่อไปติดที่เสื้อนะคะแล้วเกิดว่าวันหนึ่งเกิดพัดหลงขึ้นมาแล้วมีคนไปเจอนะคะเราก็เห็นเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่าก็แค่สแกน QR Code ที่อยู่ข้างๆต่อ Forget Me Not ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครงการก็จะเป็นการติดต่อกลับมาทางจสร้อยนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ดอกจัน1808หรือว่า1137ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา46นาทีบอกว่าในเรื่องของบรรยากาศของวันแรกในการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกวันแรกนะคะต้องบอกว่าอดีตผู้ว่ากทมนี่มาถึงเป็นคนแรกเลยค่ะตอนช่วง5นาฬิกา47นาทีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะของในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศคือคักตั้งแต่ในช่วงเช้ามืดเลยนะคะนี่เห็นภาพของผู้ว่าที่ปั่นจักรยานมานะคะต้องบอกว่าปั่นจักรยานมานะคะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศนะคะในขั้นตอนของการสมัครหรือว่าในเรื่องของนัดหมายเลขนะคะของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนี่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันหลังจากนี้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรนะคะรับแจ้งบอกว่าถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของกิโลเมตรที่17นะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกชนกับรถเก๋งแล้วก็ขวางไป2ช่องทางทางด้านขวาซึ่งจุดนี้ค่ะรถบรรทุกนี่คือพลิกตะแคงส่วนรถเก๋งนะคะอยู่ตรงเกาะกลางนะคะแล้วก็มีคราบน้ำมันด้วยนะคะอยู่บนพื้นผิวถนนเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ว่าในเบื้องต้นนะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็คือในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ให้เป็นข้อมูลเอาไว้สำหรับคนที่จะต้องเดินทางแล้วก็ใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพโอ้แต่ถ้าหากว่าเห็นจากในรูปแล้วมันน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมคะจุดนี้เพราะว่าสภาพของรถนี่คือเสียหายหนักมากชิ้นส่วนกระจายอยู่บนพื้นถนนหมายถึงว่าชิ้นส่วนของตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของรถบรรทุกก็คือพลิกตะแคงนะคะพลิกตะแคงแล้วก็ขวางถนนนะคะคือขวางไปน่าจะประมาณ1 2เกือบ3ช่องจราจรแล้วก็ในส่วนของรถเก๋งก็จะไปคล่อมอยู่บนแบเรียร์นะคะซึ่งกั้นระหว่างฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนนะคะพวกที่เป็นกระจกรถล้อรถเนี่ยนะคะคือกระเด็นออกมาเลยอะค่ะรถเก่งเนี่ยมันเป็นการเฉี่ยวชนอย่างหนักนะเพราะว่าสภาพของรถเนี่ยเสียหายหนักมากนะคะแล้วก็จะมีเสาไฟสองทางอะนะคะเอียงนะคะเสาไฟสองทางเนี่ยเอียงก็จะมีผลถ้าดูเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกไม่แน่ใจว่าจะมีป้ายบอกทางหรืออะไรด้วยหรือเปล่าที่มันกันหล่นนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวกำลังตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดต่างๆอยู่นะคะถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดนี้แล้วติดตามฟังจสร้อยอยู่อัปเดตเพิ่มเติมกันมีคนเจ็บด้วยค่ะนะคะจุดนี้มีคนเจ็บนะคะ1คนน่ะที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของตัวของรถบรรทุกก็คือพลิกตะแคงนะคะอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะในฝั่งขาเข้าซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้บอกว่าเป็นจุดซ่อมสร้างสะพานทับหว่างตรงช่วงกิโลเมตรที่17นะคะฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังมีคราบน้ำมันอยู่ด้วยบนพื้นผิวถนนค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะเนี่ยพอเข้าไปใน Facebook ของทางถนนมีแต่ภาพรถติดบอกรวยเนี่ยนะคะก็จะเห็นอีกบางมุมเหมือนกันสำหรับใครที่ต้องเดินทางไปทางด้านของภาคอีสาน M6 นะคะพอเขาลงมาจาก M6 ไม่ใช่บน M6 นะถนนที่จะเป็นพื้นผิวแบบค่อนข้างที่จะเป็นพื้นผิวถนนแบบมันเป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเนี้ยก็เป็นถนนทางหลวง290ค่ะไปทางโนนสูงใครที่ใช้เส้นทางนี้ระวังกันหน่อยผิวทางไม่ดีนะคะจะเห็นแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะจะอยู่ในประมาณช่องทางซ้ายแต่เป็นจุดที่น่าจะมีการซ่อมสร้างหรืออะไรต่างๆอยู่ด้วยอะค่ะเอาเป็นว่าใครเดินทางผ่านในละแวกนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยแต่ว่าอย่างกรณีของอุบัติเหตุฝั่งของถนนมิตรภาพฝากด้วยละกันนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้เพียงแค่ช่องทางเดียววันนั้นก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการจราจรได้ฝากอีกเคสนึงที่แจ้งบอกว่าลืมนะคะที่ลืมลอตเตอรี่เอาไว้อะค่ะเป็นแผงลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่เมื่อตอนช่วงมาสักตีห้ากว่านั่งรถคันนี้นะคะมาจากทางด้านของรวมทรัพย์ไปลงที่อาคารหน้าอาคารซีซั่นนะคะเมื่อตอนช่วง5 นาฬิกากว่าแล้วไปลืมแผงลอตเตอรี่เอาไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่ค่ะซึ่งคุณที่ลืมเนี่ยนะคะก็จะจำในส่วนของรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดอยู่นะคะแต่ว่าฝากถึงทางคุณคนขับรถแท็กซี่ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นของชิ้นใหญ่หันไปมองข้างหลังนิดนึงนะคะถ้าหากว่ายังไงเนี่ยก็ให้ติดต่อกลับมาทางจสร้อยได้เลยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะเพราะว่าแผงลอตเตอรี่ข้างในเนี่ยที่ถามนะที่ถามบอกว่ามีลอตเตอรี่อยู่ในประมาณกับ100,000 บาทนะคะนะคะวันนี้แปลว่ายังไม่ได้ขายอะไรมากนะเนี่ยเอาเป็นว่าฝากด้วยในส่วนของทางคุณคนขับรถแท็กซี่ค่ะถ้าฟังจส.100อยู่นะคะในเบื้องต้นติดต่อกลับมาทางจส.100ก่อนเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกครั้งนึง1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้มองไปข้างนอกนี่คือแดดแรงมากนะคะดูฟ้าสว่างเร็วมากสำหรับในช่วงนี้แล้วมันก็จะมืดช้าด้วยนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางฝั่งของสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ก็ดูรถมากนะคะแต่ก็ไหลตามมาได้โดยตลอดนะคะไม่ได้นิ่งนะคะเพียงแค่ดูรถเยอะเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเข้ามาฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะนะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังคงตามกันได้โดยตลอดนะคะผ่านมาทางด้านของเมืองทองธานีนะคะก็ยังดูรถยังใช้ดีนะคะยังใช้ความเร็วได้เหมือนกันนะในบางช่วงแต่ข้างนอกนี้แสงแดดแรงนะคะก็ถือว่าณเวลานี้ตอนนี้ยังใช้การได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าหรือว่าฝั่งขาออกแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนติวานนท์ด้วยนะคะนี่อย่างตรงแถวๆที่บอกว่าเป็นหน้าตลาดกรมชลที่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดแต่เนี้ยแถวนี้จะรถเยอะแต่ช่วงเช้าวันนี้นี่ดูรถน้อยมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะดูจากในกล้อง CCTV ของทางด้านของนนทบุรีปากเกร็ดนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวๆถนนจ้างวัฒนาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของหลัก4นะคะแล้วก็มาทางด้านของวงเวียนบางเขนตรงเนี้ยพอจะเข้ามาถึงใกล้ๆวงเวียนบางเขนเนี่ยจะดูรถเยอะหน่อยนะคะสอดฝั่งของถนนจ้างวัฒนาที่มุ่งหน้ามาทางด้านของรามอินทรานะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นรามอินทราในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้รถก็เริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทมโดยนายชัชชาติมาถึงศาลาว่าการกทม2เป็นคนแรกสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
1: ับถอยหลังเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกที่ศาลาว่าการกทม2ดินแดงคึกคักตั้งแต่เช้ามืดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สมัครที่เริ่มทยอยเดินทางกันมาจับสลากหมายเลขคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: บรรยากาศช่วงเช้ามืดวันนี้ที่ศาลาว่าการกทม2ดินแดงคือครับตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะข้างในห้องบางกอกซึ่งเป็นห้องโถงหลักที่จะใช้รับสมัครในวันนี้มีเจ้าหน้าที่นับร้อยชีวิตกำลังเร่งเตรียมงานทั้งจัดเอกสารตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จัดเก้าอี้ไว้รอผู้สมัครที่จะเดินทางมาจับสลากหมายเลขส่วนบรรยากาศด้านนอกอาคารทางตำรวจและเทศกิจเริ่มเข้ามาจัดระเบียบการจราจรพร้อมกับวางแผงกั้นเหล็กเพื่อเตรียมรองรับกลุ่มกองเชียร์ของแต่ละพรรคที่จะมาเชียร์กันอย่างคึกคักขณะเดียวกันฝั่งของผู้สมัครก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้ามืดโดยอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาพร้อมกับคณะทำงานเมื่อมาถึงแล้วอาจารย์ชัชชาติและทีมงานก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวเป็นจำนวนมากว่าหากได้กลับมานั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.อีกครั้งจะเดินหน้านโยบาย216ข้อโดยชูนโยบายสร้างโอกาสและความหวังให้คนเมืองสำหรับกำหนด